เรดิโอ FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: นักเจ็ตสกีไทยได้เพิ่มอีก3แชมป์โลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2506หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันนวมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเวลา 17:00 นทรงวางพวงมาลาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้วสวังเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริวัตรและพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิและพระอัฐิแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมิดลพระอธรรมรมาธิบดินและพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บรินทรเชษฐภคินีพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์98รูปและที่ถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชที่เวลา 17:00 น.สำนักพระราชวัง
1: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน

0: สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
1: ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
2: ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติขณะทรงพระเยาว์เมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ตลอดระยะเวลากว่า70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่และทรงหาแนวทางช่วยเหลือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทรงส่งเสริมการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพไปพร้อมกับการปลูกฝังให้ประชาชนดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 4,000 โครงการพร้อมกับพระราชทานแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือหลักการดำเนินชีวิตบนทางสายกลางเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งประสบกรณิกรชาวไทยได้น้อมนำมาปฏิบัติและต่อยอดส่งผลให้มีความอยู่ดีกินดีมีความมั่นคงในจนถึงปัจจุบันมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินนี้สืบไปเพื่อนสิงสมเนียงรายงาน
3: ด้วยวันที่12ตุลาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรสเปนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนความว่าในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาททรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2413ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นเสมอมาอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามมาอย่างเข้มแข็งมั่นคงหม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
0: ประเทศไทยเตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มการปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิลเลียนในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าขณะนี้มีผู้เข้าร่วมงานมากถึง 18,000 คนแล้วโดยเป็นถึงระดับผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากหลายประเทศถือเป็นความสำเร็จและเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นใจเพื่อนำประเทศไทยกลับเข้าสู่จอเรดาร์ความสนใจของเวทีโลก ทั้งนี้ประเทศไทยได้เตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการต่อสู้และปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่ง

0: ประเทศไทยมีผลงานการปราบปรามที่โดดเด่นเพื่อนำเสนอในที่ประชุมเนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกนายกรัฐมนตรีเปิดเผย อีกว่าจากการตรวจความพร้อมการจัดงานและได้พบกับประธานธนาคารโลกและกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศทั้งสองท่านได้แสดงความชื่นชมและพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดเตรียมงานของกระทรวงการคลังในนามรัฐบาลไทย
1: ทุกท่านมีความยินดีและก็มั่นใจนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยเราทำมาโดยตลอดคือสร้างความมั่นใจให้กับนานาชาติเพื่อที่จะนำโอกาสต่างๆเข้ามาสู่แล้วก็ให้ความมั่นใจในหลายเรื่องท่านประธานเวอร์แบงค์ท่านพูดถึงขนาดว่าตั้งแต่จัดมาเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่มีคนมาร่วมงานมากที่สุดนะครับมีนับทั้งคณะแล้วทุกคณะองค์ประกอบอะไรต่างๆก็เข้ามาถึง 18,000 คนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของทางประเทศไทยที่เราสามารถสร้างความมั่นใจให้กับคนที่อยู่ในวงการการเงินวงการธนาคารวงการตลาดทุนทั่วโลก
0: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอโอกาสและข้อเสนอต่างๆต่อเวทีโลกเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นความแข็งแกร่งและศักยภาพของประเทศไทยในปัจจุบันเพื่อต้อนรับนานาชาติให้เข้ามาร่วมลงทุนและแสวงหาโอกาสใหม่ๆในประเทศต่อไปปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
2: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการศูนย์ซ่อมสร้างสุขซ่อมฟรียานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนหลังประสบภาวะน้ำท่วมร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าการทำงานของศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยกระจายการให้บริการใน30จังหวัดรวม79จุดแบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร13จุดและปริมณฑล10จุดนอกจากนี้ยังจัดส่งหน่วยบริการเคลื่อนที่หมุนเวียนไปตามพื้นที่ที่น้ำลดอย่างต่อเนื่องโดยให้บริการซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ในบ้านและอุปกรณ์ทำมาหากินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยพร้อมดูรายละเอียดสถานที่วันเวลาและประเภทงานซ่อมได้ที่ www.dsd.go.th
3: สำนักงานประกันสังคมนับคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการครบ 100% แล้วคาดว่าจะประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันนางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าการนับคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตน

0: สัดส่วนการใช้สิทธิ์ของนายจ้างเพิ่มขึ้น 733% และสัดส่วนการใช้สิทธิ์ของผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น 533% ในส่วนของผลคะแนนผู้สมัครแต่ละรายสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th สำหรับการประกาศผลอย่างเป็นทางการคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วัน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: จากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดส่งผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมรัฐบาลห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงถือเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมุ่งอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันและใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ต้องกังวลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ขณะนี้เวลา 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างน้อย6แห่งระหว่างการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ทั่วยูเครนในช่วงคืนวันอาทิตย์ถึงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัสเซียไม่ได้สนใจในข้อตกลงยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไว้ผู้นำยูเครนยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียยังคงโจมตีทางอากาศที่เหมือนเป็นการก่อการร้ายต่อประชาชนและชุมชนของยูเครนต่อไปและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อรัสเซียมองเห็นโอกาสที่จะเพิ่มรายได้หล่อเลี้ยงเครื่องจักรสงครามของตนทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ระบุว่ายูเครนพร้อมยุติการโจมตีภาคพลังงานของรัสเซียหากรัสเซียปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วยเช่นกัน
0: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของซาอุดิอาระเบียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียจะปิดทำการไปจนถึงวันที่17ตุลาคมนี้เพื่อให้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการรับประกันความปลอดภัยและความพร้อมปฏิบัติงานของสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยานทั้งนี้ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดระงับการให้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาหลังเผชิญการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า30รายซึ่งนับเป็นการหยุดชะงักครั้งใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมการบินซาอุดิอาระเบียในรอบหลายปีท่ามกลางความกังวลว่าภาคการบินพลเรือนจะตกเป็นเป้าหมายโจมตีหลังกลุ่มกบฏฮูตีเตือนให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการใช้ท่าอากาศยานและน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียเพราะถือว่าเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตี
5: นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมแห่งอังกฤษเปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจากการประเมินของทางการอังกฤษมีความเป็นไปได้สูงมากที่แผนการโจมตีซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาจะได้รับการประสานงานจากอิหร่านและแทบจะแน่นอนว่าเป็นการสั่งการโดยกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านนายกรัฐมนตรีอังกฤษยังกล่าวเพิ่มเติมว่า

0: อังกฤษจะไม่ยอมทนให้ภัยคุกคามเช่นนี้เกิดขึ้นบนแผ่นดินของอังกฤษและจะดำเนินการปราบปรามการใช้เครือข่ายอาชญากรของอิหร่านรวมทั้งใช้อำนาจทั้งหมดที่มีจัดการกับเครือข่ายอาชญากรเหล่านี้ตลอดจนแหล่งเงินทุนของอิหร่านนอกจากนี้อังกฤษจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเพื่อจำกัดขีดความสามารถของทางการอิหร่านและกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านในการสร้างความเสียหายต่ออังกฤษ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการอาร์เจนตินาประกาศปิดน้ำตกอีกวาซู1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอาร์เจนตินาบริเวณพรมแดนที่ติดกับบราซิลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอีกวาซูเปิดเผยว่ามาตรการป้องกันดังกล่าวถูกนำมาใช้หลังปริมาณน้ำในแม่น้ำอีกวาซูเพิ่มขึ้นเกินกว่า 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมากกว่าระดับเฉลี่ยปกติถึง6เท่าทั้งนี้อุทยานแห่งชาติอีกวาซูเคยปิดให้บริการมาแล้วเนื่องจากเหตุน้ำท่วมซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญรอบที่แล้วในช่วงปี2566ถึง2567ขณะที่สหประชาชาติประเมินว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้จะทวีความรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมนี้และอาจรุนแรงที่สุดในรอบ76ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่ติดธีระประทิตขับได้ดุดันเข้าเส้นชัยเป็นที่1เก็บ168คะแนนเฉินคว้าแชมป์รุ่นโปรแอมรันอาเบา 1,100 โอเพ่นเหนือพิชิตพงษ์เกียรติกมลกุลที่ได้อันดับ2เพียง2คะแนนและรุ่นโปรรันอาเบา GP กสิทธิ์ธีระประทีปกลับมาเก็บ60คะแนนแรกของตัวเองได้ในโมโตที่2ทำให้มี113คะแนนเท่ากับเคนตะโอคุจากญี่ปุ่นต้องมาชิงดำที่ไฟนอลโมโตผลปรากฏว่ากสิทธิ์ธีระประทีปออกนำได้อย่างสวยงามก่อนเคนตะโอคุเรือพังส่งผลให้กสิทธิ์คว้าแชมป์รุ่นเรือนั่งที่แรงและเร็วที่สุดในโลกอเมริกากลางปีและรุ่นจับเวลาสลาลอมจูเนียร์รันเบา 8-13 แลบชาเลนจ์เด็กชายนชพัฒน์ศรีสวนคลื่นลูกใหม่วงการเจ็ตสกีไทยทำเวลาดีสุดได้ทั้ง2โมโตเป็นเพอร์เฟกต์เกมคว้าแชมป์ครั้งแรกของตัวเองในแผ่นดินอเมริกาและเป็นแชมป์ที่12ทิ้งทวนให้กับทัพเจ็ตสกีไทยศึกจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนาม11รายการเอสโตเรราวที่สนามเซอร์กิโตเอสโตเรลประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทรานักบิดไทยจากทีมโรงงาน Honda SRC หมายเลข35จากโครงการ Honda Race to the Dream ขี่รถแข่ง Honda CBR 1000 Triple R ในเรสแรกจบอันดับ14ตุนไว้ได้2คะแนนก่อนเรสที่2สมเกียรติออกตัวร่วงไปถึงอันดับ21แต่ยังบิดแซงคู่แข่งมาเข้าเส้นชัยในอันดับ13ตามหลังผู้ชนะ 33.270 วินาทีเก็บเพิ่มอีก3แต้มไม่ขยับไปหลังอันดับ21บนตารางแชมเปี้ยนชิพสะสมไปแล้ว21คะแนนพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์เดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลกUCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมสำหรับโปรแกรมแข่งขันวันที่14ตุลาคมนักปั่นไทยมีกำหนดแข่งขันรายการทีมสปรินต์ซึ่งมีจายนรเศรษฐาดาและยินยงลงแข่งขันทั้ง3คนและวันที่16ตุลาคมแข่งขันรายการไทม์ทริอัล1กิโลเมตรนรเศรษฐาดาลงแข่งขันเพียงคนเดียวและล่าสุดเมื่อวันที่12ตุลาคมนักปั่นไทยฝึกซ้อมอย่างมุ่งมั่นเนื่องจากการแข่งขันรายการนี้มีความสำคัญในการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้โดยบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งกระทบตามภาคต่างๆดังนี้วันที่13ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิง

0: เขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:46 นาทีสูงกว่าระดับเพลปานกลาง2เมตร1เซนติเมตรและเวลา 18:53 นาทีสูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นาทีสูงกว่าระดับเพลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:12 นาทีสูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00
1: น1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ที่ชื่นชอบการขับรถท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในช่วงหน้าฝนคงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้นเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าฤดูอื่นการป้องกันปัญหารถหลุดโค้งผู้ขับขี่ควรลดความเร็วให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมรถได้และให้สัมพันธ์กับสภาพถนนโดยต้องไม่เหยียบเบรกหรือปลดเกียร์ว่างขณะเข้าโค้งเพราะจะเกิดแรงเหวี่ยงจนทำให้รถหลุดหรือแหกโค้งได้ถ้ารถเกิดลื่นถลายออกนอกเส้นทางอย่าหักพวงมาลัยกระทันหันโดยให้แตะเบรกเบาๆจับพวงมาลัยให้มั่นเพื่อประคองรถกลับเข้าช่องทางเดิมส่วนวิธีป้องกันปัญหารถพลิกคว่ำที่เกิดจากการขับรถด้วยความเร็วสูงและเบรกกระทันหันหากรถเสียการทรงตัวให้แตะเบรกเบาๆแบบทีๆเพื่อชะลอความเร็วจะป้องกันรถพลิกคว่ำได้ค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนโรงหนังและอุปกรณ์ประกอบโรงหนังตะลุงเป็นโรงยกสูง4เสาหน้าโรงลาดต่ำไปข้างหน้าเล็กน้อยหลังคาเป็นเพิงด้านข้างและด้านหลังกั้นเป็นฉากบางอย่างง่ายด้านหน้าขึงผ้าขาวใช้เป็นจอฐานของจอมักมีหยวกขนาด1วาสำหรับปักรูปหนังออกจอส่วนของจอมักตีตะเข็บตามแนวยาวเลยช่วงกลางขึ้นไป1ฟุตในว่าเป็นเส้นแบ่งระหว่างแดนสวรรค์กับแดนมนุษย์มีเพียงฤาษีและเทวดาและรูปหนังที่มีฤทธานุภาพเท่านั้นที่เชิดเลยเส้นนี้ได้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไทวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการวางมาตรการพร้อมรองรับการประชุมใหญ่สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ IMF ปี2569ของกรุงเทพมหานครค่ะ
5: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรม พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
6: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่ง
7: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
8: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khán thính giả là xoáng mến đơ
1: bố mi đó
0: khóc khun lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโหด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป้าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090 292 7444 090 292 7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: สำหรับคืนนี้เล็บครุฑคเนไม่ถูกว่าเจ้าของบ้านสาวจะมาถึงไม่ได้เตรียมดักตะครุบไว้แต่แรกเท่าที่รู้และตรงเลี้ยวมาชนิดดำดินก็เพราะเจ้าเนียมส่งวิทยุไปบอกฮักเหลี่ยมรายงานว่ามรกตมาพร้อมกับแขกหนุ่มผู้หนึ่งซึ่งมันไม่เคยเห็นมาก่อนทางฝ่ายฮักเหลี่ยมก็คงจะคเนได้ถูกต้องในทันทีว่าแขกผู้นั้นเห็นจะเป็นใครไปไม่ได้เป็นอันขาดนอกจากเออามาคิดาล่าซึ่งมันควานหาตัวอยู่ราวกับหาแก้วจึงส่งพลพรรคจู่โจมมาในทันทีหมายจะตะครุบทั้งมรกตและมาคิดาล่าไว้ให้ได้ทว่านับเป็นความสวยอย่างสุดประมาณของเหล่าเล็บครุฑชุดที่มุ่งมาทำการนั้นเพราะมันหารู้มาก่อนไม่ว่าเออามาคิดาล่าแท้จริงก็คือชีพชูชัยนั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างที่มันคาดจึงกลับตาลปัดไปอย่างน่าสยองขนและบัดนี้เล็บครุฑไม่ว่าจะเป็นฮักเหลี่ยมหรือจานซูเหลียงก็ยังไม่ทราบผลของการปฏิบัติงานของลูกน้องว่าไปถึงขั้นไหนเพราะยังไม่มีใครกลับไปรายงานผลวิทยุลับของเจ้าเนียมที่แอบซ่อนอยู่ในห้องส่วนตัวบ้านคนใช้ของมันขณะนี้ก็ปิดทิ้งไว้เฉยๆนักส่งวิทยุคนสำคัญไปส่งไม่ได้แล้วเพราะกลายเป็นลูกแมวอยู่ในกำมือของชีพชูชัยชีพใสหัวเฉลยของเขาถูลู่ถูกังมายังเรือนคนใช้มรกตตามมาติดๆด้วยขวัญซึ่งกระเจิดกระเจิงอยู่ตลอดระยะทางจากตึกใหญ่มายังที่พักของเจ้าเนียมเกะกะไปด้วยเล็บครุฑนอนตายจมกองเลือดอยู่ในลักษณะต่างๆกันที่นั่นเขาพบเครื่องรับส่งวิทยุและอุปกรณ์ทุกชิ้นถูกซุกซ่อนอยู่อย่างมิดชิดไฟแดงจากเครื่องรับส่งยังสว่างจ้าแสดงถึงการติดต่อซึ่งค้างเติ่งอยู่อีกฝ่ายหนึ่งกำลังรอรับเขาใช้เข่าดูหลังเจ้าเนียมล่วงหน้าเข้าไปมึงพูดวิทยุไปถึงพ่อมึงทีชีพกระซิบขณะที่ยิ้มเหี้ยมเกรียมพูดที่ไอ้สัตว์รายงานผลว่าพวกมึงจับมรกตและก็แขกที่ชื่อมาคิดาล่าไว้แล้วยัดใส่กระสอบและกำลังจะใส่รถออกไปไม่มีเหตุผลใดๆเลยที่มันจะดื้อและลักษณะของมันในขณะนี้ก็กระปรกกระเปรี้ยจะตายอยู่รอมร่อเจ้าคนเฝ้าบ้านผู้ทรยศกรอกคำพูดอย่างลำบากยากเย็นลงไปในเครื่องส่งตามคำสั่งของเขาพอเสร็จสับเขาก็กระชากมันออกมาล้างผลาญเครื่องรับและส่งแบบทันสมัยนั้นออกเป็นเศษเหล็กระหว่างที่เขาสารวนทำลายเครื่องรับวิทยุอยู่นั้นเสียงมรกตร้องออกมาดังก้องระวังคมชีพพลิกแวบกลับมาเป็นเวลาเดียวกับที่แฉลงเหล็กจากมือของเจ้าเนียบซัดโครมลงไปบนเครื่องรับส่งโดยถากหัวเข้าไปองคุลีเดียวมันอาจจะขอไว้ลายของมันเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อได้โอกาสและเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับมันจริงๆเพราะไม่มีการหวดลงมาได้เป็นครั้งที่สองชีพดักหมัดขวาเข้ามาครึ่งลิ้นปี่ครึ่งสวงอกในระยะที่ประชิดนั้นเจ้าเนียมคู่ตัวลงปล่อยแฉลงหลุดโครมลงกับพื้นเขาสับด้วยท่อนแขนลงไปในระหว่างคอต่อและในระยะเวลาอันติดต่อกันร่างของมันก็หล่นลงไปกองอยู่กับพื้นชีพถีบกระเด็นลงบันไดเตี้ยมาที่พื้นดินอันนองเจิ่งไปด้วยน้ำฝนคว้าเชือกมะนิลาขนาดเครื่องใกล้ๆมือขึ้นมากระโจนลงไปมัดมือทั้งสองข้างมันไขว้หลังแล้วถีบมาที่บ่อน้ำอันอุดมไปด้วยจอกและแหนทีนี้มึงได้เป็นพระภูมิเจ้าที่อารักขาบริเวณบ้านนี้โดยแท้จริงแต่จำไว้ด้วยว่ายมบาลชีพเป็นคนแต่งตั้งมึงสิ้นเสียงคำรามดุดันนั้นร่างของเจ้าเนียก็หล่นตูมลงไปในบ่อพร้อมกับเสียงร้องโวยวายครั้งสุดท้ายของมันจอกและแหนแหวกออกเป็นช่องและแล้วก็เคลื่อนเข้ามาสนิทกันเหมือนดังเดิมมีแต่พรายน้ำพลูขึ้นมาเป็นฟองฟอดเมื่อมรกตกำจรวิ่งมาถึงหล่อนมองเห็นแค่พรายน้ำเหล่านั้นหญิงสาวร้องออกมาไม่เป็นภาษาตาเหลือกลานด้วยความขนพองสยองกล้าวคอมฉันไม่นึกเลยนะว่าเธอจะเหี้ยมโหดถึงขนาดเนี้ยเธอจะสวดอภิธรรมหรือบังสุกุลอะไรให้แกมันฉันไม่ขัดข้องแต่ขอบอกว่าอย่ามาทำอยู่ในขณะนี้ถ้าไม่เช่นนั้นเธอเองจะอยู่ในโลกเดียวกับมันตามฉันมาเขากระชากข้อมือมรกตนำวิ่งกลับมาที่รถนัดผลักหล่อนขึ้นไปก่อนตัวเองเพ่นตามขึ้นไปเปิดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ของแนทไม่ยอมทำงานเป็นการแน่นอนที่สุดในข้อที่ว่าส่วนสำคัญของมันบางส่วนในเครื่องได้ถูกถอดออกแล้วเล็บครุฑมีแผนอยู่พร้อมสับที่จะไม่ให้แนทของมรกตทำงานได้ในขณะนี้แต่รถของพวกมันเองยังอยู่คนขับและอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่ในตอนหลังเป็นผีไปหมดแล้วความหวังของเขาและมรกตฝากไว้ที่รถคันนั้น ทั้งสองวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตตรงมาที่เก๋งสีดำซึ่งเกยอยู่บนรั้วลวดหนามช่วยกันเปิดประตูออกชีพกระชากศพทั้งสองลงมากลิ้งอยู่กับพื้นแล้วดันมรกตขึ้นไปพริบตาเดียวเดอโซโต้พาหนะของเล็บครุฑคันนั้นก็โลดออกจากที่ห่อเหยียดราวกับจะติดปีกบินตัดไปในถ้ำกลางของหาฝนโดยทิ้งพฤติการสยดสยองละเลงเลือดไว้เบื้องหลังเราจากสถานที่นั้นมาอย่างจอนมรกตเขาบอกหล่อนเสียงห้าวมือทั้งสองยังเปรอะไปด้วยเลือดสดๆกุมอยู่กับพวงมาลัยรถไม่ต้องให้ตำรวจรู้เลยนะว่าได้เกิดอะไรขึ้นที่นั่นแต่ถ้าจำเป็นจริงๆโดยไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ในการที่เธอจะต้องพูดออกมาก็ขอให้บอกแต่เพียงว่าเพื่อนชายของเธอคนหนึ่งที่ชื่อเออามาคิดาล่าได้มาเยี่ยมบ้านของเธอที่นี่และเผอิญเล็บครุฑจู่เข้ามาเล่นงานเธอเพื่อนของเธอจึงขัดขวางและก็ช่วยเหลือขณะที่หนีต่างคนต่างหนีออกมานายมาคิดาล่าไม่รู้ว่าไปไหนหล่อนกลืนน้ำลายลงคอกอดมือทั้งสองไว้กับอกหนาวสั่นคางกระทบกันพยักหน้างึกๆพูดอะไรไม่ออกชีพชำเลืองมองดูหล่อนอย่างน่าสมเพชและยิ้มออกเป็นครั้งแรกในน้ำเสียงอ่อนโยนลงขณะที่พูดต่อมาว่าฉันต้องฆ่าทุกคนของเล็บครุฑที่มันรู้ว่าชีพชูชัยกับมาคิดาล่าน่ะเป็นคนคนเดียวกันมีหนำซ้ำยังเข้ามาคลุกคลีอยู่กับเธอสงบสติอารมณ์ของเธอไว้เถอะมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกที่เนี่ยห่างไกลมากฝนฟ้าก็แรงเสียงปืนดังไปไม่ไกลนักคอมเธอเอาหัวใจยักษ์มารที่ไหนมาใส่นะเสียงของหล่อนเบาที่สุดเหมือนรำพึงเขาโอบกอดหล่อนไว้ด้วยวงแขนข้างหนึ่งดึงใบหน้าของหญิงสาวเข้ามาแนบขนาดที่หัวเราะอ่อนหวานปลอบประโลมระหว่างการมีหัวใจเป็นยักษ์เป็นมารของฉันเพื่อเอาชีวิตของเราทั้งสองรอดกับความมีหัวใจอันเปี่ยมไปด้วยความเมตตาการุณโดยปล่อยให้เนื้อของเราทั้งสองถูกเชือดออกไปชิ้นๆมรกตจะเลือกเอาอย่างไหนหล่อนพริ้มตาหลับสนิทลงเหมือนจะขจัดภาพอันหวาดเสียวทุกภาพที่ผ่านมาหยกๆให้หมดสิ้นไปพรลมหายใจยาวและซุกใบหน้าอยู่กับไหล่กว้างแข็งแรงของเขาไม่ได้กล่าวอะไรออกมาอีกหัวใจสั่นริกๆเหมือนจะเป็นลมไม่มีอะไรกระตกกระตากหรือส่อให้เห็นว่าฉากการล้างผลาญที่ได้เกิดขึ้นในบ้านหลังนั้นรู้เห็นออกมาอย่างโลกภายนอกท่ามกลางความรุนแรงของฝนฟ้าขณะที่รถวิ่งออกมาเขาแยกจากหล่อนที่อนุสาวรีย์ของรัชกาลที่6โดยปล่อยให้เป็นหน้าที่ในดุลยพินิจของมรกตเองว่าหล่อนจะนำรถวายร้ายที่ยึดมาได้คันนั้นไปไหนนอกจากชะโงกเข้าไปจูบที่แก้มอันเย็นเฉียบของหญิงสาวกระซิบว่าราตรีสวัสดิ์แม่หินสีเขียวของฉันอย่ารับโทรศัพท์จากใครอีกตลอดทั้งคืนนี่หล่อนจูบตอบเขาแล้วนำรถวิ่งไปทางกรมตำรวจส่วนเขาวิ่งเหาะๆฝ่าฝนมาทางหน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และก้าวเข้าไปในสามล้อคันหนึ่งราชวงศ์เขาสั่งขณะที่ก้มลงมองดูนาฬิกาข้อมือแล้วตบก้นสารถีด่วนจีไอ้น้องแก้วสามล้อคันนั้นจอดส่งเขาที่หน้าห้างสรรพสินค้าใต้ฟ้าซึ่งขณะนี้ปิดประตูตารางเหล็กสนิทและขณะที่เขาก้าวลงมายืนห่อตัวอยู่บนบาดวิถีเบียดชิดผนังคอนกรีตชั้นนอกของตัวตึกยังเหลือเวลาอยู่อีกเกือบ10นาทีก่อนหน้านัดหมายของคาสตาฟาซึ่งแว่วมาตามสายโทรศัพท์เมื่อบ่ายนี้ฝนเพิ่งจะซาเม็ดอากาศเย็นเยือกและชื้นท้องถนนหลวงที่เคยจอแจเบียดเสียดเกือบจะเรียกได้ว่าเปรียวในเวลากลางดึกอันเต็มไปด้วยละอองฝนเช่นนี้ตาของเขาเพ่งไปยังจัตุรัสด้านราชวงศ์อันดูเหมือนจะคึกคักกว่าละแวกเดียวกันเล็กน้อยเพราะแน่นขนาดเบียดเสียดไปด้วยกลุ่มรถแท็กซี่และรถส่วนตัวของผู้นิยมกินในรอบดึกในขณะเดียวกันความรอบคอบก็ไม่ทำให้เขาลืมชำเลืองไปยังตำรวจสายตรวจผู้หนึ่งซึ่งยืนคุยอยู่กับพวกรถแท็กซี่ห่างออกไปทางซ้ายมือเล็กน้อยสายตาของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์จับอย่างเปิดเผยอยู่ที่เขาอย่างน้อยที่สุดลักษณะการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าหนาๆสีสันกลืนกับมืดและการปรากฏกายของเขาก็คงจะทำความแคลงใจให้แก่เจ้าหน้าที่สายตรวจผู้นั้นพิกลอยู่ชีพชูชัยปักหลักอยู่กับที่ด้วยความรู้สึกอึดอัดบอกไม่ถูกปล่อยเวลาให้ผ่านไปเฉยๆ2นาทีเพื่อจะลบความสนใจของตำรวจสายตรวจผู้นึงซึ่งมีต่อเขาเสียมันกลับกลายเป็นว่าการหยุดอยู่นิ่งๆภายในที่มืดของเขาทำให้ตำรวจสงสัยมากขึ้นแทนที่จะเลิกสนใจบุรุษชกันในเครื่องแบบพร้อมอาวุธยิงเร็วผู้นั้น เกรกออกมาจากที่เดิมเคลื่อนช้าๆตรงมาที่เขาหากยังยืนอยู่กับที่ทำใจดีสู้เสืออย่างน้อยที่สุดถ้าไม่ถึงกับเรียกอุบัติประจำตัวประชาชนอย่างที่เคยมาแล้วก็เพียงแค่ถามชื่อและที่อยู่และสาเหตุแห่งการมายืนเป็นนกเข้าแมวเตรียมจับหนูอยู่เช่นนี้จากตำรวจสายตรวจผู้นั้นดีไม่ดีหมอเกิดฟิตไม่ฟังเสียงลากเอาเขาเข้าไปฝากเก็บไว้ในกรงขังของสถานีตำรวจที่ใดที่หนึ่งการซักฟอกทุกสิ่งทุกอย่างก็ลงเอยเอาเพียงแค่นี้เองชีพไว้กายออกจากที่เดิมพร้อมๆกับการเคลื่อนเข้ามาของตำรวจผู้นั้นเขายึดทางมาหลายก้าวยาวๆด้วยกิริยาปกติไม่ยังฝั่งธนาคารกวางตุ้งเมื่อโฉบหางตามาทางเบื้องหลังก็แน่ใจยิ่งขึ้นเพราะสายตรวจผู้นั้นสืบเท้าดมกลิ่นเขาเข้ามาราวกับพรานตามกลิ่นเนื้อทิ้งระยะห่างเพียงไม่เกิน20ก้าวมันอยู่แต่เพียงยังไม่ร้องตะโกนให้เขาหยุดหรือปลดอาวุธยิงเร็วออกมาจากสายสะพายในลักษณะเตรียมพร้อมเท่านั้นเขาซุกมือทั้งสองลงในกระเป๋ากางเกงห่อไหลเหมือนคนที่ถูกความเย็นทรมานหนักผิวปากเป็นเพลง Singing in the Rain ก้าวพรวดๆผ่านหน้าธนาคารกวางตุ้งไปแล้วทำหยุดยืนแหงนมองดูป้ายที่ตัวตึกของธนาคารเกษตรตาไม่วายชำเลืองมายังผู้ติดตามซึ่งบัดนี้สืบเท้าเข้ามาจนเกือบจะถึงตัวชีพก้าวเข้าไปในช่องทางเล็กๆซึ่งตารางเหล็กรูดปิดไปครึ่งหนึ่งนั้นทันทีมันเป็นหนทางนำขึ้นไปยังสำนักงานขององค์การหลายชนิดซึ่งมาเช่าอยู่ยังตัวตึกแห่งนี้และบนชั้นสุดเป็นสถานีการส่งของบริษัทส่งเสียงจำกัดซึ่งในขณะนี้กำลังอยู่ในภาวะแพร่เสียงออกตามสายโดยยังไม่ได้ปิดสถานีบาบูในเครื่องแบบซึ่งเฝ้ายามอยู่เงยขึ้นมองหน้าเขาครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ได้สนใจกับอาการตีขุมสนิทแนบเนียนของเขาเพราะเข้าใจว่าขึ้นไปติดต่อกับสถานีส่งเสียงชั้นบนสุดครั้งแรกที่สุดเขาเพียงแต่ประสงค์จะหลบเข้ามาดับพิรุธเพียงชั่วคราวรอให้ตำรวจผู้นั้นผ่านไปเสียก่อนเท่านั้นแต่ปรากฏว่าหมอนั่นตามรอยเขาดิกเข้ามาอย่างพิสมัยชีพสะบดออกมาอย่างหัวเสียซอยเท้าขึ้นบันไดไปโดยเร็วตำรวจสายตรวจกล้าวไล่หลังขึ้นมาติดๆห่างกันเพียงความสูงของบันไดวนชั้นเดียวเท่านั้นและขณะที่ฝ่ายหนึ่งรุดหน้าไปเบื้องบนอีกฝ่ายหนึ่งตามติดขึ้นมาทั้งสองฝ่ายสามารถมองเห็นกันอย่างถนัดโดยทางช่องบันไดอีกเพียง3นาทีจะ5ทุ่มเขาขึ้นมาจนมุมอยู่บนชั้นสูงสุดอันเป็นสถานีการส่งเสียงปัญหาเฉพาะหน้าส่งเขาเข้าไปยังเคาน์เตอร์อันเป็นสถานีส่งเสียงและบุคคลภายนอกพนักงานสาวผู้กำลังหน้าหาวอร์ดอยู่ตรงเข้ามาที่เขาเครื่องหมายเลขที่01406ขัดข้องเขาบอกออกไปส่งเดชขณะที่ชำเลืองอย่างกระสับกระส่ายไปทางเบื้องหลังเงาของผู้พิทักษ์สันติราชซึ่งติดตามเขาขึ้นมาขณะนี้ปรากฏจังก้าขวางประตูเหล็กกั้นทางลงอยู่แล้วก็เพ่งสายตามาที่เขาอย่างฉงนเป็นไงเบคะรับไม่ติดกระมังภาษาไทยหรือจีนคะเจ้าของสถานีถามเขาขณะที่ดึงเศษกระดาษขึ้นมาเตรียมจดหมายเขตขัดข้องของเครื่องรับไม่ได้ทั้งภาษาไทยและก็ภาษาจีนแหมทำไมคุณมาแจ้งอันเดี๋ยวนี้ล่ะคะเกือบจะปิดสถานีอยู่แล้วเราไม่มีช่างที่จะส่งไปแก้เครื่องให้คุณดึกดื่นอย่างนี้หรอกค่ะขอโทษความจริงมันขัดข้องมาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วล่ะโทรศัพท์ที่บ้านของเราไม่มีเผอิญผมออกมาดูหนังรอบดึกที่คาเท่นี่แหละกลับออกมานึกขึ้นได้ก็เลยมาบอกคุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลาคุณส่งช่างไปพรุ่งนี้ก็ได้ค่ะเอางั้นดีกว่าขอที่อยู่ของคุณด้วยค่ะลงกลึงเหล็กเลขที่432หลังหลงหนังโอเดียนเขาส่งเดชออกไปอย่างคล่องปรืออีกครั้งพนักงานสาวผู้ประจำเวรก้มหน้าก้มตาจดหมายเลขเครื่องรับและที่อยู่ของเขาตามการบอกเล่าอย่างยกเมฆนั้นเสียงพูดโต้ตอบในระหว่างเขาและเจ้าหน้าที่สาวของบริษัทส่งเสียงได้ยินมายังตำรวจผู้ติดตามขึ้นอย่างถนัดผู้พิทักษ์สันติราษฎร์หน้าตาบอกยี่ห้อเอาเรื่องและเคร่งต่อหน้าที่ผู้นั้นห่อไหลขึ้นมาหยุดยืนอยู่ใกล้เขาอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์นั้นถอดหมวกออกมากอดไว้กับอกผมขึ้นมาขอเพลงสักเพลงครับเสียงเห่าๆของตำรวจดังขึ้นได้ค่ะแต่สำหรับคืนนี้ผ่านรายการนั้นมาแล้วเหลืออีก2นาทีก็จะปิดสถานีขณะนี้เป็นเพลงกล่อมสำหรับคืนพรุ่งนี้สิครับอ๋อเพลงอะไรคะเพลงถึงแม้พี่นี้จะขี้เมาประกาศด้วยนะครับว่าใน10ตำรวจสะอิ้งขอให้แก่น้องสำออยพันยาสุดที่รัก น้องสำออยจ๋าหายโกรธพี่อึ้งแล้วนะจ๊ะหวังว่าต่อไปเนี้ยพี่คงจะไม่เห็นน้ำตาเมียคนดีของพี่อีกชีพชูชัยหดคอย่นลงขณะที่หลับตาแน่นอาการเก่าล้นขึ้นมาดังอยู่ในลำคอขอโทษห้องน้ำอยู่ที่ไหนครับเขาถามเร็วปรือโปลิสสายตรวจหันมาทำตาเขียวแต่พนักงานสาวของสถานที่กัดริมฝีปากข่มเสียงหัวเราะจนหน้าแดงบุ้ยใบ้ออกชีพก้าวลิ้วเข้าไปในห้องน้ำเขาไม่ได้เข้าไปอาเจียนหรือทำธุระจำเป็นอื่นใดนอกจากจะชำระล้างสีและขาวของเลือดที่เปรอะอยู่กับฝ่ามือและแขนทั้งสองออกมาอย่างหมดจดเมื่อกลับออกมาเขายังเห็นตำรวจผู้นั้นยืนเท้าค้างกับเคาน์เตอร์ทำตาปล่อยๆอยู่กับพนักงานสาวในตาคมตามเดิมชีพซอยเท้าลงบันไดมาโดยเร็วโกยอ้าวออกไปนอกบริเวณพอลับมุมเลี้ยวมาทางราชวงศ์ก็ถอนใจเฮือกอย่างโล่งอกจากนั้นก็แลหากลุ่มรถอันจอดอยู่แน่นขนาดมุ่งตรงมายังหน้าร้านอาหารอันเป็นตำแหน่งนัดหมายสอดสายตาค้นหามอริทแท็กซี่หมายเลขทะเบียนกทย0432ตามบอกเล่ามันจอดให้เห็นผิดปกติอยู่แล้วโดยการเอาส่วนท้ายแย่เข้าหาบาดวิถีต่างกับรถคันอื่นในกลุ่มนั้นมีไกเซอร์และเชฟใหญ่2คันขนาบข้างอยู่โชเฟอร์กำลังซื้อมาลัยดอกมะลิสดจากเด็กที่เร่ขายชีพยืนถ่วงเวลาอยู่กับที่โดยปล่อยให้หูและตาของเขาทำประโยชน์ให้แก่ตัวเองได้มากที่สุดอีกอึดใจใหญ่จึงโฉบแวบเข้าไปเอาว่าไงพวกว่างหรือเปล่าเขาถามด้วยเสียงดังปกติได้ยินอย่างไม่สนใจบรรดาคนที่สั่งอาหารเข้ามารับประทานในรถส่วนตัวคนขับรถผิวคล้ำเงยหน้าสำรวจดูเขาตอบห้าวห้าวคน9คนกำลังคอยผมอยู่คำว่า9เน้นหนักเป็นรหัสถามมาอย่างเขาแล้วชีพพยักคิ้วแผลบแต่กันคนหนึ่งก็จริงเว้ยทว่าจ่ายไม่เร็วธุระการร้อนกว่าด้วยประตูในตอนหน้าเปิดผัวออกต้อนรับเขาทันทีแสดงว่ารหัสผสม10บรรลุผลชีพไม่ได้ก้าวเข้าไปในตอนหน้าซึ่งเคียงคู่กับโชเฟอร์แต่เปิดประตูหลังออกแทรกกายเข้าไปและยึดตำแหน่งนั่งตรงกับที่นั่งของคนขับในตอนหน้ารถเคลื่อนออกจากที่เลี้ยวซ้ายมาทางวังบุรพาแล้ววกบ่ายทิศมุ่งสะพานพุทธพอมันทะยานขึ้นไปบนสะพานเขาก็คเนได้ว่าจุดหมายปลายทางที่จะถูกนำไปไม่ใช่เขตของพระนครเป็นครั้งแรกแห่งชีวิตอันโชคไปด้วยเลือดของเขาที่จะพิจารณารูปการได้ว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่เขาเสี่ยงที่สุดและผลร้ายมีเปอร์เซ็นต์มากกว่าผลดีถึงกว่าครึ่งคาสตาฟาซื่อตรงต่อสัจจะปฏิญาณจริงหรือเปล่าเขาจะถูกนำไปพบกับอะไรบ้างก่อให้เกิดผลคืบหน้าหรือว่ายุติทุกสิ่งทุกอย่างลงแม้กระทั่งชีวิตของเขาเองถ้าจะเพ่งกันถึงชั้นเชิงของนักสู้โดยรูปการเช่นนี้หาใช่สิ่งใหม่ที่แปลกสำหรับเขาคาสตาฟาอาจจะล่อเขาไปสู่กับดักที่เตรียมไว้พร้อมสับเช่นไรก็ตามคนอย่างชีพมีมติประจำใจอยู่อย่างเดียวว่าสู้เสมอตายและไม่ว่าจะเป็นกำลังใจก็ดีกำลังกายก็ดีไหวพริบฝีมือก็ดีเขาแน่ใจว่าเหนือปรปักษ์มาโดยตลอดและเมื่อหันมาพิจารณาถึงชั้นเชิงของงานเท่าที่ได้กระทำไปแล้วและจะทำต่อไปอีกปรากฏว่าชีวิตของเขามีคุณค่าเหนือกว่าคัสตาฟาจนเกินกว่าที่จะแลกได้การตอบรับคำกับคัสตาฟาเมื่อบ่ายนี้อย่างหนึ่งการมาตามนัดโดยไม่บิดเบือนอีกอย่างหนึ่งมันเป็นหนทางเดียวที่เขาจะเลือกในขณะที่งานกำลังอยู่ในระหว่างหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญและอะไรก็ตามถ้าหากไม่มีการลงทุนกันบ้างเสี่ยงแล้วผลกำไรที่งานก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดชีพชูชัยปลงใจเชื่อมั่นโดยวางไว้เป็น2ปัญหาคืนหนึ่งถ้าคัสตาฟาทรยศการเรียกตัวเขาไปคืนนี้ก็คือการจัดวาระสุดท้ายรอคอยไว้สำหรับเขาอย่างแน่นอนที่สุดและในปัญหาที่2ถ้าคัสตาฟาซื่อตรงต่อสัจจะปฏิญาณจริงมันจะต้องมีข่าวด่วนที่สำคัญที่สุดอันจะอำนวยประโยชน์เหลือหลายให้แก่งานปราบปรามรากเล็บครุฑของเขาอยู่แล้วจะอย่างไรก็ตามเขาพร้อมแล้วที่จะรับกับสถานการณ์ทั้ง2สถานสารถีหน้าเหมือนงอปากของเขาไม่ได้ปริปากพูดอะไรออกมาอีกเลยแม้แต่คำเดียวนอกจากจะนำรถโลดลิ่วตะบึงไปปานจะแข่งลมขณะเดียวกันชีพชูชัยนับกระสุนปืนจำนวนสุดท้ายซึ่งเหลืออยู่ในกระเป๋ากางเกงของเขาได้14นัด รวมทั้งที่ยัดแน่นเปรียะอยู่ในลังกระสุนของตัวปืนด้วยพาหนะของเขาคันนั้นพุ่งเป็นธนูที่เพิ่งจะออกจากแหล่งเมื่อลงจากสะพานสูงวิ่งเป็นเส้นดิ่งผ่านวงเวียนเล็กไปเบื้องหน้าครั้นแล้วก็หักขวาเมื่อถึงสี่แยกบ้านแขกวิ่งไปตามถนนยาวเหยียดของถนนบ้านขมิ้นแต่แล้วก็หักขวาอีกครั้งเมื่อถึงทางแยกนำเข้าไปสู่วัดอรุณความเร็วถูกชะลอลงบ้างในระยะนี้จนกระทั่งรถวิ่งเลียบผ่านบริเวณวัดเลาะไปตามความคดเคี้ยวของถนนแล้วปักหัวอย่างกระทันหันเข้าไปในประตูรั้วผู้ระหงของบ้านไม้สองชั้นแบบเก่าซึ่งมีแสงไฟสว่างนวลออกมาจากกระจกช่องลมชั้นบนรถจอดแต่เครื่องไม่ดับแสดงว่านักขับรถอาชีพต้องการทำหน้าที่อย่างเดียวคือแค่มาส่งเขาแล้วหมอก็จะไประยะเวลาติดต่อกันนี้เองแตรไฟฟ้าจากรถมอริสกดยาวกังวานก้องขึ้นครั้งหนึ่งความว่องไวของสายตาของเขาสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงบางชนิดในบ้านใหญ่หลังนั้นไฟบางดวงถูกปิดและบางดวงก็เปิดขึ้นนอกจากนั้นไม่มีอะไรเว้นไว้แต่ความเงียบเขายังไม่ก้าวลงจากรถคนขับเริ่มกระสับกระส่ายหมดหน้าที่ของผมแล้วครับผมได้รับคำสั่งให้มาส่งคุณที่นี่ในนั่นว่ายังไม่หมดล้อกลัวหน้าที่ของแกจะต้องทำให้กันยังมีเขาตอบด้วยเสียงเย็นกร้าวชะโงกตัวเข้าไปดับเครื่องรถแล้วยึดกุญแจไว้หัวเราะหึๆลงไปก่อนคำสั่งเฉียบขาดนั้นดังออกตามมาโชเฟอร์ส่งพิรุธในสีหน้าอันถอดเผือดเห็นถนัดอิดเอื้อนอยู่แต่พอวัตถุแข็งๆเย็นๆกดจึกลงไปกับต้นคอความรีรอก็หมดไปเปิดประตูรถก้าวลงไปอย่างว่าง่ายชีพตามลงไปติดๆยืนซ้อนอยู่ทางเบื้องหลังของคนขับส่งสายตาล่วงหน้าเข้าไปก่อนยังตัวบ้านหลังนั้นซึ่งแน่นอนที่สุดคาสตาฟาจะต้องรอเขาอยู่แต่จะรอในสภาพไหนนั้นอีก 2-3 วินาทีข้างหน้าก็คงจะได้รู้เดินหน้าคำพูดนั้นสั้นที่สุดไม่เปิดโอกาสให้ประวิงเวลาหรือบ่ายเบี่ยงอย่างใดทั้งสิ้นนายคนนั้นออกเดินอย่างอึดอัดไปตามถนนซึ่งปูไว้ด้วยอิฐแดงทั้งแผ่นตรงไปยังชานซีเมนต์เชิงบันไดแล้วก้าวขึ้นบันไดไปยังชั้นบนเขาเดินตามอย่างสงบพอถึงนกชานก่อนจะเข้าไปยังห้องรับแขกซึ่งมีม่านลูกปัดสลักลวดลายนกยูงย่างก้าวนั้นอยู่เขาก็หิ้วคอเสื้อด้านหลังของโชเฟอร์ไว้ดันส่งเข้าไปก่อนโดยเบียดกายแทรกตามเข้าไปอย่างกระชั้นชิดมือขวาซุกอยู่ในกระเป๋าโดยลักษณะนี้เขาสามารถจะยิงได้ในทันทีอย่างไม่ต้องดึงมือออกมาปล่อยคนของเราไปซะเถอะครับเสียงห้าวชัดเจนปราศัยมาเป็นประโยคแรกเมื่อเขาผลุบพ้นม่านลูกปัดเข้ามาอย่างกระทันหัน
1: สวัสดีครับคุณพ่อคุณ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทย
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: มาโนด
2: ยังว่าบ่มีดอก
1: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
2: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
1: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
2: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
2: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
3: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
2: จมหยังจมหยัง
1: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
2: เออแล้วไปว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หั่นยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเสียงไม้พุ่น อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเสียงไม้เดียวนี่กะมาเบิ่งจีลานี่มันแม่นเสียงไม้บ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันกะเห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่งเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือน090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือนตีย้ายเออสั่งมากินเด้อครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน่
2: มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444 หันยืนมาให้แม่แน
2: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออขอบใจเด้อลูกเด้อ
2: ปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายแต่ว่าแม่ใครรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ้งบ้องไทยเงาเงาวะ
2: กะนิดนึงอ่ะแม่
1: อ
2: ้
1: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่มึงจะจงไว้รักใคร
2: บ้องไทยเงาเงากะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแค่เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระใสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระใสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือค่ากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้าบคุณที่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
3: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อยบอยสุน

ว่าซักเขียวว่าสีมีว่าไส้โคตรกไทยบ้านหน้าบานบานแจมเปเปปากแปแปปอแวแวทูจ้าทูจ้าอุ้มบอยชุนท่อนชัยมาแล้วเด้อค่ะ

พี่น้องเอ้ยขั้นได้ขึ้นนั่งบ้านเป็นเอกสูงสักเจ้าอย่าโว้โว้เสียงลื่นคนทั้งค่ายสื่อว่าเป็นนายนี่ให้หวังดีน้อดอมเบาขั้นหักเบาบ่พร้อมสิเสียหน้าบัดหาเดินมาแล้วมาเอาแนวไปไวมาเอาในเนาะไปหวานมาเอาแนวคนผู้หายและยังขี่ข้านไปไวท่าตื่นสวยได้เวลาขึ้นตั้งนั่งห่านครับโฆษกไทยบ้านนาบันบานดังเปเปปากแปแปเว้าแวะแวะขันกลมกอกลมก้อยขึ้นตั้งนั่งห่านตะหมอบตอบขาหนบมือจอกอย่อขึ้นสุดศอกทุจ้าทุจ่ากราบเพื่อนกราบซ่านกราบบ้านกราบซองกราบพี่กราบน้องสุผู้สุคนครับนำพี่นำน้องนำอีพ่ออีแม่เขาสู้

0: บรรยากาศของเสียงเพลงเสียงล่ำกับช่วงของรายการม่วนทะลุทุ่งม่วนมันกันแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยกับโคศกวัยรุ่นหุ่นสำออยบอยสุนทรชัยอยู่จุดไหนอยู่ที่ใดส่งแรงจิตให้ส่งแรงใจหาบักลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยครับ0902927444ขอบคุณทุกออเดอร์เลยครับสั่งซื้อก่อนเข้ารายการอีพอวิรัตจะดีจากแว่งนางสารคามเอากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนนางพ่อพรหมรัตนพลแสนจากหนองไผ่อำเภอเมืองอุดรนวดร้อนเย็น1คู่แม่นุชพ่อชมพูจากนาเลียงนาแกนครพนมบำรุงสายตา1กระปุกแม่บัวลีจุลศรีจากแอลม่องพลับขอนแก่นกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นขอรูปดีเจนําแม่ปิ่นสนันเมืองครับจากปังกูนนสังครับกาแฟ2กล่อง600บาทขอบคุณมาประเดิมหิ้งให้ลูกไส้ก่อนเข้ารายการนะครับหวัดดีครับบอยสุนทรชัยครับ
1: อันเว้านําพ่อใหญ่เด้อพ่อใหญ่เล่าอันยา
0: พ่อใหญ่เล่าอยากได้ยาพ่อแม
1: ่ปวดแข้งปวดขาหนู
0: ปวดแข้ง
1: ปวดขาเว้านําพ่อใหญ่เดี๋ยวก่อน
0: ปวดแข้งปวดขาติแม่
1: เว้านําพ่อใหญ่เอ้า
0: ครับผม
1: พ่อใหญ่ยานั่นน่ะยาแก้ปวดแก้หยัง
0: นั่นครับผมครับผมสวัสดีครับคุณพ่อบ้านสมุนไพรก้อนคําครับได้ยินบ่ครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวผมโทรกลับกันละกันนะฮะขออนุญาตรับสายอื่นก่อนสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับสวัสดีครับครับแม่คำศรี
2: แม่คำศรีเด้อ
0: จ้าแม่
2: โอ้ย
0: าม
2: ลุงสายตามัน2กุ๊ก
0: อําลุงสายตา2กับปุ๊กอีเมลหยังแถม
2: มันนวลร้อน
0: แถมหนวดหล่อนนะแม่เน
2: า
0: ะได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกไส้จัดทรงให้เด้ออีแม่อยู่ดีฮะ
2: กาแฟน้ำกองน
0: ั่นเอากาแฟน้ำหนึ่งกองติแม
2: ่
0: กาแฟด้วย1กองบำรุงสายตา2กระปุกเนาะแม่เนาะ
2: แม่น
0: เป็น1650ของแถมเอาเป็นนวดเย็นบ่ของแถมเอาเป็นยังก่อนเอายังก
2: ่อน
0: นวดร้อนของแถมเอาเป็นนวดร้อนเนาะแม่ครับของแถมเอาเป็นนวดร้อนเนาะแม่เนาะจากของแม่เป็นยอด1650บาทได้ครับแม่คำศรีเด้อฮัลโหลครับแม
2: ่
0: ครับ1650นะแม่นะกาแฟ1บำรุงสายตา2แถมนวดร้อนนะครับถูกต้องนะจ้าโอเคครับขอบคุณครับอีพ่ออีแม่คือเป็นงงๆกันอยู่เอาไปตามคิวสะก่อนไปเพิ่นขอไว้แม่ศรีสุพรรณไตรยขันธ์อยากฟังเพลงนี้ล่ะได้ของแล้วลูกไส้ว่าสั่นหักสาวโคกกลางส่วนแม่โฮมกินกุหลาบขอไว้เอาผัวไปขึ้นยาเหงาๆ2งานเพลงในช่วงนี้อากระตุ้นกันได้จักหน่อยอะดรีนาลีนให้มันลังจักหน่อยเนาะแม่เนาะ

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระสายเซนก่อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

ใส่เจ้าตันไป

0: มาเส้นรับขึ้นไปได้ยาเด้ออีหลาบ่เอาละหลาลาสู่บ่ไหวสินค้ามันเบิดอายุไว้โพดว่าสัญญาว่าห้วยนี้เด้อว่าสันกูสิแจ้งความกลับเด้อมึงสิเอามาขึ้นกูนี่กูวิทช่วงพ่อแห้งแล้วสิเอามาขึ้นกูนี่กูแจ้งตำรวจรวด ชีวิตกูกำลังดีขึ้นเด้ตั้งแต่ลูกเต่าออกเงินออกสั้นไป30 40ปีนี่ซูเยจะเอาความทุกข์ขึ้นมาหากูอีกเท่าไหร่ว่าสันคุณยาว่า โอ้ยอักษิวาแนวใดนะครับ0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำขอบคุณแม่ไพรจิตด้วยครับจากทั้งตำบลคึมใหญ่อำเภอเมืองอำนาจเจริญนี่แม่เอากาแฟ2กล่อง600บาทขอเพลงนุ่มบอยแน่ว่าสันเพลงมวนม้วนคนคือบ่ขอจักเทื่อว่าสันอีแม่ว่าโอ้ยกะสิมวนแต่อีแม่ผู้เดียวนี่ล่ะผู้อื่นเพิ่นบ่มวนน้ำเฮาแม่ๆ โดยสันฮักโดยสันใจว่าสันขอบคุณครับแม่แก้วสุภาพจากนนสมบูรณ์น่าจะรวยกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนอีพ่อบุญเลือดเชื่อกุณะจากทางบ้านคำเมกตำบลหนองสังอำเภอนาแก่นครพนมกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมแก้วพร้อมช้อนนะครับคุณแม่สีมณีครับจากตะเก่าน้ำคุณอุบลครับกระใสเส้นหนึ่งนวดร้อนเย็นคู่หนึ่ง750บาทขอบคุณหลายๆเด้อครับที่เป็นกำลังแรงใจให้บักลายอยู่มองนี่นะครับสวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับ
1: อันแม่สั่งอันกาแฟแน
0: ่กาแฟเอาจากกองค่ะแม่หนูจัน
1: สี่กอง
0: กาแฟ
1: เอาของแถมน้ำมันนวด
0: สูตรใดครับ
1: สูตรเย็น
0: สูตรเย็นนะแม่นะได้ครับเดี๋ยวลูกชายจัดส่งให้นะ
1: จ
0: ้าลูกขออนุญาตรับสายซ่อนครับแม่หนูจันครับสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
2: จ้าขอสั่งงานกาแฟก้อนคำได้จ้าก
0: าแฟก้อนคำของแม่คำตาเนาะ
2: จ้า
0: จ้าเอาจากกล้องครับ
2: เอาที่กล้องน้ำมันนั่นสูทรเด้อให้
0: แถมหนวดร้อนเนาะรอบนี้เนาะครับเอา คือไปไงไปใดแท้แถมนวดร้อนเด้อให้ไปอัดลาดนะครับเอา0902927444นะครับอีเมจันเล่าอยากได้สูตรเย็นนะครับพี่น้องทั้งสาแก้วอรัญอยากได้สูตรฮอนเมื่อวานมิดหลายจนผู้เบาต่ำว่าเอ้าคือเงียบแท้น้อเงียบผิดปกติแท้น้อเพิ่นว่า เอา0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำเบอร์ที่ลงท้าย407บ่ผมบ่ได้รับสายโทรเข้ามาในเด้อครับสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
3: ค่ะสั่งกาแฟเลยค่ะ
0: กาแฟเอากี่กล่องครับพี่นิรวรรณครับ
3: เอา4กล่องเหมือนเดิม
0: ของแถมล่ะจ๊ะ
3: ผ้าเช็ดตัวเหมือนเดิมแต่สีน้ำเงิน
0: ผ้าเช็ดตัวสีน้ำเงินนะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ได้ครับพี่เดี๋ยวจัดส่งให้ครับ
3: ค่ะขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับแม่คำตา
4: จ้าอันพุดจักพุดไปรอด
0: จักเหลี่ยวมันลุดไปซื่อๆอีเมีย
4: ฮะเอาสูตรทอดนะจ้า
0: ได้ครับได้ครับลงออเดอร์ให้แล้วเรียบร้อยครับ
4: จ้าขอสองแหวนมันเถอะ
0: เอาเพียงหยังแม่เอาเพียงหยัง
4: ปล่อยมือไอ้สา
0: ปล่อยมือไอ้สาเดี๋ยวต่อคิวเด้อมีอยู่คิวหนึ่งเดี๋ยวอันปล่อยมือไอ้สาสิเป็นคิวสองเด้อจ้าจ้าขอบคุณหลายๆครับมืออื่นกันน่ะสิฮอดสายแก้วนี่น่าจะ 3-4 มืออยู่เด้แม่ 3-4 มืออยู่เด้
4: แม่
0: จ้าจ
4: ้าก่อนน่ะ4มือเบิดเด
0: ้จ้าจ้าประมาณนั้นล่ะแม่ประมาณนั้นล่ะเด้อเดี๋ยวผมให้กำชับผู้เบาตามให
4: ้
0: จ้าจ้า
4: จ้า
0: จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณหลายๆครับอีพออีเมลที่ซอยกันอุดหนุนสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์กันเข้ามานะครับ0902927444ครับเบอร์ลงท้าย7407นะครับเบอร์ผู้ใดนอคือคุณนอมันไปเครื่องโอนสายซะนี่คุณยายเชียบครับแม่เชียบสีชมชื่นจากกุดคอมือยละว่าอยู่เบอร์คุณนั่นเบอร์นี้เนาะแล้วก็เบอร์ลงท้าย0786นะครับโทรใหม่เด้อทั้ง2หมายเลขผมรับบ่ทันนะครับกดเรื่อยๆอย่าเฝ้าน้อยอกน้อยใจครับสายมันเข้ากันหลายมันต่ํากันย่ําว่างกะว่างว่างครับย่ำบ่ว่างกะบ่ว่างน้ำกันโทษตำกันวื่นวันสวัสดีครับยายเชียบครับ
5: เอากาแฟแค่สามกองเนี่ย
0: กาแฟสามกองเก้าร้อย
5: อย่านวดสองเท่าไหร
0: ่โอ้ยานวดสองเอาเป็นโปรลดราคานั่นบ่เอาเป็นโปรพันทวนนั่นบ่หรือจะเอาเป็นของแถม
5: ของแถม
0: ถ้าเอาเป็นแถมเนี่ยมันจะเป็น1,200ได้แม่กาแฟสามนวดสองนะ
5: เออมาท่อนสองอันละ
0: เอออีเมลเอาอันยังแถมบ้านนี
5: ่เอายานวดเย็นเด้อ
0: ครับของซื้อก็เอาเย็นแถมก็เอาเย็นเนาะถูกต้องบ่ครับ
5: บ่แถมเอาชิ้น
0: โอ้แถมเอาผ้าถุงซื้อดัน
5: ผ้าถุงไรไล่ไทยอีกไหม
0: เอาผ้าถุงไล่ไทยเนาะแม่เนาะอันซื้อนั้นเอาเป็นนวดเย็นสองอันกาแฟสามกองเนาะแม่เนาะ
5: แม่นอยู
0: ่มันพอด
5: ี
0: ครับผม
5: ก็เอาสีเอาแดงเอาดำเด้อเอาสีดำไปเด้อ
0: เอาสีเข้มๆเนาะ
5: สีผู้เฒ่า
0: สีผู้เฒ่าเข้มๆเนาะ
5: จ้าจ้า
0: จ้าบ่เอาสีแจ๊ดๆเอาสีเข้มๆ
5: สีเข้ม
0: ๆโอเคครับผมขอบคุณครับแม
5: ่จ้าจ้า
0: ครับครับขอบคุณครับแม่ครับหวัดดีจ้ะหวัดดีจ้ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกๆแรงใจขอบคุณทุกความรักขอบคุณทุกความเมตตาที่มอบให้กับบักลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยไปกันต่อครับอีเมลผมขอไว้อยากเปิดอยากเปิดได้ไหมแต่ว่าผมมีคนขอกับบอกาเปิดยานคนว่าเฮ้ยเปิดแต่เพียงจักของเจ้ากระสิงแค่คนบันันติบ้าบ่อยกับแค่แนยูนะครับกันคุ้นขอกับค่อยเปิดเนาะโดยสารฮักโดยสารใจครับจากนุ่มบอยสุนทรชัยฝากไว้ในอ้อมใจนะครับ

0: สิบลำใหม่เศร้าลำใหม่คันนิ่งนำแต่ใหม่ดูสิบหมื่นสู่เศร้าหมื่นสู่คันนิ่งเจ้าเป็นผู้เดียวสวัสดีครับคุณแม่อรุณ
1: สั่งยานวดหน่อย
0: ยานวดเอาสูตรไหนคะแม่
1: สูตรเย็นกับสูตรร้อนยาละขวด
0: อ๋อร้อนหนึ่งเย็นหนึ่งเนาะรอบนี้เนาะ
1: ครับครับ
0: ครับได้ครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้เด้อแม่เด้อ
1: ครับครับ
0: ที่อยู่เดิมแม่อรุณนันทศิริเน
1: า
0: ะ
1: แม่
0: จ้าจะอีเมลสุขภาพแข็งแรงแก้มแดงอองตองครับ
1: ค่ะอยากกินกาแฟเด้อจ้าแซ่บ
0: อยากกิน
1: เงินบ่พอเงินบ่พออย่านวดก่อน
0: ได้ครับแม่รอบต่อไปเนาะแม่เนาะค่อยเอากาแฟเนาะจ้าจ้านะขอบคุณครับขอบคุณอีเมลผมขอบคุณอีแพอีพอผมหลายๆกันละกันนะครับ
2: บ้านดวง
0: อยู่น้ำกันตรงนี้0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับสั่งซื้อสินค้า
2: ครับ
0: สอบถามผลิตภัณฑ์
2: นะ
0: โทรหาบักหลาก้อนคำนุ่มบอยสุนทรชัยนี่คือบรรยากาศสดๆรายการสดๆกับนุ่มบอยสุนทรชัยครับอีพอผมอีเมลผมฟังอยู่จังหวัดใดแน
2: ่
0: โทรหาลูกไซอุดรคือเงียบแต่เนาะไทยอุดรไปทั้งใดเบิดนะครับ
2: นักเรียน
0: มีคนฟังอยู่บ่นะครับเปิดเปียงไฟซื้อๆบ่สถานีอุดร
2: ปาก
0: ปิดนอนจาก2ชั่วโมงเป็นยังไงฮะ
2: ข่าวเนื้อกลอยผม
0: แม่ขายมิดโกมูนะครับเว้ยจากสิว่าแนวใดเอ้านะครับค่อยเป็นค่อยไปแล้วเนาะนะครับหลายหม่องหลายบอนก็อาจจะเจอกับเรื่องราวของฝ่าฝนอนทาการนะครับหลายหม่องหลายบอนก็อุ้ยสู่เวียกลุยการสู่งานนะครับฟังเพลงไปนำฟังล่ำไปพร้อมสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์ไปนำ0902927444 0902927444ครับ

0: แม่ดาลา
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: ครับผมคุณแม่สบายดีไหม
1: จ้าอันนี้ว่าสีสั่งกาแฟอีกนะ
0: ได้คร
1: ับ
0: แม่เอากี่กล่องครับวันนี
1: ้ก็สีเอาจาก4กล่อง
0: 4กล่องเนาะของแถมแม่เอาเป็นอะไรเป็นแก้วเป็นผ้าถุงหรือผ้าขนหนู
1: เอายังฮะเอาผ้าขนหนูบ่ะ
0: ผ้าขนหนูก็ได้นะแม่ผ้าขนหนูก็ดีใช้ดีอยู่พื้นใหญ่
1: เดี๋ยวถือว่าให้ฟังเด้อบ่อยถือว่าให้ฟังเด
0: ้อได้ครับแม่ครับ
1: น้องสาวหันเพิ่นเป็นอันเบาหวานแต่ความดันบ่มีดอกเป็นเดือนก่อนเพิ่นไปหาหมอ
0: ครับแม่
1: อันเบาหวานเพิ่นเลยขึ้น152สั่งมาผัดที่ใกล้ไปหาหมอวันที่27มิถุนายนเมื่อกี้นี่นะ
0: ครับแม่ครับ
1: สั่งมาผัดวันที่24 25เนาะ
0: แม่นครับแม่สั่ง23แต่ว่าของไปฮอดแม่ป่ะน่าจะ24 25
1: นั่นน่ะเว้ยเพิ่นเลยกิน2
0: ครับแม่
1: กินมื้อละ2
0: ครับแม่
1: แล้วเพิ่นก็ไปหาหมอวันที่27บัด
0: ครับผม
1: หมอแล้วว่าอ้าวคือคุมได้ดีแท้ว่าท่านหมอว่า
0: บู
1: เหลืออยู่122แล้วเบิ
0: ปาดแม่150น่ะกินแค่2ซองน่ะน้ําตาลลงมาเหลืออยู่122โอ้ยมาสั่งว่าแท้
1: 152หั่นน่ะ
0: 152ลงมาเหลือ122แค่กิน2ซอง2วันน่ะเนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: โอ้
1: คนนี้ไปหาหมอวันที่27ก็ไปหาหมอหมอว่าอ้าวคือคุมได้ดีแท้หมอว่า
0: โอ้
1: เพิ่นก็บ่ได้ว่าหยังดอกว่า
0: ครับแม่ว่าลูกคือดีใจน้ําแท้โอ้เนาะๆนั
1: ่นแหละเบิดเพิ่นก็สิกินต่ออีกแล้วเบิดนี่มันเบิดล่ะ
0: แม่นกินเรื่อยๆครับแม่กินต่อเนื่องโลดก็คือกินวันละซองตอนเช้าถ้าเกิดว่าเราเป็นเบาหวานหรือมีกระเพาะก็กินหลังอาหาร
1: อันหัวใจเต้นเร็วนะไอ้บอย
0: จ้าแต่ว่ากิน
1: มันหัวใจเต้นเร็วเพิ่นกินแล้วบ่เอ้าคือดีเพิ่นว่าบ่เป็นหยังหัวใจก็ปกติแล้วเพิ่นว่า
0: อ๋อนี่ล่ะแม่เพราะว่าตัวสมุนไพรก้อนคํานี่มันมีกาแฟหลายมันมีสมุนไพรหลายตัวนะกาแฟก้อนคําน่ะแม่32ชนิดคือพวกทั้งเช่าพวกโสมนี่ลูกก็คัดเอาตัวดีๆมาเลยก็คือมันจะช่วยบํารุงพวกหัวใจพวกเห็ดลิ้นจือพวกทั้งเช่าพวกโสมนี่แม่แล้วก็จะพวกสารสกัดต่างๆนี่มันเป็นสมุนไพรสกัดมั้ยแม่มันก็เลยจะตอบโจทย์สุขภาพเร็ว
1: จ้า
0: ของแถมแม่เป็นผักคนดูว่า
1: ดีขึ้นได้ตาก็ได้คือว่าแจ้งเพิ่นว่าตาก็ดี
0: โอ้ลูกมาสร้างดีใจแท้หลายคนเหล่านี้เลือนที่โทรมาบอกลูกว่าเพิ่นเคยอันเว้าก็เว้าเนาะเพิ่นเคยไปกินยาตาหลายยี่ห้อแล้วมันบ่ดีปัดมากินกาแฟก่อนค่ําแล้วบ่ขี้ตาออกแล้วตาแจ้งขึ้นจังซี่นะเพิ่นว่า
1: แต่บ่เคยกินดอกว่าอันนี้ยาตา
2: สวัสดีครับแม่พังคี
3: มาซั่นก็นะเว้าให้ฟังซั่นก็เป็นมา8ปีแล้วมันก็นานดี
2: จ
3: ้
2: า
3: แป้งปีเจ็ดพวกเขานี่ฮะ
2: จ้าแม่
3: แล้วก็กินกาแฟแล้วก็ทานน้ำมันก้อนค่ำก็ดีอย่างได้ขี่จักรยานอ้อมบ้านเดียวนี่ค่ะแต่ไอ้เวยังงานสยองเวลามีเอ็ดคันนี้เอ็ดคันทำมันได้เยอะพี่เลย
2: ครับแม่คร
3: ับ แต่บุญเอาท่านไปบ้านเพิ่มคนเพิ่มท่านโรงวัดโรงวานแล้วก็เศร้าแต่ก็เอามันไปได้บอกเมื่อวานก็ไม่ได้ไปค่ะกินกาแฟนี่มันใครทุกคนก็บ้ากินสาวพวกนี้เอามาครับเอามามาเอาน้ำผู้ละกล่องเดี๋ยวเริ่มสั่งเธอละสี่กล่องตันน้ำหมูความได
2: ้ครับแม่ครับ
3: ไม่ได้กินมันจังได้สั่งดุมันไม่ได้กินผู้เดียวดอกน้ำมันท่าคือการน้ำมันท่าคันเป็นซองซ้ำตัวนั้นปีนี้ไว
2: ้
3: คันมันเป็นแปดปีน้ำมันท่าดีมันนั่นดี
2: ครับแม่
3: คันมันเป็นคันมันเป็นน้อยเดินนี่โอ้ยมันดีไว้คือไปเดินนี่น้องสาวซองคนกะเอาไปท่านั่นก็ดีสั่งซื้อเยอะเด้อันที่สั่งสี่กล่องว่านี่ฮะ
2: ครับแม่ครับได้ย้อนอยู่นะแม่เนาะ
3: เอาน้ำซันไปท่าแล้วเขาว่าโอ้ใครมาไม่ได้เงินซื้อเจ้าพนันไม่ได้เงินเลยมีได้ก็ต้องดูแลตัวเองเงินฮะมันเป็นที่ดายมันเป็นแม่มันมีก็ที่ดายเงินมีก็ที่ดายเงินต้องรักษาตัวเองสันบอกเขาฮะเขาก็เออน้องนุ่มนะฮะกะค่ะทราบพี่ทำไม่ได้ว่างไรไม่ว่างไรได้เมีย
2: ครับขอบคุณอีเมียเด้อ
3: มาข้าสร้างขอบคุณนายดันยื่นก้อนคำมีได้ดอกเอ็ดดูเลยยาตากับกินแม่กับข้างมีฟ้าดึงฟ้าเออคำมันเป็นคำ76แล้วเนาะ
2: ครับแม
3: ่มันมีอายุ16ปีเสร็จแล้ว
2: ครับแม
3: ่ค่ะค่ะเอาค้าขายลำโดยเออหยุดกายพวกเออหยุดปัญญาเออทำโดยลำโดยดีมีแห้งร้านน้อยก็เขาอยู่ในบ้านในโรงเรียนทำงานทำการอยู่แล้วก็ดีสะทุ้งเขาอยู่ดีมีแห้งจับไม่เอ็ดเสือกับเขาสะทุ้งเสือบาดมาเศร้ากับเขาอยู่ดีมีแห้งขู่คนแล้วลูกหลานเอ้ย
2: ค่ะสวัสดี
3: ค่ะ
2: แม่บินครับ
4: เดี๋ยวนุ่มใบแม่จะเล่าให้ฟังเรื่องกับแม
2: ่ครับแม่ครับ
4: นี่ดีนะ
2: ครับแม่
4: แม่เก็บมาลูกสมัยนั้นแม่ปวดมาลูกเนาะอายุที่สองปีแม่ไปปวดมาลูก
2: ครับแม่
4: มันบวมบ้านนี่ แม่เลยกินฟังกินมันเราก็ฟังไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันดีไหม
0: ครับแม
4: ่ก็แม่มาลูกบวมปีกมาลูกบวมนี่ว่าเช้าเช้าหรือแม่มากิน
0: กาแฟก่อน
4: ครับแม่ตอนนี้จะดวงดังแม่ก็หายไหม
0: โอ้ครับแม่ครับโอ้สิดี
4: ก็หลดเช้าข้าวเช้าเม้นไหมลูก
0: ครับโอ้ยลูกดีใจนะมีแม่ได้ไหมบิน
4: จังว่าแม่จังมากจังมากกินเรื่อยๆเรื่อยๆแม่กินมัดทุกอย่างแม่กับว่าเช้า
0: เออ
4: แม่มากินยาโตเดี๋ยวละแม่ไข้ลูก
0: กาแฟก่อนครับไม่ใช่แน่เนาะแม่เนาะ
4: เออ
0: โอ้ยดีใจได้ยินจังซี่ลูกก็ซึ้งใจนําเอาอีแม่สุขภาพแข็งแรงกินต่อเนื่องเด้อแม่เด้อลูกขออนุญาตรับสายซ้อนเด้อ
5: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090 292 7444
6: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร0427143840

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปากเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโยการ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khán thính giả đã xoáng mến đơ
1: bố mi đó
0: khóc khun lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโหด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเราหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งผ่อนคลายดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆวานเอ็นเหลืองวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นเด้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อครีมสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090-292-7444 090-292-7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
3: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำ
4: จ้า

สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน่
1: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ๊บองไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสารีบ่แม
0: ่มึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยเท่เงาเงาเออกระสันคอยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสีเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้าบอคุณที่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 292-7444 090-2944-0 สุขภาพ

สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่

0: กับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนเข้าไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพ่ออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพ่ออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพ่ออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพ่ออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปลอบประโลมผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: อยากได้ไปคุ้นเฮือนแม่อีนางเบิ่งเด้อ้ายเพิ่นว่า พี่กนติดเสียงงอมแงมเสียงอาเฮมน้องก็ยังพอใจเพิ่นว่าโอ้ยสมัยก่อนนี่ดีเจเพิ่นมีเสน่ห์อีหลีเด้อีพ่ออีแม่นะครับแล้วก็คืนหนึ่งคืนหนึ่งมันฟังได้ไกลเนาะโดยเฉพาะสมัย AM นี่อีพ่อเสียงบัวไอสาวอีแม่สาวสีสามสลึงผมฟังสมัยได้กี่โอ้ยย่ำผู้เฒ่าเพิ่นเกี่ยวเข่าเพิ่นเปิดฟังจะคลองกับฟังไปนำว่าสันทบไปเด็กหน่อยเน
1: า
0: ะมันมวนแท้ได้เพิ่นเว้าอินอ้อยต่อยพญากันนี่เน
1: า
0: ะไ
1: ตลม
0: ครับคุณแม่ทองขันที่กากันจากกุดหมักไฟหนองวัวซออีเมลกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทเซต1แถมผ้าถุงเซตที่2เอากาแฟกับบำรุงสายตาแถมน้ำมันเขียว
1: มวนนอน
0: ขอบคุณคุณสันนรงค์เกษาพรขับจากคลองไกลเทือนคลองหาดสะแก้วกาแฟ2กล่อง600บาทคุณแม่อัมพรสารีเรียงผู้ขอเพียงแอบรักโคศกนี่แหละกาแฟ2กล่อง600บาทขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้ออีพอ 4,000 บุญเติมครับจากตำบลย่างอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลกาแฟซีกระใสเส้นหนึ่งแถมหนวดร้อน
1: เกณฑ์กังวา
0: พ่อกายนชัยรบครับ
1: รอดี
0: จากตำบลแวงสว่างแดนดินกาแฟ2บำรุงสายตา 1,250 แถมหนวดร้อนอีเมลบุญนักแฮล่าจากนุ่นไหวหนองวัวซ้อกาแฟซีกระใสเส้นหนึ่งแถมหนวดร้อนขอบคุณครับขอบคุณทุกๆแรงจิตขอบคุณทุกๆแรงใจที่อยู่ด้วยกันตรงนี
1: ้
0: เพลงที่ขอมาเดี๋ยวรอคิวด้วยครับเดี๋ยวทยอยจัดให้ไปเรื่อย
1: ๆสมองหนูหมุน
0: 0902927444
1: ได้ส่วนใจ
0: เบอร์ที่เฮาสามารถสื่อสารเว้าจาทักทายกันได้นะไม่หลังไม่เบอร์เดียวกันครับอีพ่ออีแม่หาหลังคนว่านะครับเบอร์ใดนะไม่เบอร์ใดหลังไม่เนาะว่าซั่นเบอร์เดียวกันครับหน้าไมค์ก็เบอร์นี้หลังไมค์ก็เบอร์นี้ครับ0902927444 0902927444ครับ

0: ั่นสมุนไพรก่อนคำครับ
1: ค่ะเอาอย่างก่อกาแฟ
2: ก่อนคำ
1: ตั้งกาแฟก่อนคำค่ะ
2: นี่กล่อง 1,000 บาท
0: 4กล่อง 1,000 บาทครับผมมีของชำร่วยแถมให้มีเสื่อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีเสื่อมีน้ำมันนวดมีแก้วกาแฟครับเลือกได้หนึ่งอย่าง
1: น้ำมันนวด
0: สูตรร้อนหรือเย็นดีครับ
1: สูตรร้อนเหมาะ
2: สูตรร้อน
1: สูตรร้อนจ
0: ้
1: ะ
0: ได้ครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับ
1: คุณตามัง
0: คุณตามังนามสกุลอย่างครับ
1: วงคะสุ่ม
0: วงคะสุ่มเหรอครับ
1: ค่ะ
0: วงคะสุ่มบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
1: 92หมู่8
0: 92หมู่8ตำบลอะไรครับพี
1: ่พุ่มแก
0: ่
1: อำเภอนาแก
0: อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเนาะเฮ้ยถูกต้องนครพนมโอเคครับผมเบอร์โทรก็ติดต่อเบอร์นี้นะพี่เนาะ
1: เบอร์นี้เลยค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับเป็นยอด 1,000 บาททั่วนะครับรอสินค้าประมาณ 2-3 วันนะครับครับสวัสดีครับครับบ้านสูงไทยกองคำครับ
3: ค่ะสั่งกาแฟเนี่ยค่ะ
0: กาแฟเอาจากกองครับ
3: สีกองค่ะ
0: กาแฟสีกอง 1,000 บาทเคยสั่งไปครับ
3: เคยหรอกค่ะ
0: บ่ซื้อว่าจังไดฮื
3: ้อทองจันบุญประเสริฐค่ะ
0: คุณทองจันบุญประเสริฐบ้านเลขที่เท่าไหร่ผมขออีกรอบได้ครับพอดีขอมูลนู่นบ่ขึ้น
3: ค่ะสี9หมู่9ค่ะ
0: สี9หมู่9ตำบล
3: ขวาวใหญ
0: ่ขวาวใหญ่อำเภอ
3: กันทราชค่ะกันทราวิชัย
0: กันทราวิชัยจังหวัดมหาสารคามเน
3: า
0: ะ
3: ค่ะค่ะ
0: ของแถมเอาเป็นยังครับ
3: เอาเป็นมันยานวดยานวดอันห้อนค่ะ
0: นวดร้อน
3: ค่ะค่ะ
0: ที่ดำโอเคครับโอเคครับ
3: ค่ะมือได้หอดค่ะนี่มือได้หอดกาแฟเหมือนหรอค่ะลืมสั่ง
0: มืออื
3: ่นสิ
0: มืออื่นครับจะส่งออกให้มันนี่หอดแน่ไปก่อนทำครับ
4: จ้ากาแฟก่อนค่ำนั้นข้าวเสื่อนมันกล่องละเท่าไหร่จ้ะ
0: กล่องละ1กล่องนี้350บาท2กล่อง600 4กล่อง 1,000 ครับสื่อ4กล่อง 1,000 ก็มีของชำร่วยมีของแถมให้ครับ
4: โอ้เอา4กล่อง
0: ครับผม4กล่อง 1,000 บาทเนาะเอาของชำร่วยมีน้ำมันหมวกมีเสื่อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนเอาได้ดีครับ
4: มันหมวกเอามาลองเบิ่งเลยแล้วก็อย่าได้น้ำมันหมวกอยู่มาลองมึงก่อน
5: ได้ครับได้ครับได้จัดส่งให้ครับสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนคำครับฮัลโหลครับ
6: ค่ะ
5: ครับผม
6: เมาหวานอันกาแฟบลา
5: จ้าครับแม
6: ่กาแฟ2ยาตากระปุก1
5: กาแฟ2บำรุงสายตา1ครับแม
6: ่จ้า
5: อีเมลยังแถม
6: ผ
5: ่
6: านเ
5: ช็ดโต
6: เ
5: สีย
6: น
5: ผ่า
6: คนหนูม่วงนั่นน่าว
5: ค่ะสีม่วงบ่มีครับแม่มีน้ำเงินมีฟ้ามีเขียวมีเทามีชมพู
6: เอาสีเทาก็ได
5: ้สีเทาเนาะส่งคุณแม่อะไรครับลูกขอชื่อที่อยู่หน่อยครับ
6: เอา30เทื่อเลยได้ดู
5: บ่30เทื่อ
6: นั้นพ่อฟ้า
5: การเฮาเปลี่ยนเบอร์มา30เทื่อมันก็ต้องบอก30ครั้งคือเก่าครับแม่แม่พรมนามสกุลอะไรนะจ๊ะ
6: แม่พรมนันทภาบ้านแย่
5: แม่พรมนันทภาบ้านเลขที่เท่าไหร่นะแม
6: ่67
5: 67หมู่ที่เท่าไหร
6: ่5ตำบลหมู่ที่5ตำบลพันนาอำเภอจวานแดนดินจังหวัดสกลนครค่ะ
5: ได้ครับเบอร์โทรใช้เบอร์ล่าสุดที่โทรมานี่นะครับ
6: จ้า
5: ครับอันนี้แม่เปลี่ยนเบอร์อีกรอบหน้าแม่ก็ได้บอกอีกคือเก่านะครับนะ
6: เบอร์เดียวนี่ล่ะเบอร์เดียวนี่ล่ะ
5: เบอร์เดียวแล้วคันเบอร์เดียวมันต้องขึ้นเพราะว่าแม่พรมนี่สั่งของบ่อยอยู่แต่ว่าแม่เปลี่ยนเบอร์ใหม่ไงมันก็เลยไม่ขึ้นข้อมูลแม่นครับ
6: เบอร์นี่ล่ะ
5: จ้าเบอร์นี้แม่บอกเคยโทรเอามาจากเธอ
6: มือใดสิได้มา
5: ส่งออกมือนี่ยังเร็วกับฮอตอีแม่มืออื่นครับยังสากับบ่เกินมือฮื้อเด้ออ
6: ดวานเนี่ยอดวานแม่เบิดคักเบิดแม่ลืมเบิ่งกล่องมันมีกระจกออกสุก
5: ดอได้ครับได้เอาเด้อลูกไส้ส่งให้ครับแม่จ้า
6: แม่ขอหมอลำแน่เด้อบ่ล่ะ
5: หมอลำก่อนได้แม
6: ่หมอลำก่อนนั้น อันพักกระถินพักไงน่ะมา
5: พักกระถินฟักไงแม่นอย่างเนาะพักกระถินฟักไงเนาะบัดนี้กระถินขึ้นถิ่นบ่เพิ่งเล่าบ
6: ่นั่นล่ะนั่นล่ะนั่นล่ะ
5: โอเคอีเมลรอคิวเด้อเดี๋ยวลูกเปิดให้เด้อ
6: จ้า
5: จ้าจ้าจ้าวัดจ้าวัดดีจ้า
6: ได้ขายดีๆให้แม่ได้กินเจ้าหูเจ้าตาได้นั่งอยู่น้ำลูกน้ำหลานเด้อล่ะเด้อ
5: สาธุสมพรอีเมลเด้อครับ
6: จ้า
5: จ้าสวัสดีจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับถ้าเปลี่ยนเบอร์ใหม่นะครับจะสั่งบ่อยเท่าไหร่ก็ต้องบอกข้อมูลใหม่นะครับเพราะว่าข้อมูลมันจะไม่ขึ้นนะครับเบาบ่อยก็สิได้ลงรายละเอียดไว้ให้เพราะฉะนั้นถ้าใช้เบอร์เก่าโทรมาก็จะนะครับไม่ต้องถามข้อมูลเลยว่าสั่นทอไปสวัสดีครับบ่อยสุนทรใช่ครับครับผมบ้านศูนย์ไผ่ก่อนค่ำครับ
7: ขอสั่งกาแฟนะครับ
5: กาแฟเอาจากกองครับ
7: 2กอง
5: กาแฟ2กล่อง600บาทเอายังอื่นน้ำบ่ครับ
7: 600
5: ครับ
7: ฮะ
5: เอายัง
7: เอาแก้กาแฟบ
5: ่เอากาแฟ
7: แก้กาแฟ2กล่องครับ
5: ครับผมขอชื่อที่อยู่คุณลูกค้าครับส่งคุณอะไรครับ
7: บ้านเลขที่36บ้านเลขที่234
5: หมู่ที
7: ่หมู่ที่6
5: หมู่เท่าไหร่นะ
7: หมู่6
5: หมู่6ตำบล
7: ตำบลนาในอำเภอพนัสนิคมจังหวัดสกลนครบ้านประคำภูตำบลนาในอำเภอพนัสนิคมจังหวัดสกลนคร
5: ผู้รับสินค้าชื่ออะไรครับ
7: นายทันสมัยศรีเทือไรครับ
5: นายอะไรทันสมัยนามสกุลอะไรนะ
7: ทันสมัยสีเทียวไทย
5: นายทันสมัยนามสกุลสีเทียวไทย
7: ครับ
5: ครับครับโอเคครับยอด600บาทนะครับ
7: ยอด600บาทพวก
5: ครับครับโอเคครับเดี๋ยวมืออื่นคนทรงโทรหาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหากันเขามาได้เลยนะครับรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับ
8: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ค่อยนองที่สายฝนครับงานเพลงที่อีแม่ผมขอไว้บ่อยสุนทรชัยทรงเป็นความสบายใจต่อขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อครับที่เป็นกำลังแรงใจให้กันอยู่ตรงอีแม่สายทับสุริครับจากบ้านฝังกระนวลกาแฟซีกอง 1,000 บาทแถมสบู่อาบน้ำขอรูปดีเจน้ำลูกทรายนะครับขอบคุณนะครับแม่บุญรัตน์ภูคบทองจากบ้านสองค่อนตำบลบ้านขามอำเภอลำพองจังหวัดขอนแก่นกาแฟซีกอง 1,000 บาทแถมหนวดเย็นเด้อหนุ่มบอยเด้อว่าสั่นสวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับ
1: อันกาแฟแอ่งก็แก่ตาแก่สายตาก
0: าแฟก้อนคำครับถ้าเป็นบำรุงสายตาก็จะเป็นตัวบำรุงสายตาโดยตรงก็มีครับแม่กินคู่กันก็จะเป็น2พลังบวก
1: อันละกอง 1,000
0: 4กอง 1,000 บาทครับแม่ครับ
1: อันแก่งั้นแก่ตาอันตาเห็นหงอยู่ค่ะ
0: ตอนนี้อยู่หน้าไมค์เดี๋ยวผมขออนุญาตโทรกับแม่หลังไมค์นะครับมันจะพูดอะไรเยอะไม่ได้อยู่หน้าไมค์ถ้าแม่อยากสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ
1: ออ
0: นะครับต่าง
1: ๆเออจะคืออันว่าอยากสอบ
0: จ้าจ้าเดี๋ยวโทรกับหาครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
2: สวัสดีค่ะแม่กนกพร
0: ครับแม่กนกพรแสงวงครับ
2: มีเรื่องจะบอกให้ฟัง
0: ว่าจังใดแม่
2: ยาเอ้ยค่ะแม่เศร้าปวดแน่ล่ะค่ะกระเพาะกะลีเขิน
0: อืมนี่แม่กินกาแฟ
2: กินกาแฟ
0: อ๋อครับผมกินกาแฟก่อนค่ำนี่เนาะแม่เนาะไข่แน่เน
2: า
0: ะ
2: กินหลายอย่างก็ใส่เส้น
0: ก็กินบำรุงสายตาก็กินน้ำมันนวดก็ใช้รู้สึกว่าตอบโจทย์สุขภาพใช่ไหมครับแม่กนกพร
2: ดีขึ้นค่ะ
0: อืมครับแม่ครับ
2: แม่รักษามาตั้งนานน้ำมันยาได้ก็กินมาหลายอย่าง
0: อืมครับแม่
2: มาโทกาแฟของบอย
0: โอ้ยขอบคุณอีแม่หลายๆเด้อขอบคุณอีแม่หลายๆครับเป็นวิทยาท่านในลูกเต้าครับแม
2: ่แม่จะสั่งสายตากับกระสายเส้น
0: ครับผมสายตาหนึ่งกระสายเส้นหนึ่งแหละครับแม่
2: จ้ะ
0: จ้ะได้
2: ของแถมสบู่ล้างหน้า
0: สบู่ล้างหน้าเนาะแม่เนาะจะได้ลองใช้ครบทุกอย่างเน
2: า
0: ะโอเคครับแม่สุขภาพแข็งแรงนะ
2: สาธุค่ะ
0: ครับ
2: ก็เหมือนกัน
0: ครับแม่
2: ขายดีๆนะ
0: สาธุสาธุครับแม่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณอีเมลผมหลายๆครับจากทั้งพูดล่ะครับทั้งจิกเทิงตันสุมนะครับรอบก่อนแม่สั่งไปเป็นโปรสี่สหายนะคุณแม่บอกว่านี่เห็นแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงกับสุขภาพกับร่างกายแล้วอย่าเสือเพียงคำเว้าอย่าเสือเพียงคำโฆษณาอย่าเฝ้าเสือคำเว้าผู้อื่น ให้ซื้อไปลองกินเบิ่งซะก่อนบ่าวบ่อยว่าอยากให้เสือให้ลองกินเบิ่งกับเจ้าของนะครับสิได้ถึกขิงถึกเนื้อเจ้าของบ่ว่าสั่นนะครับลองซื้อไปกินเบิ่งแต่ว่าส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่ที่เพิ่นโทรมาเว้าสู่ฟังคือเพิ่นภูมิใจครับเพิ่นดีใจว่านะฮะคือจังคุณแม่กนกพรนี่แหละ รักษามาตั้งหลายปีหลายที่นะครับบ่ไข้ว่าสั่นมากินสมุนไพรจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนี่ดีขึ้นนั่นเดนะครับเนาะสวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับสวัสดีครับแม่เต็มยะพลหาครับสวัสดีครับแม่เต็มแม่เต็มฟังจากมือถือนะครับแม่เต็มฟังจากมือถือครับแม่พรวิทยุลงครับแม่พรวิทยุลง
3: ฮัลโหลค่ะ
0: ครับพรวิทยุลงแม่ฟังจากมือถือครับตอนนี้แม่ติดหน้าไมค์แล้วครับ
3: จ้า
0: จ้าแม
3: ่
0: แม่เต็มเอากาแฟกี่กล่องจ้า
3: 4กล่องค่ะ
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแม่เต็มเอาอะไรแถม
3: เอาน้ำมันนวดค่ะน้ำมันอย่างก่อนน้ำมันเขียวบ่
0: เป็นน้ำมันเขียวเนาะแม่เน
3: า
0: ะ
3: จ
0: ้
3: า
0: ได้เลยเดี๋ยวลูกชายจัดส่งให้เป็นน้ำมันเขียวนะจ้าแม่จ๋า
3: จ้าขอรูปหน่อยค่ะแล้วขอรูปดีเจหน่อย
0: อ๋อขอรูปดีเจนะครับรูปเฉยๆอย่าหยิกนะแม่นะจ้าทุกคนจ้า
3: จ้า
0: แม่ขอบคุณครับแม่เต็มครับ
3: จ้า
0: สวัสดีจ้าเว้ยเลยหมูกแปลกสำพี่น้องบ่ท่านหมูกคนละรูปอันนี้รูปภาพบ่แม่นรูปลอยๆได้นุ่มบ่อยกับว่าสันตนาเฮ้ยจะเป็นคักแน่อีพอขอเพลงไว้นะครับของเพื่อนพุ่มแดนนะครับคุณพ่อประยูนผังดีเพิ่นพรมแดนไม่มีกล่อมทุ่งนะพ่อมีแต่ชมทุ่งนะถ้ายังไงเดี๋ยวพ่อโทรบอกผมนะถ้าใช่เดี๋ยวผมเปิดให้ต่อจากเพลงนี้แหละแล้วก็อีเมลผมขอสัตว์นาฮักไอเดอร์ไว้นำนะครับเอาเดี๋ยวทยอยจัดให้ไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับ

0: กฐินขึ้นทินครับจะเป็นมวลเนาะแม่เนาะเคาะกระป๋องป้องป้องป้องไปน้ำแต่ฟังแล้วมันคือได้บรรยากาศคือได้ความมวลแท้มันบ่หกหูไหม ขอบคุณหลายๆเด้อผู้แนะนำเขามากกระไดคุณพ่อดาวฉัตรกระโทกครับรอบที่แล้วคุณพ่อสินค้าพ่อตีกลับรอบนี้พ่อสั่งใหม่ไม่ได้ส่งให้นะครับเพราะว่าตอนนี้พนักงานโทรหาพ่อพ่อก็ยังไม่รับสายพ่อจะสั่งต้องโอนเงินก่อนเท่านั้นใครที่เสียเครดิตแล้วคุณจะไม่ได้สิทธิ์นะครับในการรับเก็บเงินปลายทางถ้าจะสั่งของต้องโอนก่อนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเครดิตเจ้าของมีรักษาให้ดีครับส่งไปแล้วอย่าให้มันตีกลับเด้ออีพ่ออีแม่เด้อตีกลับมาแต่ละรอบนะครับเสียหายครับสินค้าแน่ค่าส่งไปค่าตีกลับก็เสียที่สำคัญมันเสียใจเนี่ยละเสียความรู้สึกเนี่ยละลูกเต่าโอ้ยกว่าสิได้เงินแต่ละบาทละเบี้ยนะครับกำไรกับบ่หลายเด้ออีพ่ออีแม่ครับคันเกิดว่าตีไปตีกลับนี่ครับลุบทุนซ้ำเพราะว่ายังกำไรมันอยู่น้ำจังหวะตีกลับมานั่นแหละครับของกลับมามันกับว่ามีสภาพคือเก่าเพราะฉะนั้นรักษาเครดิตตัวเองให้ดีนะครับนะฮะอย่าให้เสียเครดิตอย่าให้ขึ้นแบกริดอย่าให้ขึ้นบัญชีดำเด้อครับอีพ่ออีแม่เด้อแต่ว่าส่วนใหญ่ 99.99% คุณพ่อคุณแม่มีแต่ตั้งต่อสั่งแล้วย่านตั้งแต่เจ้าของเสียเครดิตเนาะสวัสดีครับพ่อเสมียนยาตาลี
1: คร
0: ับ ครับพ่ออ
1: ันมื้อนี้สิมาหอดบ่น
0: ออีพ่อสั่งมื้อว่านนี่บ่หรือมื้อก่อน
1: ฮะ
0: อีพ่อสั่งมื้อใดครับ
1: สั่งมื้อก่อนดิ
0: มื้อก่อนยังมื้อบ่ายบ่คันมื้อก่อนยังมื้อบ่ายน่ะสิฮอดมื้อนี้แหละครับพ่อ
1: เนาะตอนบ่ายบ่นอ
0: ได้ครับนะได้เดี๋ยวลูกตามขนส่งให้เด้อลูกขออนุญาตรับสายซ่อนก่อนเด้อเดี๋ยวลูกตามให้ครับ
1: คร
0: ับครับอีพ่อครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับครับบ่าวบอยครับแม่พิม
2: เอาจังสัญญาหน่อยค่ะ
0: เอาอะไรบ้างจ๊ะ
2: เอาสายตาหนึ่งกระปุก
0: สายตาหนึ่งกระปุกครับแม่
2: กาแฟหนึ่งกล่อง
0: กาแฟหนึ่งกล่องครับแม่เป็นหนึ่งเป็น 1,000 บาทอีเมลเอาอย่างแถม
2: เอาน้ำมันเขียว
0: แถมน้ำมันเขียวเนาะแม่เนาะได้ครับแม่พิมพ์ครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้เด้อสุขภาพแข็งแรงเด้อแม่
2: ฟ
0: ัง
2: เพ
0: ล
2: งหยัง
0: เอาเพลงหยังเอาเพลงหยังอีเมลอยากฟังเพลงหยังเอาเพลงหยังจ้าม ืดสังหารเนาะอีเมลรอคิวจักหน่อยเดี๋ยวลูกไส้เปิดให้เด้อประมาณ 3-4 คิวดีจังใดแม่
2: ไปหาหมอน้ำตาลขึ้น190ฝันว่ากินเครื่องฟองน้ำตาลเหลือ99
0: โอ้ยขอบคุณหลายๆเอาขอบคุณเด้อแม่เด้อดีใจกับสุขภาพที่ดีขึ้นเด้อแม่เด้อลูกขออนุญาตรับสายซ้อนเด้อ
2: จ้าจ้า
0: จ้าจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับแม่พิมพ์ครับสวัสดีครับแม่เขียว
3: อันกาแฟมาให้4กล่องนี่ล่ะ
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแม่เขียวเอาหยังแถม
3: เอาหยังแถมชิ้นหนังสูตรเย็น
0: คิมหนวดเอาสูตรเย็นเนาะ
3: จ้าอันนั้นผู้ใดว่านอนนี่ฮะ
0: บ่าวบ่อยครับแม่
3: กำลังจะรายการเด้อเดี๋ยวแม่สั่งให้เพื่อนเดี๋ยวมาเอาเฮือนย่ายนี่แหละเด้อ
0: ส่งเฮือนแม่เขียวสุวรรณภานี่เนาะ
3: จ้าจ้าจ้า
0: จ้าขอบคุณครับแม่เขียว
3: เฮือนกะทิฮอดละมั้ง
0: โอ้ยฮอดนนสังนี่ฮอดเลี้ยวครับฮอดเลี้ยว
3: คำพูดไวๆกับแม่นแล้วเนาะล่ะ
0: แม่นครับอีแม่คำพูดกับแม่นรถเอาขอบคุณอีแม่เด้อ
3: จ้า
0: จ้
3: าจ้าจ้าไปดีเด้อลูกเด้อ
0: สาธุสมพรสาธุอีแบกกับสุขภาพดีแข็งแรงเด้อครับเด้อ
3: จ้าจ้า
0: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกๆแรงใจปิดเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาจวดกันต่ออย่าเฝ้าหมุนคลื่นนี้จากกันไปไซเดอร์พี่น้องเด้อสักครู่เดียว

ักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: สถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระตาหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงธรรมผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโย

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: อ้ายยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่อ้ายคันแท็กซี่เอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนำผมซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเราหั่น
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งค่อนข้างดีขนาด
4: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระชายดำขิงตะไคร่พ่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยทรงไห้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ําเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
3: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ําจ้า

สดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งบ่งไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: กูเอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยให้เงาๆเออกระสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
3: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมงส 090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: ได้
1: ครับครับ
2: บอย
1: ครับผม
2: เอาวันกาแฟให้แม่หน่อยเด้อ4กล่อง
1: กาแฟ4กล่องเนาะครับแม่หมอนเนาะ
2: จ้า
1: แม่เอาหยังแถมครับ
2: เอาวันผ้าถุง
1: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าถุง
2: ผ้าถุงสวยใหญ่เด้อบอยเอ้ย
1: ได้ครับได้ครับแม
2: ่ อันรู้จักอยู่ตัวเนาะข้อมูลอยู่หันก็มี
1: มีครับแม่หมอนเด็ดแพง
2: จ้าจ้า
1: ตาแม่เดี๋ยวลูกไส้
2: ว่าหันก็เอาเด้ว่าหันก็เอาซีกล้องผุนเอบอย
1: แม่นครับพี่แม่
2: อันแต่ว่าแม่นอันในซื้อในน้ำบันหงพ่องอันแม
1: ่โ
2: อ้บันนี้หงพ่องสร้างเราเลยบอกให้เขาเอามันนี่ทั้งว่าแม่นซื้อแม่เด้
1: เออจ้าจ้า
2: เอาเสียมาให้ตัวน้อยน้อย
1: ครับผมเสียมันเป็นเสียพี่ใส่พี่ใส่แม่มีใส่เดียว
2: นี
1: ่
2: แม่ใส่กับว่าใดแม่อ้วนเน
1: า
2: ะ
1: พี่แม่อ้วนหลายทีป้าแต่เก่ามันโบกโบปันไหนก็ใส่ได้แล้วมันพี่ใส่เนี่ย
2: เออเอาบันนี้เอาปลาทุงเด้องวดก้อนก็เอาเสียได้เสียกับได้ผักแพร่แล้ว
1: ครับผมครับผม
2: จ้าเมื่อใดสิหอดเนี่ย
1: ลูกทรงออกให้มื้อนี้ช่างเร็วกับหอดมื้ออื่นยังสากะบ่เกินมื้อฮื้อได้ครับแม่เด้ออื
2: มเพิ่นนั่นมาบอกแม
1: ่ครับ
2: แม่สั่งให้
1: อือจ้ะจ้ะ
2: โอ้แม่เศร้าเพิ่นก็เลยอันพากันมาถามวุ่นวุ่นอยู
1: ่นั่นแหละอีแม่ไข้แม่นบ่ครับ
2: แม่นขาแม่นั่นไปหาหมอเขาว่ากระดูกเล้า
1: อือ
2: ยังบ่ได
1: ้ครับแม
2: ่หัวเข้าดันก็เจ็บก็เจ็บเขากำไปสูบหน้าหมอให้แม่อยู่หัวเข้านั่นน่ะ
1: เออ
2: เหตุก็บ่เศร้า
1: ครับแม
2: ่แม่ก็เลยมาชิมกาแฟสองซองแม่ลูกยังได้เลยแม
1: ่กินกาแฟก่อนครับ2กล่องลูกยางได
2: ้แม่น2ซอง
1: เอามาสั่งว่าแท้อีแม่
2: บ่เป็นกล่องเดี๋ยวๆหยัง
1: ป้าโทมาสั่งว่าแท้เอาบ่ให้เงึดคัก
2: แท้จังว่าผู้ใดเพิ่นก็เงึดแม่ได้ไปเสียหญ้าปูบักพริกได้แล้ว
1: อือตะก่อนนี่ก็คือนักเลยมันบ่แม่หมายถึงว่าไปไสมาไสบ่ได้เลย
2: โอ้ยแต่ก่อนนี่นอนอยู่เตียงเลยแม่บ่ได้ไปไสไปก็บ่ได
1: ้โอ้ยมาสั่งว่าแท้แม่หมอนโอ้ยดีใจ
2: นั่นแหละ
1: ครับแม่
2: แม่ก็เลยอันตัดสินใจเอามาจิ้มเบิ้งเชียร์แรกเอาควงเดี๋ยวมาล่องเบิ้งนะ
1: ครับแม่คือเห็นผลหนึ่งแต่สองซ่องแรกนี่มันบ่หมายถึงว่า
2: ไม่เห็นผลสองซ่องแรกเลยแล้ว
1: แม่เป็น
2: มายางได้
1: แม่เป็นมาหลายปีบ่ก่อนจะกินกาแฟก่อนครับนะไอ้เขาก็แก่ๆ
2: แม่เป็นมาได้3เดือน
1: เป็นมาได้3เดือนแล้วไปปัวหลายหมองแล้วบ่ไข้หยังสิบ่ครับ
2: โอ้ยหลายหมองแล้วไปกินยาน้ําหมอว่ากระดูกเล้าก็ไปฉีดยากินได้ก็น้ำมันปวดแม
1: ่
2: บัดมากินตัวนี้แล้วเศร้าปวดเลยแม่ตัวก็ยางได
1: ้โอ้ยดีใจครับอีแม่เอา
2: จะได้สามารถถาม
1: ครับ
2: วันนี้คู่อ้อยก็เลยถามแม่เพิ่นเป็นเนาะ
1: ครับผม
2: เมื่อวานเนี่ยก็เลยบอกคู่อ้อยให้โทรไปหาโรดไปหาเล่าดอกเอาโรดดอก
1: ครับอีแม่ขอบคุณอีแม่หลายๆ
2: เ
1: ด้อจ้าขอบคุณอีแม่ที่ช่วยประ
2: กาศมาสร้างอีกลากับเลโซ่
1: จ้าแม่ขอบคุณอีแม่หลายๆด้วยครับเด้อ
2: จ้า
1: จ้าจ้าแม่หมอนขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงครับ
2: จ้าที่สานละ
3: คุณแม่เพ็ญศรีครับ
4: จ้าแม่สั่งกาแฟนะจ้า
3: ได้ครับแม่อีแม่เอาจะกล่อง
4: แม่เอา4กล่อง
3: 4กล่อง 1,000 บาทคุณแม่เอาอะไรแถม
4: เอาผ่าคนหนูจ้า
3: เอาผ่าคนหนูเนาะแม่เนาะได้ครับแม่เพ็ญศรีครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้แม
4: ่อันแม่ว่าที่เว้าทูฟัง
3: ว่าจังได
4: อันน้ำตาลสะสมมันหลายบัดนี้หมอกับวิศวะบอกแม่ว่าควบคุมอาหารบัดนี้แม่ไม่กินกาแฟตัว
3: จ้า
4: น้ำเบาหวานแม่น้ำตาลสะสมแม่นั่นน่ะมันเจ็ดแม่ธรรมดามัน10พุ่นแม่ลูกแม่ก็เลยอยากเว้าทูฟังแม่ดีใจว่าซั่นก็ยังว่าเนาะ
3: มันลดลงก็คือดีขึ้นแม่นบ่แม่
4: แม่นมันดีขึ้นมันดีมันปกติหมอจนวายโอ้แม่ยายควบคุมอาหารได้ดีแท้หมอ
3: คือแต่ก่อนน่ะนี่ๆอันแม่เพ็ญศรีนี่คือเราคุมอาหารแล้วมันไม่ลงใช่มั้ยแม
4: ่จ้าจ้า
3: เออพอมากินกาแฟก่อนค่ำแล้วก็คือโอ้มันลงภูมิใจเนาะแม่เนาะ
4: แม่นแม่ดีใจว่าซั่นยังว่าหมอว่าจ้าจ้า
3: เออดีใจดีใจขอบคุณหลายๆ
4: แม่ดีใจโอ้แม่อยากเว้าสู่ฟังนี่สนอก
3: อีแม่กินต่อเนื่องด้วยครับแม่เพ็ญศรีเพราะว่าตัวนี้น่ะมันไม่ได้ไปกดน้ำตาลนะแต่ว่ามันไปกระตุ้นตับอ่อนให้ผลิตอินซูลิน ให้ร่างกายเฮาแข็งแรงปกติจังซี่แม่ครับแม่
4: จ้าจ้าจ้
3: ากินดีกินไข่เลยแม่กินต่อเนื่องเด
4: ้อแม่กินต่อเลยแม่สร้างรอจะเหมือดที่แม่ก็สร้างไว้สร้างไว้นี่แหละแม่ย่างมันเหมือดก่อนแม่ย่างผัดก่อน
3: เดี๋ยวนี้เหลืออยู่แค่4-500กล่องใกล้สิเบิดแล้วจังหน่อยก็สิได้ลงจองอีกแล้วแม
4: ่จ้าจ้าแล้วก็แม่ขอรูปแน่แม่อยากเห็นรูปบ่คือบ่ม่วนแท
3: ้ได้ครับเดี๋ยวลูกไส้เพิ่มรูปไปให้เด้อแม่เด้อขอบคุณแม่หลายยินดีน้ำเด้อแม่เด้อกับสุขภาพที่ดีขึ้นเด้อ
4: จ้าจ้า
3: ขอบคุณแล้วเนาะมันนี่ก็แม่ก็ค่ำมั่นใจแล้วเนาะ
4: แม่แม่แม่แม่ดีใจกันยังว่าบ่มีก็สิหาซื้อแล้วบ่เนี่ยสันดอกแม่ว่า
3: ครับแม่เอาขอบคุณคร
4: ับจ้าสวัสดีค่ะ
0: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: อนกับว่าหลับ
1: ปกติ
0: กินน้ำมือเศร้าจ้ะน้ำกินน้ำมือเศร้าจ้ะน้ำมือขึ้นกับนอนบ่หลับนะ
1: บ่ายปกติกันพ่อกินกาแฟก็คือพ่อสินอนบ่หลับเล่นบ่ครับพ่อนั่น
0: แม่นแม่นแม่นบ้านนี้พ่อมากินกาแฟบ่อยนะ
1: ครับพ่อ
0: กินข้าวกาแฟกินข้าวกาแฟนอนกะหลับดี
1: โอ
0: ้กินกินกับควบคู่กันกับกระแสสินนะ
1: ได้ย้อนได้ย้อนอยู่ตั
0: วพ่อว่าแข้งขานี่จะกี้พ่อย่างนี่สงขาอ่อนๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ฝนสงย่างย่างขาแข็งแรงก็เก่าอยู
1: ่นั่นดีนั่นดีมันจะได้ย้อนมันนั่นตัว
0: จังหวะผมว่ามันเพิ่นว่าดีนั่นผู้เพิ่นว่าดีนั่นผมกะว่าคือเพิ่นนั่นล่ะ
1: เพราะว่าเขากินกับเจ้าของแล้วเนาะพ่อเนาะเขาลองกินเอง
0: แล้วแม่นร้องเบิ่งแล้วผู้ใดกินกะว่ากะแพ้กินบ่ได้แพ้กับแพ้นั่นผมที่แรกผมกิน2 1 3เที่ยผมนี้ผมย่านผมแพ้คือกาแฟทั่วไป
1: อ๋อหมายถึงว่าอีพ่อกําลังอธิบายฟังว่าผู้ใดเคยแพ้กาแฟเคยกินกาแฟบ่ได้เนาะพ่อเนาะ
0: แม่นเว้าผู้เพิ่นฟังนะถ้าเพิ่นนั่นออกถ้าเพิ่นออกกันฟังอยู่นี่เพิ่นก็สิรู้จักอยู่
1: บัดนี้พ่ออ
0: ยากว่า
1: คือที่แรกพ่อแบ่งกิน2 1 3เที่ยเพราะว่าย่านเจ้าของแพ้ย่านเจ้าของนอนบ่หลับคือกาแฟอื่นว่าซั่นเถาะ
0: แม่น
1: กินได้โดนปานใดบัดนี้ค่อยเพิ่มปริมาณขึ้นโดนบันไดพ่อค่อยเพิ่มปริมาณขึ้น
0: กินเบิดเป็นก้องก็รู้สึกแล้ว
1: โอ้เบิดเป็นก้องรู้สึกเบาตนเบาตัวเฮาเลยเป็นบ่พ่อ
0: เบาตนเบาตัวย่างก็ง่ายแล้วก็กินข้าวก็แซ่บนอนก็หลับเมื่อกี้พ่อว่าพ่อนอนนี่นอนขึ้นตื่นนึงนี่นอนอีกสิบ่หลับเด้อจังเช้านี่ตื่นแต่ 18:00 น. 14:00 น. นอนถ้ามันแจ้งคือที่บ่อยเจ้าก็ว่าจะคิดว่าโอ้เฒ่ามาแล้วบ่มักนอนอิ่มง่ายว่าซั่นบ่แม่นบัดมากินกาแฟบ่อยนี่นอนดีบัดน่ะนอนได้ก็บ่อิ่ม
1: ครับ
0: ผู้เฒ่านอนบ่หลับนะให้เพิ่นได้ยินรวดให้เพิ่นได้ฟังผู้เฒ่านอนบ่ใครหลับเด้อ
1: คร
0: ับ เพิ่นนอนแต่นอนอิ่มไว้ผม70แล้วน่ะปีนะ
1: ว้าดิพ่อนั่น70แล้วที่พ่อมั่นใจเลยเพิ่นบอกบัดนี้ว่ากาแฟกวนค่ํานี่คือตอบโจทย์สุขภาพผู้เฒ่าเห็นบ่พ่อ
0: แม่นผู้เฒ่านอนบ่หลับนั่นน่ะ
1: ผู้บ่เคยกิน
0: นอนบ่ได้หลับนะ
1: นอนบ่หลับนี่คือกินกาแฟก่อนครับนี่อยู่พ่อการันตีเลยแม่นบ่
0: แม่นการันตีเลย
1: ครับผม
0: ให้เพิ่นโทรมาถามให้เพิ่นมาถามพ่อโลดโทรมาถามพ่อโลด
1: ครับ
0: พ่อยืนยันให้เลยแล้วกาแฟพ่อก็ยังอยู่ที่5 200ว่าเดี๋ยวนะแต่ว่าพ่อสิตั้งอีกอยู่มื้อน่ะ
1: ครับผม
0: พ่อสิตั้งอีกอยู่ผู้ได้กินแล้วนี่ผู้ได้กินแล้วนี่สิบ่เซากินกาแฟใบนะ
1: ขอบคุณ
0: พ่อย่านยังว่าเจ้พ่อย่านตั้งแต่อันโรงงานเขาผลิตบ่ทัน
1: แม่นี่ลีพ่อตอนนี้ก็ซาลูกสั่งไปแล้วลูกก็รออยู่นี่เพราะว่าสั่งกล่องไปก็ต้อง2อาทิตย์พอซัวเขาสิผลิตซัวผลิตแล้วเราก็ต้องส่งได้พ่อต้องส่งให้กสทช.ต้องส่งให้อย.ต้องส่งให้ไอ้เขาเจ้าตรวจสอบเบิดทุกอย่างสคบครับผม
0: พ่อฟังซุมือเด้แต่ว่าบ่อยากกันโทรเข้าเพราะว่าเพิ่นขอเพียงหลายใจนั่นอยากฟังอยากขอเพลงซุมือพุ่นแล้ว
1: ขอได้ครับพ่อมักอยากฟังกับขอโทรมาขอได้ครับ
0: จังว่าเมื่อนี้พ่อจะติดฟังอีกนี่น่ะ
1: เอาพ่อเอาจะกล้องครับมื้อนี้ครับ
0: สิฟัง4กล้อง
1: กาแฟ4กล้อง 1,000 บาทที่พ่อเอาหยังแถม
0: เอาผ่านคนหนูสีเลือดนกก็ได้สีแดงก็ได้สีเลือดนกก็ได
1: ้แดงกับเลือดนกบ่มีพ่อช่วงนี้หายากบัดที่นี่มันมีเป็นสีน้ำตาลงามๆในพ่อได้เราไป
0: เออสีน้ำตาลก็ได
1: ้เนาะเป็นสีน้ำตาลวันนี้พ่ออยากฟังเพลงหยังครับ
0: สาวเฒ่าอกหัก
1: สาวเฒ่าอกหักเนาะพ่อเนาะอาจจะลูกเปิดให้เด้อ
0: ครับ
1: แต่เล่นตัวเพิ่นเนาะพ่อเนาะสาวเฒ่าอกหักเนาะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณที่พ่อหลายๆครับพ่อนั่นดีให้ขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ถึงไทยก่อนค่ำครับ
2: ครับผมมันสั่งกาแฟนะครับ4กล่อง
1: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทเอาหยังแถมครับ
2: ครับเอาน้ำมันน้ำมันเขียวครับ
1: แถมเป็นน้ำมันเขียวมันบ่ครับ
2: ครับผม
1: เคย
2: สั่งแต่ว่าผมเปลี่ยนเบอร์ใหม่พ่อท้องจันทร์กิ่งทอง
1: เดี๋ยวๆลูกขอเบอร์ใหม่เด้อพ่อท้องจันทร์นามสกุลหยังก่อครับ
2: นะท้องจันทร์กิ่งทอง
1: กิ่งทองบ้านเลขที่เท่าใดฮึพ่อ
2: บ้านเลขที่242
1: 242หมู่ใดครับ
2: หมู่10
1: หมู่10
2: ตำบลแร
1: ่แร่อำเภอ
2: พังคูน
1: พังคูน
2: นคร
1: จังหวัดสกลนครไปโทรกับเบอร์นี้แล้วพ่อเนาะ
2: ครับผมเคยสั่งมากินนี่ตามที่เดือนขึ้นน่ะล่ะบาดนี้ที่ว่าบาดนี้เขาก็เลยว่ามันแพงว่าซั่นก็เลยหยุดไปกินที่ห่อไม้บาดนี
1: ้เ
2: ออครับไปกินที่ห่อไม้มันบ่ถูกเลยบาดก็เลยกลับมาหาก่อนค่ําอีกจะว่าผมฟังรายการคุ้มมือดอกฟังตั้งคืน
1: ครับพี่พ่อของถูกของถูกมันก็บ่ค่อยดีดอกพี่พ่อเอ้ยอันนี้มันก็ใช้สมุนไพรหลายตัวมันก็เลยราคามันก็เลยอยากสูงแน่แต่ว่ากินแล้วมันก็ตอบโจทย์สุขภาพเฮาเนาะพ่อเนาะ
2: ครับกินแล้วตอบตรวจบ้านกินข้าวก็แซ่บนอนก็หลับแขนขาก็บ่ปวดบ่หยังหั่นนะ
1: อืมครับพี่พ่อครับ
2: มากินอยู่ห้องอื่นนอนก็บ่หลับแต่นี่ข้าวกินเบิดมื้อละท่อกำปั้นมานี่ล
1: ่
2: ะ
1: เอาๆๆเดี๋ยวลูกสิเฝ้าส่งให้พี่พ่อก่อนค่ําไปกินเด้อ
2: ครับผม
1: ครับพ่อ
2: กินก่อนนี่ล่ะติดต่อเนื่องบ้าน
1: ครับพ่อกินต่อเนื่องเด้อพ่อเด้อดูแลสุขภาพพ่อต่อเนื่องเด้อ
2: ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: เงินเดือนผู้เฒ่าก็บ่พอนะก็สิว่าแพงเงินเดือนผู้เฒ่าก็600นึง
1: ครับอีพ่อ
2: แต่ว่ากีดยางล่ะว่ากับยายเพิ่นกับยาย2คนนั่นกีดยาง
1: ครับผมเฮาก็ได้สุขภาพพ่อดอกพ่อเฮาซื้อแนวอื่นก็บ่ได้สุขภาพจังซี่ดอกเนาะ
2: ครับผม
1: ครับขอบคุณพ่ออีพ่ออีแม่เด้อ
3: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090 292 7444 090 292 7444

0: มชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: จ้าอันแม่ปฏิบัติให้ฟังแม่ไปหาหมอมังลาดหมอนับไปมันมา
1: จ้าแม
0: ่มาที่แม่ก็ไปเจาะเลือดตรวจทุกอย่างคือแนวดีเบิร์ดคือแนวนะ
1: มา
0: บ่อย
1: โอ
0: ้
1: ย
0: ขัดเนื้อว่ากาแฟจะเป็นดีจังวะ
1: โอ้ยกาแฟ
0: มันทำไง
1: ในยอดที่จะสนุกเนาะ
0: จ้าคลายบ้านก็ดี
1: อืม
0: เบาหวานกับน้ำตาลก็98นึง
1: โอ้ปกติเลย
0: ดีเบิร์ดคือแนว
1: โอ้ครับแม
0: ่ไตดี
1: ครับ
0: ท่านใจดีไขมันก็ดีแม่ไปกินนี้อย่างมากคือดีแท้ว่าคือรถคือรถได้ดีแท้ท่านแม่ก็ว่าว่าอย่างดอก
1: ครับแม่
0: ว่าแม่ก็รถได้กินเลยแม่ได้วางสิล่ะ
1: ครับครับ
0: มีรถคือแม่ไว้แม่ก็ดีใจที่แม่ก็ที่กินไปเรื่อยๆนะ
1: เออหมอจะได้ถามที่ไปเฮ็ดอีหยังมาที่แม่
0: จ้าไปเฮ็ดอีหยังมาน้ำตาลก็ดีเบาหวานก็ดีอีหยังดีเบิดคือแนวใจก็ดีว่าท่านว่าแม่ก็ดีใจ
1: ครับแม่
0: หมู่บ้านนี้เราไม่ไปนะ
1: อืม
0: ครับที่โทรมาหาวันทั่วมากระพุ่นกับแปดยังเนาะแม่มามันคนหลายจอเลือดสินยายตรวจเงี้ยวตรวจยังเบิดคือแนว
1: เพราะว่าเบิดมือเบิดเวียนแล้วคันมันไปหาหมอนะมันบ่แล้วง่ายแล้ว
0: ดีครับดีสนุก
1: เออ
0: ชอบบอกว่าบ่อยตั้งกันหน้าไว้กันแม่ว่า
1: โอ้ยสื่นใจสื่นใจได้ยินยังสิครับ
2: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 044-090-292-744สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปากเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai
1: ยืมเงินแน
2: ่บ่มีดอก
1: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่เอา 20,000 เด
2: ้อบ่มีดอก
1: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
2: ยังว่าบ่มีดอก
1: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
2: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
1: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
2: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
1: โอ้ยผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
2: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
1: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
2: จมหยังจมหยัง
1: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
2: เออแล้วไป
3: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
4: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
5: ถึกเส้นบ่จ้า
4: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนข้างดีขนาด
5: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
4: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
5: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ําเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
4: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
5: จ้า

สวัสดีค่ะเภสัชโมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงๆด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ๊คบ่าวไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: กูเอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ่าวไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไส้เฮ็ดเปียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอกคุณที่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง 090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

เต็กในงานศพมีจุดประสงค์อะไรสมภารวัดไทยง้างถามสมภารวัดป่ามะม่วงท่านพระครูตอบว่าผมถามคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยดูเขาบอกว่าเพื่ออุทิศให้ผู้ตายอย่างคนมีเงินมากๆหรือพวกเศรษฐีนะครับเวลาเขาเผากงเต็กครั้งหนึ่งๆหมดเงินไปตั้งหลายแสนผมยังเสียดายแทนทำไมถึงแพงนักที่เมืองจีนไม่แพงอย่างนั้นเจ้าอาวาสวัดไทง้างบอกกล่าวโยมเสียมซึ่งนั่งฟังอยู่ด้วยจึงพูดขึ้นเป็นภาษาจีนเพื่อรับรองคำพูดของท่านพระครูว่าไม่แพง

สมภารวัดไทยง้างไม่อยากเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อเพราะหลักฐานเป็นคนบอกเองนี่ขนาดหนูไม่ได้เป็นเศรษฐีนะคะถ้าเป็นคงก็จะเผาเป็นล้านเหมือนกันหลักฐานยังคงยืนยันลองบอกมาสิว่าทำไมต้องเผาเงินทิ้งหมากไม้อย่างนั้นสมภารวัย80เศษอยากทราบรายละเอียดไม่ได้เผาทิ้งนะคะหลวงพ่อแต่เราส่งไปให้คนตายใช้เราเอากระดาษมาทำเป็นตึกเป็นคนใช้เป็นรถเบนซ์เป็นเครื่องบินเป็นเงินเป็นทองมากมายก่ายกองเพื่อจะให้คนตายเอาติดตัวไปใช้ในโลกหน้าเขาจะได้ไปเกิดเป็นเศรษฐีอีกหรือคนที่ไม่ได้เป็นเศรษฐีก็จะได้ไปเกิดเป็นเศรษฐีเพราะมีพร้อมทั้งตึกรามบ้านช่องรถเบนซ์เครื่องบินแล้วก็ข้าทาสบริวารโยมเสียมอธิบายฉอดๆตามประสาคนช่างพูดพวกที่มีอาชีพทำกงเต๊กขายรวยกันเลยละครับหลวงพ่อถ้าเผากระดาษกันทีนึงเป็นแสนเป็นล้านแบบนี้คนทำกงเต๊กขายก็รวยแย่ท่านพระครูให้ข้อสังเกตแต่อาตมาว่าโง่นะคนที่เอาเงินไปเผาทิ้งตังหมากไม้ไก่กองนั้นโง่มากคนฉลาดเขาไม่ทำกันเจ้าอาวาสวัดไทน้ำพูดตรงไปตรงมาทำไมหลวงพ่อมาว่าฉันโง่ทำบุญอุทิศให้พ่อแม่เป็นเรื่องโง่เง่าเต่าตูนหรือโยมเสียมเริ่มโกรธความโกรธทำให้หล่อนกลับมาพูดภาษาไทยเพื่อจะเน้นว่าบัดนี้หล่อนเปลี่ยนสรรพนามจากหนูมาเป็นฉันและหากผู้ที่หล่อนพูดด้วยไม่ใช่พระหล่อนจะเปลี่ยนเป็นกูโทษฐานที่มาว่าหล่อนโง่ก็คนเอาเงินมาเผาทิ้งทีละมากมายอย่างนั้นเป็นคนโง่หรือคนฉลาดล่ะตอบอาตมามาสิสมภารวัย80เศษพูดด้วยเสียงปกติไม่สนใจอาการโกรธขึ้นตึงปังของหล่อนฉันไม่ได้เอาเงินมาเผาทิ้งแต่ฉันทำบุญไปให้เตี่ยฉันคนที่กตัญญูต่อพ่อแม่เป็นคนโง่อย่างนั้นหรือหล่อนเถียงไม่ลดละคนที่มีความกตัญญูอาจโง่หรือฉลาดก็ได้แต่คนที่เอาเงินไปเผาทิ้งนั้นโง่อย่างเดียวไม่อาจเรียกว่าคนฉลาดได้เลยก็ฉันบอกแล้วว่าฉันทำบุญไปให้เตียแล้วหลวงพ่อจะมาว่าฉันโง่ได้ยังไงท่านพระครูเห็นเรื่องจะลุกลามไปกันใหญ่โตจึงถามภิกษุวัย80เศษว่าหลวงพ่อครับคนในประเทศจีนเขาเผากงเต๊กด้วยจุดประสงค์อะไรครับสมภารวัดไทยง้างตอบว่าเพื่อเตือนสติคนเป็นมิใช่เพื่ออุทิศให้คนตายการเผากระดาษที่ทำเป็นรูปบ้านรูปรถหรือทรัพย์สมบัติใดๆก็ตามมิได้หมายความว่าเผาส่งไปให้คนตายใช้เพราะเห็นกันอยู่ว่ามันเป็นไปไม่ได้จุดประสงค์ที่แท้จริงของการเผากงเต๊กก็เพื่อเตือนสติคนเป็นให้เห็นสัจธรรมของชีวิตว่าคนเราเมื่อตายลงก็ไม่สามารถเอาอะไรติดตัวไปได้แม้แต่อย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือข้าทาสบริวารสิ่งที่จะติดตัวไปได้มีแต่บุญกับบาปเท่านั้นเรื่องนี้ยังมีคนเข้าใจผิดกันอยู่มากกลับเมืองไทยแล้วท่านพระครูช่วยสอนญาติโยมเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยพวกเขาจะได้เข้าใจอย่างถูกต้องจะได้ไม่เอาเงินไปเผาทิ้งทีละเป็นแสนเป็นล้านเอาเงินส่วนนั้นไปทำบุญทำกุศลแล้วอุทิศไปให้ผู้ตายจะดีกว่าครับหลวงพ่อผมจะนำเรื่องนี้ไปสอนญาติโยมโดยเฉพาะคนจีนที่วัดผมมีคนจีนมาทำบุญเป็นประจำผมหมายถึงคนจีนที่บรรพบุรุษมาตั้งหลักปักฐานในเมืองไทยพวกเขามีศรัทธาประสาทกันดีผมชอบคนจีนเพราะพวกเขาขยันทำมาหากินหนักเอาเบาสู้คนไทยเสอีกยังสู้ไม่ได้เพราะคนไทยชอบสบายเลยค่อนข้างจะเกียจคร้านโบสถ์วัดป่ามะม่วงก็สร้างโดยคนจีนนะครับชื่อกิมเหลียงกับกิมจือมีหลักฐานฝังอยู่ที่ใต้โบสถ์ผมเห็นภาพเขียนของกิมเหลียงกับกิมจือด้วยแล้วแปลกนะครับหลวงพ่อที่พื้นโบสถ์มีหลุมเล็กๆมีน้ำขังผมลองเอาช้อนมาตักชิมดูได้รสแปลกๆจึงตั้งปณิธานว่าจะต้องค้นหาที่มาของน้ำให้ได้แล้ววันหนึ่งก็เกิดนิมิตที่หูว่าน้ำที่ขังอยู่ในหลุมเป็นน้ำที่อยู่ในบ่อน้ำทิพย์วัดไทยง้างเมืองสัวเถาผมจะได้ไปพบในปี2525ซึ่งบัดนี้ผมก็ได้มาแล้วทุกอย่างเป็นไปตามนิมิต

ียงแต่ผมยังไม่เห็นบ่อน้ำทิพย์ท่านพระครูจะได้เห็นอย่างแน่นอนประเดี๋ยวฉันเพลนแล้วผมจะพาไปดูบ่อน้ำทิพย์น่าแปลกนะครับเวลาจะเกิดอะไรขึ้นกับผมมักจะมีนิมิตล่วงหน้ามาก่อนไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้นะครับหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงพูดอย่างยินดีสำหรับท่านพระครูทุกอย่างย่อมเป็นไปได้เสมอเพราะท่านอบรมกายอบรมจิตมาเป็นอย่างดีเพียงเห็นหน้าท่านครั้งแรกผมก็รู้แล้วว่าท่านไม่ใช่พระธรรมดาสามัญท่านมีอะไรที่พิเศษไปกว่าบรรพชิตรูปอื่นๆที่ผมเคยเห็นผมก็มีความรู้สึกต่อหลวงพ่อแบบเดียวกันนี้หลวงพ่อก็ไม่ใช่พระธรรมดาที่ผมเคยพบแต่เป็นผู้ที่อบรมกายอบรมจิตมาอย่างดีท่านพูดกับญาติโยมที่เป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยว่าโยมโชคดีที่มาพบพระสุปฏิปันโนหลวงพ่อรูปนี้ท่านเป็นพระที่น่าเคารพเลื่อมใสเพราะฉะนั้นจะต้องให้ความเคารพนอบน้อมท่านจะได้เป็นมงคลกับชีวิตนี่แหละที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ในมงคลสูตรว่าสมนานันจะทัศนังเอตมังคลมุตตมังการพบเห็นสมณะเป็นมงคลอันสูงสุดเมื่อมาพบมงคลแล้วก็ต้องนำมงคลเข้าตัวไม่ใช่นำออกท่านตั้งใจจะปรามโยมเสียมมิให้ต่อล้อต่อเถียงกับเจ้าอาวาสวัดไทงังเพราะจะไม่เป็นมงคลกับตัวหล่อนเองโยมเสียมจึงพูดกับภิกษุวัย80เศษด้วยภาษาจีนว่าหลวงพ่อคะหนูต้องขอขมาลาโทษที่บังอาจเถียงหลวงพ่อต่อไปนี้หนูจะไม่ทำอย่างนั้นอีกยกโทษให้หนูด้วยหล่อนกราบท่าน3ครั้งอย่างสำนึกผิดสมภารวัดไทยง้างยิ้มนิดๆอย่างผู้สูงอายุที่ใจดีท่านพูดกับโยมเสียมว่าอัตมาขอชมเชยที่โยมมีความเห็นถูกต้องความเห็นถูกต้องย่อมนำไปสู่การกระทำและการพูดที่ถูกต้องอาตมารู้ว่าแท้จริงโยมเป็นคนฉลาดแต่ที่ว่าโง่นั้นเฉพาะเรื่องที่โยมเอาเงินมาเผาทิ้งเท่านั้นต่อไปนี้โยมก็เลิกเผาเงินทิ้งได้แล้วจะได้ฉลาดหมดทุกเรื่องดีไหมดีค่ะหลวงพ่อโยมเสียมยอมรับอย่างน่าชื่นตาบานแล้วถือโอกาสถามท่านว่าหลวงพ่อคะผัวไม่ดีนี่อย่ากับมันเลยดีไหมคะไม่ดีผัวเมียต้องรักใคร่ปรองดองเป็นทองแผ่นเดียวกันลูกเต้าจะได้รู้สึกอบอุ่นถ้าเลิกร้างกันลูกจะมีปัญหาแต่มันเลวนี่คะหลวงพ่อมันกินเหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันแล้วก็ไม่ทำมาหากินหากพูดภาษาไทยหล่อนจะใช้คำพูดว่าไม่ทำมาหาแดกแต่ภาษาจีนมีคำจำกัดหล่อนจึงไม่สามารถพูดเพื่อความสะใจได้เจ้าอาวาสวัดไทยง้างไม่พูดกับหล่อนตรงๆหากพูดกับเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงว่าท่านพระครูเห็นด้วยกับผมไหมสามีจะดีอยู่ที่ภรรยาลูกๆจะดีก็อยู่ที่แม่ถ้าแม่บ้านดีสักอย่างสามีกับลูกๆต้องดีจะไม่มีเสียเลยเห็นด้วย 100% เลยครับหลวงพ่อลูกศิษย์ผมหลายคนได้เป็นนายพลเพราะแม่บ้านดีผมจึงตั้งเป็นสูตรว่าถ้าภรรยาดีสามีเป็นนายพลได้ถ้าภรรยาไม่ดีรับรองสามีเป็นนายพลไม่ได้ผมพิสูจน์มาหลายรายแล้วผมสอนลูกศิษย์เสมอว่าแม่บ้านที่ดีจะต้องมีความอดทนอดได้ทนได้สามีเขาจะไปสำมะเลเทเมาที่ไหนก็ช่างเขาเราต้องดูแลลูกให้ดีแล้วที่สามีเจ้าชู้ก็ไม่ต้องไปตามให้เสียเวลาปล่อยไปเลยจะไปเอาคนชั่วเข้าบ้านทำไมจริงไหมโยมท่านถามโยมเสียมจริงค่ะหลวงพ่อสามีฉันเจ้าชู้มากเวลามีเงินไม่เคยมาให้เห็นหน้าเลยหมดเงินนั่นแหละถึงได้กลับบ้านหน้าแห้งกลับมาเลยถูกผู้หญิงไถเงินจนหมดตัวเงินไม่หมดเป็นไม่ยอมกลับโยมหมวยถือโอกาสพูดบ้างเพราะเป็นฝ่ายฟังมา2วันแล้วโยมทำยังไงล่ะชี้หน้าด่าตั้งแต่เข้าประตูบ้านมาเลยหรือเปล่าท่านพระครูถามเพราะรู้ว่าสตรีที่มากับคณะนักท่องเที่ยวคณะนี้มี2คนทำดังเช่นกล่าวท่านต้องการสอนพวกเขาทางอ้อม
ฉันก็ไม่ว่าอะไรเขาหรอกค่ะโตๆด้วยกันแล้วคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาตั้ง50ปีย่อมรู้ดีรู้ชั่วด้วยตัวของเขาเองฉันจึงไม่ว่าให้เสียเวลาเขาจะไปจะมาก็เรื่องของเขาเราก็ทำหน้าที่ของเราไปฉันดูแลลูกอบรมสั่งสอนให้เขาเป็นคนดีไม่เคยทะเลาะกับสามีให้ลูกเห็นกับสามีฉันก็ยิ้มแย้มแจ่มใสพอเขามาบ้านฉันก็จะถามว่าทานข้าวมาหรือยังถ้ายังก็จะยกสำรับมาตั้งไม่เคยบ่นว่าหรือพูดจากระทบกระเทียบเปรียบเลยแล้วก็ไม่เคยสอนลูกให้เกลียดพ่อหลวงพ่อเชื่อไหมคะฉันทำได้อย่างนี้ความดีเลยไปตกที่ลูกฉันมีลูก5คนได้ดีหมดเลยคนโตเป็นนายแพทย์คนที่2เป็นวิศวกรคนที่3กับคนที่4เป็นคู่แฝดกันจบอักษรศาสตร์ส่วนคนเล็กเป็นเภสัชกรเพิ่งจบเมื่อปีกลายฉันถึงได้มาเที่ยวได้เพราะหมดภาระแล้วลูกๆเขาลงขันกันเป็นค่าใช้จ่ายคนไหนเงินเดือนมากก็ให้มากหน่อยคู่แฝดที่จบอักษรศาสตร์เป็นผู้หญิงนอกนั้นเป็นผู้ชายต่อไปฉันก็จะมีเขย2สะใภ้3แต่อาจจะมีเฉพาะสะใภ้ก็ได้เพราะลูกสาวคู่แฝดเขาบอกว่าไม่อยากแต่งงานกลัวจะได้สามีแบบพ่อเขาพอมีโอกาสได้พูดโยมหมวยก็ตีตัวพูดอยู่คนเดียวประหนึ่งว่าจะชดเชยกับที่ไม่ได้พูดมา2วันผู้ชายไทยเป็นแบบนี้กันมากหรือเจ้าอาวาสวัดไทงั้งถามท่านพระครูเพราะท่านจะต้องวินิจฉัยความอย่างยุติธรรมหากถามพวกโยมผู้หญิงพวกหล่อนคงจะช่วยกันพูดจนเกินความจริงไปเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงพูดจากประสบการณ์ของท่านว่าส่วนใหญ่เป็นอย่างที่โยมหมวยเล่ามาครับหลวงพ่อนับวันผู้ชายไทยก็ขาดความรับผิดชอบลงไปทุกทีมีพวกแม่บ้านมาปรับทุกข์กับผมมากมายผมก็แนะนำให้แก้ปัญหาด้วยการมาเข้ากรรมฐานบางคนก็แก้ปัญหาได้เพราะปฏิบัติอย่างจริงจังส่วนคนที่มาปฏิบัติเพื่อแก้บนก็ต้องผิดหวังกลับไปเพราะการปฏิบัติต้องทำอย่างจริงจังจึงจะเกิดปัญญาแก้ปัญหาได้ถ้าทำจิ้มจิ้มจ้ำจ้ำแล้วก็เลิกปัญญาก็ไม่เกิดเมื่อปัญญาไม่เกิดก็หาทางออกให้กับปัญหาไม่ได้บางคนก็เลยกลายเป็นโรคประสาทบ้าบอคอแตกไปตามกรรมของเขาแต่บางคนยิ่งร้ายไปกว่านั้นคือหาทางออกด้วยการฆ่าตัวตายคิดว่าสามีจะต้องเสียใจแต่เท่าที่ผมทราบสามีเขาก็อยู่กับผู้หญิงคนใหม่สบายไปลูกเต้าก็ถูกทิ้งเพราะขาดทั้งพ่อทั้งแม่ส่วนคนตายนึกว่าจะหมดปัญหาที่แท้ก็ไปตกนรกหมกไหม้ผมวิจัยมาแล้วนะครับหลวงพ่อคนที่ฆ่าตัวตายต้องไปตกนรก500ชาติและเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ต้องฆ่าตัวตายติดๆกันถึง7ชาติถึงจะหมดกรรมการไปตกนรกเป็นผลของกรรมการฆ่าตัวตายติดกัน7ชาติเป็นผลของเศษกรรมผมไม่เคยคิดฆ่าตัวตายเลยเพราะขนาดเศษกรรมก็ยังน่ากลัวถึงปานนี้ท่านถือโอกาสสอนพวกญาติโยมผู้หญิงที่มากับคณะท่องเที่ยวซึ่งมีทั้งหมด35รูปคนเป็นพระภิกษุ5รูปคฤหัสถ์ชาย5คนนอกนั้นเป็นสีกาซึ่งมีจำนวนมากที่สุดโยมผู้หญิงจำไว้นะอย่าไปฆ่าตัวตายต้องทำอย่างที่โยมหมวยทำสามีเขาจะไปกินเหล้าเจ้าชู้ที่ไหนก็เรื่องของเขาเราดูลูกให้ดีลูกเขาจะได้มีกำลังใจแล้วก็ไม่ต้องไปตามหึงตามหวงให้เสียเวลาจะไปเอาคนชั่วเข้าบ้านทำไมต้องเอาคนดีเข้าบ้านถึงจะถูกหมายความว่าอย่างไรคะโยมเฮียวัย44ถามหล่อนก็มีปัญหาเช่นเดียวกับโยมหมวยแต่ไม่ได้แก้ปัญหาแบบเดียวกับโยมหมวยนั่นคือพบหน้าสามีเมื่อไรก็ด่าเมื่อนั้นจนลูกๆตั้งสมญาว่าหมาม้าจอมด่าแหลกท่านพระครูรู้ความเป็นไปในครอบครัวหล่อนและท่านพอจะช่วยได้จึงบอกหล่อนว่าถ้าอยากรู้ก็ต้องไปเข้ากรรมฐานที่วัดป่ามะม่วงกรรมฐานคืออะไรคะหล่อนไม่เข้าใจเพราะไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนถึงอาตมาบอกไปโยมก็ไม่เข้าใจอยู่ดีพระกรรมฐานไม่ใช่เรื่องที่จะนำมาบอกเล่า90กันแต่เป็นเรื่องของการปฏิบัติอาตมารับรองว่าถ้าโยมไปเข้ากรรมฐานสามีโยมจะกลับร้ายกลายเป็นดีได้ไม่มีทางหรอกค่ะหลวงพ่อไม่มีทาง
คนอย่างสามีหนูไม่มีทางกลับเป็นคนดีได้เพราะมันชั่วเสียจนชินเรียกว่าความชั่วเข้าไปในตัวมันทุกขุมขนไม่มีส่วนไหนที่ในตัวมันที่ความชั่วจะเข้าไปไม่ถึงอย่าว่าแต่กรรมฐานเลยต่อให้พระอินทร์ตัวเขียวๆมาโปรดมันก็ไม่มีทางดีได้หลวงพ่อเชื่อหนูเถอะจะเชื่อได้ยังไงยังไม่ได้พิสูจน์ต้องพิสูจน์เสียก่อนถึงค่อยเชื่อเอาอย่างนี้นะให้โยมไปเข้ากรรมฐานตามที่อาตมาแนะนำถ้าสามีเขาไม่เปลี่ยนอาตมาค่อยเชื่อตกลงไหมตกลงก็ได้ค่ะแล้วหลวงพ่อจะรู้ว่ามันชั่วขนาดไหนจะชั่วจะดีเขาก็เป็นสามีเราโยมอย่าเอาสามีมาประจานอย่างนี้บาปมากรู้ไหมได้ยินว่าบาปโยมเฮียชักกลัวจึงเลิกประจานสามีท่านพระครูจึงถามเจ้าอาวาสวัดไทงังว่าที่เมืองจีนเป็นอย่างไรบ้างครับหลวงพ่อสามีภรรยารักใคร่กลมเกลียวกันดีไหมครับสมภารวัย80เศษตอบว่าเท่าที่ผมเห็นส่วนมากดีผู้ชายที่นี่ก็รับผิดชอบครอบครัวแล้วผู้หญิงก็ให้เกียรติสามีไม่เอาสามีไปด่าให้คนอื่นฟังท่านไม่เห็นด้วยกับการกระทำของโยมเฮียคนที่ถูกลูกตั้งสมญาว่ามาม้าจอมดาแลบถึงกับหน้าจ่อยลงไปทันทีท่านพระครูรู้สึกสงสารจึงเปลี่ยนเรื่องสนทนาเสียทันใดตกลงว่าฉันเพลแล้วหลวงพ่อจะพาผมไปชมบ่อน้ำทิพย์ใช่ไหมครับแล้วโยมที่มากับผมจะได้ชมด้วยหรือเปล่าครับท่านเอื้อเฟื้อมาถึงญาติโยมเพราะรู้ว่าสมภารวัดไทยง้างจะให้เฉพาะบรรพชิตเข้าชมเท่านั้นปกติเราไม่อนุญาตให้คนต่างชาติเข้าชมผมก็เลยคิดว่าจะพาไปเฉพาะพระตอบอย่างเกรงใจต่างชาติที่ไหนล่ะหลวงพ่อชาติจีนเหมือนกันแถมยังถือศาสนาเดียวกันอีกด้วยโยมเสียมพูดด้วยภาษาจีนหวังจะเอาใจท่านสมภารผมว่าโยมเสียมเขาพูดถูกนะครับหลวงพ่อแล้วญาติโยมที่มานี่ก็เป็นคนไทยเชื้อสายจีนทั้งนั้นนึกว่าเห็นแก่ผมสักครั้งเถิดนะครับท่านขอร้องพลางร่ายพระคาถาสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีในใจเมตตคุณังอรหังเมตตาเมตตคุณังอรหังเมตตาตกลงผมอนุญาตที่อนุญาตนี่ไม่ใช่เพราะเห็นแก่ท่านหรอกนะแต่ท่านเล่นว่าคาถามหานิยมในใจแบบนี้ผมก็ใจอ่อนน่ะสิสมภารวัดไทงั้งพูดอย่างรู้ทันท่านพระครูจึงได้แต่ยิ้มเขินๆ

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทําจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สําหรับบํารุงสายตาก่อนค่ํารับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระไสเซนตราก่อนค่ําครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ําร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยนำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี่กวยเอาดากขึ้นก้อนเอากระไสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: เดี๋ยวนุ่มบอยสิมาเว้าถึงคุณสมบัติหรือว่าส่วนผสมที่มีในกาแฟก้อนคำแต่ละตัวละสิมาแจกแจงสู่ฟังว่าแต่ละตัวนี่มันมีประโยชน์จังไหนแน่กาแฟก้อนคำเป็นกาแฟสมุนไพรที่อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% นะครับเฮาคัดสรรกาแฟอาราบิก้าแท้นะฮะซึ่งกาแฟอาราบิก้าเนี่ยครับคุณสมบัติเด่นของกาแฟอาราบิก้าคือจะหอมกลมกลมได้รสชาติกาแฟแท้ครีมเทียมสกัดจากมะพร้าว มันรสชาติดีและก็ช่วยเผาผลาญลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยอินูลินเนี่ยครับจะซอยกระตุ้นการผลิตอินูลินซอยควบคุมน้ำหนักคอลลาเจนไดเปปไทด์ซอยบำรุงกระดูกและคอต่อร่วมไปถึงคอลลาเจนไตเปปไทด์อันนี้จะซอยลดริ้วรอยและกระตุ้นการเกิดหรือสร้างอิลาสตินในชั้นผิวหนังแคนเบอร์รี่อันนี้อุดมไปด้วยวิตามินซีซอยเรื่องซอยให้ผิวพรรณชุ่มชื่นง่าดำซอยชะลอวัยครับคงความอ่อนเยาว์ป้องกันการเกิดโรคหัวใจเห็ดหลินจือซอยเสริมภูมิคุ้มกันทำให้ร่างกายแข็งแรงโสมนะเสริมสร้างการทำงานของสมองปรับสมดุลของการไหลเวียนของเลือดกระบองเพชรอันนี้ซอยดูดซึมไขมันเข้าสู่ร่างกายก็คือซอยสลายพวกไขมันนั่นแหละครับพี่น้องเนาะวิตามินซีลดการเกิดเส้นเลือดอุดตันต้านการสร้างอนุมูลอิสระเฮ็ดให้ผิวเนียนใสวิตามินอีอันนี้ซอยบำรุงผิวพรรณและก็ชะลอการเสื่อมของเซลล์นะครับคิวเทนนะครับโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยครับซอยชะลอไวและก็ซอยบำรุงผิวพรรณสุขารสอันนี้เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะฮะที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการหรือไม่ให้พลังงานบอกง่ายๆว่ากินเข้าไปแล้วผู้น้องผู้ป่วยเบาหวานน่าสบายใจครับมีแต่น้ำตาลสีลดบ่มีเพิ่มลูทีนครับซอยป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโครเมียมอะมิโนแอซิดอันนี้ซอยลดความอยากอาหารป้องกันบ่ให้น้ำตาลเปลี่ยนเป็นไขมันซอยลดระดับน้ำตาลในเลือดเป็นหยังผู้ป่วยเบาหวานคือต้องกินกาแฟก่อนค่ำนี่ล่ะครับอะเซโรราเชอรี่อันนี้จำเป็นต่อระบบภูมิคุ้มกันและก็ดูแลผิวพรรณโกจิเบอร์รี่บำรุงสายตาและซอยเผาผลาญดอกข้ามฝอยอันนี้ซอยบดไขมันในเส้นเลือดและก็ป้องกันเรื่องของไขมันอุดตันครับทางเช่าตัวนี้ช่วยบำรุงตับบำรุงไตแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยนะครับตังกุยตัวนี้ซอยบำรุงร่างกายครับบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงสมองบำรุงตับบำรุงต้อมน้ำเหลืองบีทรูทอันนี้ซอยป้องกันความเสื่อมของเซลล์และก็เสริมพละกำลังวิตามิน B12 ช่วยบรรเทาอาการอ่อนเพลียบำรุงสมองลดอาการชามือชาเท้าชาเขียวครับซอยลดน้ำหนักและก็ซอยผ่อนคลายโคเมียมพิโคลิเนตอันนี้ซอยในการเผาผลาญไขมันและซอยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อกาแฟเขียวตัวนี้ช่วยลดระดับน้ำตาลและก็ซอยให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นแอลคานิทีนตัวนี้ซอยในการเผาผลาญไขมันและลดน้ำหนักแอลอาร์จินีนอันนี้ซอยเสริมระบบหัวใจและกระหลอดเลือดนะครับรวมไปถึงส้มแขกนะส้มแขกนี้ช่วยควบคุมน้ำหนักและก็ละลายไขมันที่มันสะสมเจียวกู้หลานซอยชะลอวัยลดระดับคอเลสเตอรอลแอลกูตามีนซอยฟื้นฟูร่างกายเพิ่มการเผาผลาญและเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงผู้ข้าวซอยเพิ่มคุ้มคุ้มกันแก้กามโรคแก้คอเข้าและก็แก้น้ำเหลืองที่เสียพี่น้องจะเห็นได้ว่าส่วนผสมที่เฮาอัดแน่นสมุนไพรที่เฮาอัดไว้ด้วยสารสกัดสมุนไพรในกาแฟก่อนค่ำนี่ครับมีประโยชน์ในร่างกายโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหาเรื่องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหรือเบาหวานกินแล้วเป็นยังน้ำตาลเพิ่นคือลดเบาบ่อยหรือว่าไขมันพอกตับไขมันในเลือดไขมันสะสมในร่างกายเป็นยังเพิ่นกินแล้วค่าไขมันเพิ่นคือดีขึ้นนี่แหละครับคักแน่ที่สำคัญครับผู้ใดกินแล้วก็จะช่วยดูแลเรื่องข้อต่อไขข้อเข่าเสื่อมเข่าลันกดกดแกดมวนมูนีอีพออีเมเอาไปกินครับกาแฟก่อนค่ำใส่คู่กันครับน้ำมันนวดก่อนค่ำนี่ต้องยกโปแถมก้อยให้เพราะว่ามันเป็น2พลังบวกกินกาแฟก่อนค่ำบำรุงจากภายในนะครับแต่ว่าคันมีอาการนี่โอ้ยซัวมันสิไข้ซัวสิค่อยบรรเทานี่เอาน้ำมันนวดก่อนค่ำไปนวดตรงจุดที่ปวดนะครับหยุดความเจ็บปวดด้วยน้ำมันนวดก่อนค่ำนะฮะปวดเข่าปวดคอนะครับหรือว่าปวดแขนปวดขาปวดหลังสะบักจมนะเส้นยึดม่วนมูนี่มาแมลงสัตว์กัดต่อยปวดจากรูมาต่อยปวดจากเก้ามึนชาจากเบาหวานเนี่ยอุ้ยเอาไปใส่ได้เลยนะครับสำหรับน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำมีสีดำสูตรร้อน แล้วก็สีขาวสูตรเย็นสูตรร้อนนี่นะครับให้ทาตรงที่หนาหนาหน้าหนังหนาหนาเช่นนะครับแขนขาคอต้อมองอื่นนะครับยังใบหน้าหรือจมูกนี่ให้เว้นไว้นะครับอย่าไปทาเด้อเบาบ่อยเคยพี่ตีเอาไปทาแล้วสูตรฮ้อนเอาไปทาด่างมองเนื้อเยื่ออ่อนๆเนี่ยว้ายมันออกฮ้อนครับเออแต่ตรงไหนที่เป็นหนังหนาหนาหนังเป็นปื้นเนี่ยหาทั้งคนบอกว่าแม่มากสูตรฮ้อนเอาเลยแต่ถ้าเป็นสูตรเย็นนี่ทาได้ทุกที่นะฮะยกเว้นท่าตาอย่าไปท่าตาเจ้าของนี่ผู้ใดสิพาเอาน้ำมันนวดไปท่าตาจักละว่าท่าใดคู่หม่องเนาะเอาสูตรเย็นสีขาวนะฮะเนื้อครีมสีขาวครับสูตรร้อนกระปุกสีดำเนื้อครีมสีดำคู่ละ300 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศกาแฟสมุนไพรก่อนค่ำจัดโปรโมชั่น1 กล่องชุดทดลอง350 บาทส่งฟรีไม่มีค่าส่งเพิ่มนะครับ2 กล่องจาก700ลดเหลือ600 บาทเท่านั้นส่งฟรีเช่นกันและชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาท4กล่อง 1,000 บาทครับอีพออีแม่เอาหันแม่สิเอาผู้ละ2กันนี่เด้น่ะเอามาเข้ากันมันสิได้ประหยัดแม่นบ่ล่ะครับสั่งนํากัน4กล่อง 1,000 บาทแถมแก้วกาแฟฟรี1ใบจัดส่งให้ฟรีหาสนอกสนใจอยากได้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำน้ำมันนวดก่อนค่ำโทรมาเด้อนะครับ0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเฮาหม่องนี้บ้านสมุนไพรก่อนครับ
2: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์0902927444 0902927444

0: หัวอกตาใหญ่ครับพี่หำเฉลิมพลมาละคำฝากวันตอนเอ็นแตนแฟนไร่กันกันเพลงผู้ใดขอไว้แล้วยังบ่ทันได้ฟังท่วงถามมาได้เด้อครับอู้คิวเพลงเหงาคักแน่ เปิดให้ยังบ่ทันคู่กันอยู่นะครับผู้ใดบ่ทันได้ฟังต้องกราบขออภัยหลายๆกันละกันนะครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำกาแฟก้อนคำครีมนวดก้อนคำกระใสเซนก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกดนำนำเขามาครับ0902927444ครับ0902927444ครับเลข43โตนะครับกดโทรออกมาได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ0902927444ครับโทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับเนาะสวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับบ้านสูงไทยก้อนคำครับแม
1: ่อ๋อสั่งยาไอ้อะไรสายตาเหรอ
0: บำรุงสายตากระปุกละ650บาทแม่เอากี่กระปุกจ้า
1: วันนี้เอาเอียงวะกาแฟอีกกล่องหนึ่ง
0: บำรุงสายตาหนึ่งกาแฟหนึ่งบ่แม่
1: ไม่เป็นเท่าไหร่คะ
0: เป็น 1,000 บาทครับแม่
1: เป็น 1,000 บาทพอดีเนาะคะ
0: แม่นแม่แม่ได้ของแถม1ชิ้นครับมีน้ำมันนวดมีสบู่มีแก้วกาแฟพร้อมช้อน
1: เฮ้ยเอาหยังเอานวดบ่นวดเอาฮอนบ่
0: แถมนวดร้อนนะครับ
1: เอาฮอนเอากระปุกเอาหยังร้อนจ้ะ
0: แถมนวดร้อนส่งคุณแม่อะไรจ้าลูกขอชื่อที่อยู่หน่อยครับ
1: ชื่อสมบัติจ้ะ
0: แม่สมบัตินามสกุล
1: นันตระกูลการช่าง
0: การช่างนะครับ
1: จ้าจ้ะ
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
1: เอ็ดที่บ้าน11ตอง1อ่ะจ้ะ3ตัว
0: 1 3ตัวหมู่ที่เท่าไหร่จ๊ะ
1: หมู่ที่10
0: หมู่10ตำบล
1: ตำบลอะไรอ่ะคำไหล
0: คำไหลอำเภออ
1: ำเภอศรีเมืองใหม
0: ่ศรีเมืองใหม่
1: จังหวัดอุบล
0: อุบลนะแม่นะ
1: จ้า
0: โอเคครับเบอร์โทรก็ติดต่อเบอร์นี้นะ
1: จ้า
0: เดี๋ยวจัดส่งให้วันนี้อย่างเร็วก็ถึงแม่พรุ่งนี้อย่างช้าก็ไม่เกินวันมะรืนนะครับ
1: จ้าลองมากินดูค่ะนะ
0: ได้ครับ
1: เห็นพูดว่ามันดีไหม
0: ได้ครับขออนุญาตรับสายซ้อนนะแม่นะสายเข้า
1: จ้า
0: สวัสดีจ้า0902927444ว่างไปซ้ำ คุบน้ำกับว่าท่านครับเบอร์ลงท้าย6876นะครับ6876โทรเข้าใหม่นะครับอีก1ครั้ง1คราเวลาเวลากะไลจอมอจันกันมากครับน้องกุ้งนางกับมานั่งพอวอรอขึ้นห้านครับถ้าแป้งแต่งตัวแล้วนะครับมานั่งเตรียมข้อมูลรอสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
2: อันบอกเพิ่นได้ว่าแม่นางมันคู่เสียกได้ของแล้ว
0: แม่นางบ้านไหนก่
2: อบ้านคู่เสียกตำบลหนองบัวแม่ได้ของแล้วเขามาส่งว่าหัน
0: ของแม่นางวัตติครับ
2: จ้าๆ
0: แม่นาง
2: แม่นางคู่นางก็ได้ดอก
0: แม่นางฉายานี่เนาะ
2: จ้า
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณที่โทรมาบอกเด้ออีแม่เด้อได้สินค้าครบเรียบร้อยแล้วว่าสั่นเวลาเบิดเวลาแล้วยืนคำแอลปานเลข4เหลียวงวกพุ่นงวกพี่หาหนีใส่จะของ ว่าจะได้บ่เหมาะสมกิริยาได้บ่สุภาพบทเพลงได้เปิดให้บ่ได้หาให้บ่ท่านนุ่มบอยสุนทรชัยต้องกราบขออภัยนำนะครับฝากเบอร์โทรไว้โทรได้ทุกช่วงดีเจทุกช่วงเวลา0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์ปรึกษาปัญหาสุขภาพพูดบ่อยากอ่อนแอนะไม่ช่วงเปิดสปอร์ตช่วงเปิดเพลงยังสี่พี่น้องโทรเลยนะครับ0902927444เพลงใดเปิดให้บ่ท่านปุ่มมันใส่เพลงนี้ครับล่ำลองล่ำล่านาหานโชคดีทุกท่านถูกจ้าสวัสดีครับ

มาเสียดายบัดสิห่างไปคนทางห่างบ้านพระคุณทานชื่อบ่ลืม

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: หลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปากเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโย

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ye meun ne
1: bo mi dok
0: ili ti ai kan nang san a 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกะไสเซนบำรุงสายตา
2: โอ้ยอากาศแม่บ่ฮ้อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอ้าซาว่าอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจ้อยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: น้ำมันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขาดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสาบกัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
2: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลายถึกเส้นบ่จ้า
4: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดเครื่องหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
5: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
2: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
5: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
2: จ้าจ้า
1: ว้ายย่ายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
2: ย่ายเบิ่งข่าวตัวหำ
1: ป๊าดย่ายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากระแนมเห็นตีเดียวนี
2: ่กระเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเสียงไม้พุ่น
1: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเสียงไม้เดียวนี
2: ่กะมาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเสียงไม้บ
1: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
2: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
1: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุมเอา
2: เอาอันนี้ไป
1: อีหยังล่ะนี่ยาย
2: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือน
1: 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่าย
2: เออสั่งมากินเด้อ
1: ครับผม

วดเหนื่อยเมื่อยล้ากล้ามเนื้ออักเสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระแสเส้นก้อนคำยากระแสเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระแสเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระแสเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444

0: ้ามันใจที่มีไห้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและน้ำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสร้างซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: เพิ่นบ่เมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุ้มบ่อนคือแขแกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือคองลันยามคนมีศีลดินมีนามบ่ฮอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวมรดกเก่าแก่ให้ผ้ากันสืบไว้อย่าไล่ถิ่มเปาแปนเพิ่นว่าเสือสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ้งกันไวไผเฮ็ดดีกะไห่ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
1: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าวาไรตี้ดำเนินรายการโดยดีเจสาวสิงหวานจากห้องดอกคุณเสียงแก

0: สวัสดีค่ะกลับสวัสดีนะคะทุกท่านค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายแฟนเพลงแฟนรายการที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่นั่งกันแล้วกันนะคะอยู่ด้วยกันตรงนี้ค่ะกรุงนางรับนาทีนะคะต่อจากพี่บอยสุนทรชัยนะคะไอ้ไส้ลงหานไปเรียบร้อยนะคะพักผ่อนไปละนะคะกรุงนางขึ้นต่อค่ะรับช่วงต่ออยู่กับคุณพ่อคุณแม่เป็นประจำแน่นอนกับรายการสดๆนะคะจันทร์ถึงศุกร์เวลาเก่าเวลาเดิมค่ะตอนเที่ยงถึงบ่ายสองโมงตรงส่วนถ้าเป็นช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะคะได้ยินเสียงกันตอนสี่โมงแรงหอดหกโมงแรงทักทายกันได้แม่จ๋านะคะใครที่อยากจะได้สินค้าอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ไปดูแลสุขภาพนะคะกับบ้านก้อนคำของเรานะคะดูแลสุขภาพของตัวเราแล้วก็คนที่เรารักด้วยสิได้สุขภาพดีกันทั้งเฮียนเนาะแม่เนาะ0902927444 0902927444นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยค่ะทุกเสียงทุกสายขอบพระคุณทุกๆออเดอร์ด้วยค่ะขอบคุณสายล่าสุดเมื่อสักครู่นั่งกันแล้วกันเดี๋ยวคงนั่งสรุปยอดไปให้นะคะทางช่องแชทนะคะอยู่ทางหนองบัวลำพูสีบุญเรืองนะคะบอกว่าอยากจะได้กาแฟจากสองกล่องกระสายเซนก่อนค่ำจากอีกหนึ่งกระปุกนะคะส่วนของแถมเป็นน้ำมันหนวดก่อนค่ำสุดร้อนนะคะเดี๋ยวคงนั่งสรุปยอดไปให้ขอบพระคุณมากๆนะคะเดี๋ยวเราบอกว่าพึ่งกลับมาจากกรุงเทพจริงๆคุณแม่เนี่ยฟังรายการมาโดนแล้วนะคะแต่ว่ารอเดี๋ยวรอลูกสาวกลับมาจากกรุงเทพก่อนจังมาสั่งว่าจังสันเมื่อนี้มาละขอบคุณมากๆเลยนะคะ0902927444 0902927444ค่ะผลิตภัณฑ์จากบ้านก้อนคำกาแฟก้อนคำน้ำมันนวดก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำสวัสดีค่ะแม
1: ่สวัสดีค่ะน้องกุ้งนาง
0: ค่ะ
1: แม่ต้องการกาแฟ8กล่อง
0: 8กล่องว้าวชุดใหญ่เลย
1: ของแถมกาแฟค่ะ
0: จ้าของแถมแม่เอาเป็นกาแฟนะคะจ้าคุณแม่มาลินีสมสกุลชัยข้อมูลเดิมใช่ไหมจ้าแม่
1: แม่ขอรูปด้วยนะ

0: ค่ะ
1: ได้เลยจ้ะแม่จ๋าคุณแม่ยังไม่เคยได้ใช่ไหมคะรูป
0: ยังไม่เคยได้แล้วแม่ก็ขอเพลงให้แม่ประกอบแก้วด้วย
1: จ้าได้จ้ะแม่เพลงอะไรดีคะ
0: หัวใจคิดฮอดค่ะ
1: หัวใจคิดฮอด
0: ของแดงจิตรกรนะคะ
1: ของพี่แดงจิตรกร
0: ค่ะค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยจ้ะแม่จ๋าเดี๋ยวลูกสาวทีมงานส่งไปให้นะคะของ
0: ค่ะ
1: จ้าขอบคุณแม่มากๆค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณแม่มาลินีสมสกุลชัยนะคะคุณแม่อยู่ทางจังหวัดอุบลราชธานีนะคะรอบนี้จัดเป็นโปรชุดใหญ่ไปเลยนะคะเรียกได้ว่าชุดใหญ่ไฟกระพริบไปเลยเนาะแม่เนาะนะคะกาแฟก้อนคำ8กล่อง 2,000 บาทนะคะของแถมได้ชิ้นใหญ่คุณแม่เลือกเป็นกาแฟก้อนคำ1กล่องนะคะเดี๋ยวทีมงานแพ็คแล้วก็จัดทรงออกไปให้นะคะที่สำคัญรูปแม่ยังไม่เคยได้รูปเลยนะคะท่านใดคุณบอกคุณแม่สั่งของกับบ้านก่อนค่ำแล้วนะคะอยากได้รูประบุได้นะคะแจ้งลูกสาวเลยเดี๋ยวลูกสาวจะแจ้งทีมงานแล้วก็ทีมงานก็จะใส่เข้าไปในกล่องให้ด้วยนะคะ0902927444ค่ะสายใดกุ้งนางรับประท่านกดไมค์นะคะให้กุ้งนางหน่อยนะคะแม่บอกว่าแม่ฝากขอเพลงกระถินลืมถิ่นให้แน่เด้อจ้านางยิ้มไปเปยอยู่พะนะโอ้ได้เลยจ้ะแม่เดี๋ยวลูกสาวเปิดให้เนาะแม่เนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนางดับสายค่ะค่ะค่ะ
2: สวัสดีจ้าคุณนาง
1: ค่ะคุณนางดับสายได้ยินป่ะคะแม่
2: จ
1: ้
2: าคนเปิดอันนี้เที่ยงยกกลางบ้านบุญเห็ดกระถิ่น
1: อ๋อบุญกระถิ่น
2: นี่ไม่ขอฟังเพลงได้ลูก
1: ค่ะเพลงไหนดีคะ
2: ดอกกระเจียวบาน
1: ดอกกระเจียวบาน
2: มอบให้หน้าไม้นะคะ
1: จ้าได้ค่ะแม่
2: ฝากให้แม่ประกอบได้แต่กระดอกละสีม่วง
1: ค่ะ
2: พิเศษหน้าไม้นะจ้าลูกสาวที่รักของแม่นั่นค่ะ
1: จ้าได้จ้าแม่เดี๋ยวส่งไข่นะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค่ะสาธุค่ะแม่ขอบคุณสำหรับนะคะคุณแม่ตะไคร้หอมดอกกระเจียวบานเพ่งประจำเลยเพ่งประจำตนประจำโตนะคะประจำชีวิตของคุณแม่ตะไคร้หอมเลยเดี๋ยวสักครู่นะคะกุ้งนางจัดส่งให้นะคะ0902927444เอ๊ะแม่ตะไคร้หอมคือกดไมค์คุณนางพูดชื่อเพลงผิดหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะหรือว่าอีแม็กหลงไปกดอีกหรือจังใดบุนะคะ0902927444นะคะอยากได้สินค้าจากบ้านก่อนค่ำดูแลสุขภาพของตัวเราแล้วก็คนที่คุณรักเนาะแม่เนาะนะคะดูแลกันไปตัวนะคะคนเฮาหักกันหอมกันแนวใดดีแนวใดนะคะที่จะเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเฮาก็อยากแนะนำให้กับคนในครอบครัวให้กับคนที่เฮาหักใดได้กินนะคะจะได้สุขภาพดีไปพร้อมกันเลยนะคะฝากไปน้ำค่ะจ้าแม่จ๋ากาแฟก้อนคำตอนนี้มีโปร4กล่องพันเดียวตอนนี้จัดโปรยู4กล่อง 1,000 บาทของแถมเลือกได้1ชิ้นนะคะสวัสดีค่ะ
3: จากบ
1: ้
3: านก่อนค
1: ่
3: ำดูแลสุขภาพ
1: จ้าแม่คนที่คุณรักเนาะแม่เนาะจ้าแม่ได้ยินกุ้งนางไหมคะ
4: ได้ยินค่ะ
1: จ้า
4: หอดเราด้วยค่ะ
1: จ้าของถึงแล้วบ่คะแม
4: ่แก่ของพ่อสมหวังหอดเมื่อวานนี่ค่ะ
1: โอ้คุณพ่อสมหวังธนศรีเนาะแม่เนาะ
4: จ้า
1: จ้าครบถ้วนนะคะแม่
4: อันกาแฟมันขมบอกกุ้งนาง
1: กาแฟไม่ขมเลยจ้ะแม่จ๋าแซ่บ
4: อย่าขมนะว่ากากินข้างขม
1: แม่ยังไม่ได้กินมันบ่ค่ะ
4: บ่ท่านเอสั่งเสียกันหอนสั่งแต่ย่านข้างออกรสขมมันกินบ่เป็นซั่นเด
1: ้โอ้มีแต่แม่สิว่าแซ่บแล้วแม่ชงกินเด้อแม่เด้อโอเคจ้ะแม่ขอบคุณนะคะ
4: ขอฟังเพลงนี้ด้วยค่ะ
1: จ้ะแม่เอาเพลงไหนดีคะ
4: อันเมียดีเจไหม
1: เมียดีเจเพลงผู้ใดจ้ะแม
4: ่เป็นเพลงผู้แล้วลืมคีย์เขาม
1: ีซื้อว่าเมียดีเจวังสันเนาะแม่เนาะได้ค่ะเดี๋ยวลูกสาวหาไห่นะคะจ้าเดี๋ยวส่งไห่เนาะแม่เนาะค่ะขอบคุณที่แม่หลายๆกันแล้วกันนะคะขอเพลงเมียดีเจนะคะแม่ถามว่ากาแฟขมบ่ แสบแม่บ่ขมบ่ขมสำหรับกุ้งด่างนี่แสบหลายแสบหลายแค่ช่องถึกน้ำฮอนก็หอมแล้วค่ะมันดึงดูดใจเลยเด้จักเป็นยังไงกุ้งด่างกับกาแฟนี่นะคะเกิดมาคู่กันอีหลีนะคะว่าแต่ช่องถึกน้ำฮอนแน่นี่อุ้ยมันเหมือนเมียแรงดึงดูดเข้าไปหลดเด้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณสวย
1: ค่ะสวัสดีค่ะไอ
3: ้ไอ้ขอฟังเพลงน้ำอีแมนคุณก่อนหัวใจคิดฮอดเด้อ
1: หัวใจคิดฮอดฟังน้ำกันกับแม่มารินี่เนาะ
3: ครับผม
1: ค่ะ
3: มอบให้น้องเจี๊ยบแน่คิดฮอดน้องเจี๊ยบแล้ว
1: ให้น้องเจี๊ยบได้ค่ะไอ้
3: กีฬาคนสวยหนาไหมพร้อม
1: ค่ะได้ค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับนะคะคุณลุงน้องออมสินสมทบนะคะเอาน้ำกันเลยกับคุณแม่มาลีดีหัวใจคืดหอดนะคะฝากไปถึงนะคะทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันอยู่ส่วนงานเพลงนะคะเพลงแรกเลยจากแม่แหวนนะคะแม่แหวนพักดีล้นนะคะอีแม่สั่งกาแฟก่อนค่ำขอมาพร้อมค่ะ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเป็นน้ำมันหนวดก่อนค่ำสูตรเย็นแล้วก็ขอเพลงเขามาบอกว่าขอรักฝ่ายเดียวของพี่จินตลาพุ่นหลับว่าจังสันเดี๋ยวลูกสาวเบิ้งไห่เนาะแม่เนาะนะคะตอนนี้ฝากไปด้วยจ้าแม่จ๋าผู้ใดที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์จากบานก่อนค่ำอีกหนึ่งโปรที่น่าสนใจเหมือนกันอีแม่ใจนะคะสินค้าแค่พันเดียวกรณีที่อยากได้กาแฟน้ำอยากได้น้ำมันหนวดไปใส่พร้อมตอนนี้มีโปรพิเศษอยู่ค่ะจ่ายแค่พันเดียวพันถวนๆเลยได้กาแฟก่อนค่ำไป3กล่องได้น้ำมันหนวดก่อนค่ำอีก2ขวดนะคะโดยน้ำมันหนวดอีแม่เลือกเลยค่ะว่าจะเอาสูตรไหนในราคาแค่พันเดียวเท่านั้นนะคะกาแฟก่อนค่ำ3กล่องน้ำมันนวดก้อนคำอีก2ขวดนะคะจัดโปรอยู่ตอนนี้090-292-7444ว่าถ้าเกิดท่านใดอยากจะได้สินค้าตัวอื่นๆคละกันใดได้แม่ถ้ายอดครบ 1,000 บาทนะคะจะซื้ออะไรก็ได้ในบ้านก่อนคำของเฮาทยอดครบ 1,000 นะคะจะมีของแถมให้1ชิ้นนะคะโดยของแถมก็จะมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดน้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำนะคะเรานี่สามารถเลือกได้1ชิ้นนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ยอดรวมไปถึง 2,000 นะคะซื้อยังกระไดของบ้านก่อนค่ำร่วมแล้วยอดถึง 2,000 บาทได้ของแถมที่กล่าวมากเมื่อสักครู่นะคะ2ชิ้นหรือจะเลือกเป็นของแถมชิ้นใหญ่ก็ได้นะคะได้1ชิ้นนะจ๊ะแม่จ๋าถ้าชิ้นใหญ่นะคะมีวิทยุมีผ้าห่มมีกาต้มน้ำร้อนไฟฟ้านะคะหรือว่าจะเลือกเป็นกาแฟก่อนค่ำ1กล่องเป็นตัวแถมก็ได้เหมือนกันสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นก็ได้ค่ะแม่090-292-7444ขอรักฝ่ายเดียวฝากไปถึงแม่แหวนพักดีล้นด้วยนะคะ

0: ai ye meun ne
1: bo mi dok
0: ili ti ai kan nak san na 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้ผมเราว่าไอ้บ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นเดี๋ยวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี้กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี้กะมาเบิ่งจีลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันกะเห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นหุงเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090 292 7444 090 292 7444ส่งฟรีหอดเฮือน090 292 7444ส่งฟรีหอดเฮือนตียายเออสั่งมากินเด้อ
0: ครับผม
3: จ๋าขอบคุณที่มาที่โทรมาแจ้งนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับนะคะคุณแม่เพ็ญศรีแม่เพ็ญศรีมาล่าหอมอีแม่โทรมาค่ะบอกว่าได้รับแล้วนะคะของที่สั่งไปครบถ้วนเรียบร้อยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่สั่งสื่อสินค้าจากบ้านก่อนค่ำโดยประมาณพอโดนค่ะแม่1ถึง2วันนะคะบางคนมือเดียวหอดนะคะสั่งวันนี้พรุ่งนี้ถึงก็หลายท่านหลายคนเลยที่อยู่บ่ได้ไกลกันนะคะสวัสดีค่ะ
4: ไอว่าสิบ่ยายแก้วเพิ่นมาคล้องเพิ่นหอดแล้วเด้อจ
3: ้าอ๋อจ้าถึงครบถ้วนทุกอย่างเนาะแม่เน
4: า
3: ะ
4: จ้าแก้วคุณพบเพิ่นมาหมู่บ้านบ่ลืมบอกแม่ลูกบ่สารรูปถ่ายโอ้เดี๋ยวรอบหน้าจัง
3: บ่เป็นหยังแม่เดี๋ยวรอบหน้าสร้างแล้วก็จังระบุก็ได
4: ้รอบหน้าเออเพิ่นมาลืมบอกสั่งขอรูปนำนะเพิ่นฟังได้อยู
3: ่จ้าแม่บ่เป็นหยังรอบหน้าสร้างใหม่เนาะแม่เน
4: า
3: ะขอบคุณ
4: บอกเพิ่นน่ะบอกเพิ่นมาบ่ฮอดแล้วเพิ่นมาบ่คันโทร
3: จ้าค่ะแม่ขอบคุณที่แม่หลายๆที่โทรมาแจ้งค่ะ
4: จ้า
3: สวัสดีค่ะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยอุตส่าห์พากันโทรมาแจ้งโทรมาบอกนะคะยานลูกเต่าเป็นห่วงเนาะลังเทือถ้าบ่มีการโทรบอกกะสิห่วงอยู่ค่ะว่าเอ๊ะของไปหอดแล้วไปน้อนี่แต่ละคนเด็กครบถ้วนจังใดบ่นะคะก็โทรแจ้งได้นะคะหรือถ้าใครที่สั่งสินค้าจากบ้านก่อนค่ำไปแล้วรู้สึกว่า2มือ3มือเข้ามือที่3นะคะถ้าเข้าวันที่3แล้วเอ๊ยังบ่เห็นของไปหอดก็นะคะโทรมาสอบถามก็ได้เด้อแม่เด้อเดี๋ยวทีมงานเช็คให้นะคะว่าสินค้าหอดใสนะคะอยู่จุดใดแล้วนะคะเดี๋ยวทีมงานเช็คให้นะคะ090 292 7444ขอบคุณนะคะสำหรับทั้งนำพ่องนะคะขอเป็นกำลังใจที่เธอไม่รู้ของพี่เสถียรทำมือนะคะสักครู่เดี๋ยวคงนั่งเปิดหายทยอยไปตามคิวตามลำดับกันแล้วกันนะคะ090 0927-2927-2427คงนั่งปากบำรุงสายตาก่อนค่ำแน่กันแล้วกันเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของบ้านก้อนคำนะคะที่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ที่มีปัญหาเรื่องของสายตานะคะได้กินได้ลองกินเบิ่งใส่เบิ่งจ้ะแม่นะคะ1กระปุกมีทั้งหมด30แคปซูลมันจะเป็นเม็ดแคปซูลนะคะกินง่ายนะคะแล้วก็1กระปุกก็30เม็ดอย่างที่บอกไปนะคะการพกพาก็สะดวกนะคะน้ำหนักเบาด้วยดูแลเรื่องราวของสายตาของเราฝ้าฟางพร่ามัวนะคะบางคนน้ำตาไหลเนาะแม่เนาะลองเอาไปกินเบิ่งแพแสงนะคะแผ่ล่มเมื่อเนี่ยค่ะ1กระปุกราคาอยู่ที่650บาทถ้าซื้อ2กระปุกนะคะราคาอยู่ที่ 1,300 บาทได้ของแถมค่ะแม่แต่ถ้าเกิดอีแม่บ่เอาของแถมราคาจะลดลงไปค่ะเหลือ 1,200 บาทนะคะหรือว่าจะเลือกเอาเป็นโปรบำรุงสายตาก่อนค่ำ3กระปุกราคาอยู่ที่ 1,800 บาทของแถมเลือกได้เลย2ชิ้นนะคะเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดน้ำมันเขียวสบู่เหล่านี้นะคะสามารถเลือกได้2ชิ้นหรือว่าจะเลือกเป็นของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นค่ะแม่จะมีวิทยุมีผ้าห่มมีกาต้มน้ำร้อนไฟฟ้านะคะหรือว่าจะเลือกเป็นกาแฟก่อนค่ำก็ได้เหมือนกันสอบถามรายละเอียดค่ะติดต่อได้เลย0902927444หัวใจคึดฮอดนะคะหนึ่งงานเพลงนี้สายแรกเลยจากคุณแม่มาลินีแล้วก็สายที่2สมทบเขามาจากนะคะคุณลุงหน่องออมสินนะคะ

0: สวัสดีค่ะแม่
1: จ้ายี่หลานไม่ต้องถามว่าแล้วปีนาไม่ไปได้คิดลอยดอก
0: โอ้ปีนาหอดเป็นบ่แม่7 70อ๋ออีแม่เอาหอดพันเด้อแม่เด้อโอ้ยดีใจนะแม่เงินเดือนเฮาออกแล้วเนาะแม่เนาะ
1: จ้าโอเคมาเร็วไว้ถ่าแล้ว
0: จ้าจ้าอีแม่อยากได้หยังคะมื้อนี
1: ้กะสิกะไสก็เปิ้นกะแค่2กองตัวงบ 1,000 เนาะ
0: จ้ากะไสเส้นโอ้เกินเงินเดือนดิแม่แม่นบ่เกินเงินเดือน
1: เกินนี่เนาะได้พุ่นละ600 100
0: จ้า
1: ได้100บ่ได้ซื้อก่อนนี
0: ่นะโอ้ยเลขนี่ถูกจักเทื่อบ่แม
1: ่บ่
0: นานออกเลขคือกุ้งนั่งรถแม่กุ้งนั่งออกเลขเลยเด้บ่เอาเลย
1: เนาะแต่คิดไม่ใจก็บ่ถึงแม
0: ่แม่นแม่ลองคิดเบิ่งแล้วคิดว่าเอ๊ะงวดนี้คิดอยากซื้อตัวนี้หยังซะพอเลขออกมาฮอดบ่ไกล
1: นั่นล่ะบ่มีฮอดค่ะ
0: จงไปซื้อกาแฟดีกว่าเนาะแม่เนาะ
1: แม่ก็แม่นกับกินเราแล้วแม่ท้องแม่แซ่บ
0: แซ่บหลายผู้ลังคนมีผู้ใดเนาะอีแม่แล้วถามว่าลูกชายแม่ล่ะอยากกินฮอดมื้อละ3ซองเพิ่นน่ะก็เลยว่าป๊าดอีแม่มันสิเบิดเร็วบือแล้วไวแน่บือแล้วไวแน่
1: เอ้าแค่สิแม่ซื้อที่แรกเลยแม่ได้ว่านั่นร้องให้น้องสาวเพิ่นเอาไปกิน
0: ค่ะ
1: ผัวนี่อยากกินยามเว้นแล้วจ้าผัวระวังไหนบาดนี่แล้วล่ะโอ้ยมันก็หอมหายเนาะมันก็แซ่บหายเนาะแล้วอ่ะ
0: นั่นผู้ใดกินก็เว้าคําเดียวกันแม่
1: จ้าเอาทำนั่นแหละลูก
0: จ้ากาแฟ2กล่องกระใสเส้นกระปุกนึงเนาะแม่เนาะ
1: จ้าพันนึงอยู่พันกับพาคนน้อยบ่เด้อวันนี
0: ้จ้ามันเป็นพันกับ50นะคะแม
1: ่จ้าบ่
0: แถมจ้าแถมผักขนหนูได้ค่ะแม่จ้าอีแม่อยากฟังเพลงใดบ่มื้อเนี่ยแม่อยากฟังเพลงหยังบ่ค่ะ
1: โอ้จะฟังแล้วเนาะก็ตำแหน่งบ่ต้องการ
0: เออตำแหน่งที่บ่ต้องการเนาะแม่เนาะ
1: จ
0: ้
1: า
0: ได้จ้าแม่ขอบคุณแม่มากๆค่ะสุขภาพแข็งแรงค่ะแม
1: ่
0: สวัสดีค่ะขอบคุณแม่ดอกจันนะคะแม่ดอกจันให้งามเงินเดือนแม่ออกแล้วแม่ว่าโอ้ยน่ารักมากๆเลยอีแม่นะคะเงินเดือนออกปุ๊บสั่งสินค้าของบ้านก่อนค่ำท่านที่ท่านใดเลยเลขบ่ต้องจงไว้ดอกแม่บ่ต้องซื้อนะคะคงนั่งก็เคยซื้อมาก่อนอยู่เฮ็ดจังได๋มันก็บ่ถูกแม่ช่วงสัก2เดือน3เดือนที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนมีผีมาดนใจมีผีสางมาดนใจจังได๋คิดอยากซื้อตะเลขนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นมารู้สึกว่ามันคือบ่ถูกจักเทื่อซั่นเด้เสียดายเงินอยู่เด้แม่แต่จริงๆคงนั่งบ่กล้าซื้อหลายดอกเป็นคนที่ใจไม่ถึงนะคะใจบ่ใหญ่นะคะยังแท้ก็2 300อ่ะ300บ่เกิน400อ่ะเต็มทีนะคะถ้างวดใดฮอด500นี่อุ๊ยขาสั้นละขาสั้นเลย0902927444ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ยาพอเลย
0: จ้าถึงครบถ้วนเนาะพอเนาะส่งค่ะ
2: ขอฟังเพลงแน
0: ่จ้าอีพอเพลงใดดีคะ
2: สาวผักอีตู
0: สาวผักอีตูได้เลยจ้าพอเดี๋ยวถึงคิวลูกสาวเปิดให้นะคะ
2: คร
0: ับค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
2: คร
0: ับ ขอบคุณค่ะพอขอบคุณนี่พอหลายๆกันแล้วกันสั่งไปเรียบร้อยแล้วก็ถึงเรียบร้อยสวัสดีค่ะหลุดไปจอยเบอร์ลงท้าย7ใส่ละค่ะเบอร์เสีย7593เบอร์ลงท้าย7593นะคะกดหากุ้งนั่งในไม่แน่ค่ะเมื่อสักครู่น้องแบงค์น้องแบงค์ส่งเพลงมาแล้วเดี๋ยวพี่กุ้งนั่งเปิดให้เด้อน้องลาเด้อนะคะน้องแบงค์พยายามโทรแบบเต็มที่มากๆเลยจนกว่าสิรับแล้วสั่นเราบ่ย่อมว่างเลยเด้น้องแบงค์พี่กุ้งนั่งเห็นชื่อเพลงที่น้องแบงค์พิมพ์มาแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดให้นะเดี๋ยวเปิดให้เด้อแบงค์เด้อ0902927444นะคะ0902927444กระถินคืนถินจากแม่น้อยไส้ทองค่ะอีแม่ขอเพลงเขามาแล้วก็นะคะคุณแม่สั่งสินค้าจากบ้านก้อนคำของเรามาด้วยอีแม่สั่งเป็นกาแฟก่อนค่ำ2กล่องกระใสเส้นก่อนค่ำ1กระปุกนะคะยอดรวมเป็น 1,050 บาทแล้วก็นะคะของแถมเอาเป็นน้ำมันหนวดก่อนค่ำเอาสูตรห่อนนะคะแล้วก็ ขอรูปสำคัญเลยขอรูปน้ำเนาะพี่เนาะนะคะพี่สาวเป็นคนสั่งซื้อให้ลูกสาวลูกสาวบ่เป็นพี่สาวอีแม่ลูกสาวเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพขอบคุณมากมากจ้าพี่จ๋าเดี๋ยวกงนั่งให้ทีมงานส่งออกไปให้กระถินคืนถิ่นกระถินคืนถิ่นเอาของใครคะมีของศิลปินจากทางสปป.ลาวแล้วก็อีกคนหนึ่งเบลนิพาดานะคะเป็นคนร้องนะคะคุณพี่เอาของใครเอ่ยนะคะพิมพ์บอกคงนั่งอีกสักรอบนะคะเพื่อความเป๊ะๆนะคะเพื่อความหมั่นใจว่าเพลงจะบ่ผิดคนร้องนะคะ0902927444นะคะขอบคุณพ่อหน่อคำโคตรด้วยค่ะอีพอสั่งกาแฟก่อนค่ำ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเป็นผ่าขนหนูนะคะแล้วก็ขอรูปน้ำพ่อบอกว่าเอรอบที่แล้วนี่พ่อว่าเป็นพ่อขอรูปยูเทเตอร์ว่าคือบ่เห็นรูปไปแต่เหมือนดูในข้อมูลไม่มีรูปนะคะรอบที่แล้วแต่ว่ารอบนี้บ่พลาดแน่นอนนะคะเดี๋ยวทีมงานใส่รูปเข้าไปน้ำเนาะพ่อเนาะนะคะแล้วก็ออเดอร์จากนะคะคุณแม่น้อยสาอุดอยู่ตำบลหัวยางอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาค่ะนะคะคุณแม่สร้างเป็นกาแฟก่อนค่ำสองกล่องกระใสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกนะคะแล้วก็มีน้ำมันนวดก้อนค่ำสูตรร้อนหนึ่งสูตรเย็นหนึ่งด้วยว่าแมนบ่ค่ะเดี๋ยวแม่น้อยสาอุดนี่แม่สร้างกาแฟซีกาแฟสีกล่องกระใสเสร็จก่อนค่ำสองกระปุกค่ะแล้วก็น้ำมันนวดสูตรร้อนหนึ่งสูตรเย็นหนึ่งยอดรวมของนะคะแม่น้อยสาอุดเป็น 2,200 บาทนะคะของแถมอีแม่เลือก2ชิ้นก็คือจะเป็นน้ำมันเขียวก้อนคำทั้ง2ชิ้นเลยนะคะเดี๋ยวทีมงานส่งออกให้แม่นะคะส่งออกวันนี้หอดแม่ก็อาจจะประมาณมืออื่นนะคะหรือมือฮื้อนะคะโดยประมาณ 1-2 วันนะคะก็จะถึงนะคะส่วนทันใดที่อยู่ไกลค่ะพื้นที่จังหวัดสระแก้วโมเนียค่ะส้นสระแก้วทั้งนั้นนะคะระยะเวลาจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยอาจจะสักประมาณ 3-4 วันของถึงรับรองว่าถึงแน่นอนค่ะแม่จ๋าจะอยู่ไกลแค่ไหนนะคะส่งได้ทั่วไทยค่ะจัดส่งไข่ฟรีเก็บเงินปลายทางพร้อม

0: นี่คือกับนะคะทั้งด้านงานเพลงกระถินขึ้นทินนะคะฝากไปสำหรับแม่น้อยนะคะทางบ้านไส้ทองนำกระแล้วกันค่ะขอบคุณนี่แม่นำสั่งซื้อสินค้าจากบ้านก้อนคำของเราเข้ามาด้วยนะคะขอบคุณสำหรับทุกคำสั่งซื้อเลยค่ะทุกออเดอร์จากบ้านก้อนคำคุณพ่อคุณแม่สั่งแล้วรอรับสินค้าที่บ้านนะคะโดยประมาณกะยังที่แจ้งไปเนาะแม่เนาะนะคะ1ถึง2วันโดยประมาณนะคะผู้ใดที่อยากจะได้บ่ว่าจะเป็นกาแฟก้อนคำน้ำมันนวดก้อนคำยากระใสเส้นก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำน้ำมันเขียวก้อนคำแล้วก็สบู่ก้อนคำเดี๋ยวกุ้งนั่งแจกแจงราคาจักหน่อยค่ะแม่เจ้าผู้ลองคนฟังมาอาจจะยังบ่รู้ว่าเอ๊ราคาแต่ละอย่างมันราคาเท่าใดนะคะถ้าเป็นกาแฟก้อนคำกล่องหนึ่งนะคะราคาอยู่ที่350บาท2กล่อง600นะคะแล้วก็4กล่องพันเดียวได้ของแถมพร้อม1ชิ้นสำหรับกาแฟก้อนคำนะคะสวัสดีค่ะ7593ลุดอีกแล้วไหมคะเบอร์นี้7593หรือว่าตั้งใจโชว์เบอร์นะคะกดไมค์เด้อแม่เด้อกดไมค์เด้ออีพอจ้านะคะ7593เมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นน้ำมันนวดค่ะแม่น้ำมันนวดของบ้านก่อนค่ำจะมี2สูตรสูตรร้อนแล้วก็สูตรเย็นนะคะถ้าซื้อขวดเดียวราคา195บาทถ้าซื้อ2ขวดราคาอยู่ที่300บาทนะคะส่วนน้ำมันเขียวก่อนค่ำน้ำมันเขียวก่อนค่ำยังที่บอกเลยจะแม่ชื่อก็บ่งบอกเป็นน้ำเป็นชนิดน้ำนะคะสูตรดมนะคะลดอาการวิ่งเวียนศีรษะหน้าเหมือนตาล่ายคลายจะเป็นลมหรือนะคะมีแมลงสัตว์กัดตอยคุณแม่เอาไปท่านะคะลดเรื่องราวของอาการบวมใดนะคะแล้วก็ราคาจะเป็นราคาเดียวกันกับน้ำมันหนวดน้ำมันเขียวก่อนค่ำก็คือ1ขวด195บาทถ้าซื้อ2ขวด300บาทดังนั้นสามารถคละใดจะแม่กับน้ำมันนวดนะคะเพราะว่าราคาเดียวกันนะคะสั่งน้ำมันนวด1สั่งน้ำมันเขียว1แบบนี้ก็ได้นะคะคละกันใดซื้อ2ขวด300บาทเท่านั้นนะคะหรือว่าจะเป็นนะคะกระใสเส้นก้อนคำกระใสเส้นของบานก่อนค่ำเป็นเม็ดแคปซูลค่ะบรรจุในกระปุกนะคะ1กระปุกมี30เม็ด30เม็ดราคาอยู่ที่450บาทถ้าซื้อ2กระปุกนะคะราคา900บาทถ้าซื้อ3กระปุกได้ส่วนลดน้ำและก็ได้ของแถมพร้อมนะคะสำหรับกระใสเส้นก้อนคำ3กระปุกราคาอยู่ที่ 1,200 นะคะของแถมกะเลือกได้ชิ้นหนึ่งค่ะเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดน้ำมันเขียวสบู่นะคะเลือกได้ชิ้นหนึ่งหรือว่าจะเป็นสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำนะคะบำรุงสายตาก้อนคำเป็นเม็ดแคปซูลบรรจุในกระปุกเหมือนกันนะคะราคาขายถ้าซื้อกระปุกเดียวนะคะ650บาทซื้อ2กระปุก 1,300 บาทได้ของแถมแต่ถ้าเกิดว่าเอาของแถมราคาจะลดลงมาเหลือ 1,200 บาทนะคะหรือผู้ใดจะเอาเป็นโปรชุดใหญ่ไปเลยบำรุงสายตาก่อนค่ำนะคะก็3กระปุกได้ราคาลดลงมาเหลือ 1,800 บาทของแถมได้2ชิ้นหรือจะเลือกเป็นของแถมชิ้นใหญ่ได้เลยค่ะแม่จ๋ามีวิทยุผ้าห่มกาต้มน้ำห้อนไฟฟ้านะคะหรือว่าจะเลือกเป็นกาแฟก่อนค่ำกล่องหนึ่งกระไดคือกันนะคะและสุดท้ายท้ายสุดสบู่ของบานก่อนค่ำมี2สูตรนะคะสูตรอาบน้ำแล้วก็สูตรล้างหน้าถ้าสูตรอาบน้ำค่ะผู้ใดมีปัญหาเรื่องของกลิ่นโตขั้นค่ายนะคะมีคราบเหงื่อไคร่ต่างๆนะคะใช้สบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำทำความสะอาดผิวกายให้สะอาดเกลี้ยงเกลาขจัดคราบเหงื่อไคร่แล้วก็ปัญหากลิ่นโตนะคะส่วนถ้าเป็นสูตรล้างหน้าใบหน้าของเฮาจะเกลี้ยงเกลาขึ้นนะคะเรียบเนียนนุ่มขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินะคะ1
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโยการ

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản ở xóm mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát hột
1: nhưng và bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าไอ้บ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบำรุงสายตา
2: ต้องรักเยอะๆสิ
3: กูเอาจังซั่นได้บ่แม่
2: เออมึงจะจงไว้รักใคร
3: โอ้ใช่เงาๆเออกะซั่นข่อยรักเจ้าหลายๆเด้อ
2: เออต้องอย่างงี้สิโอ้ยอากาศแม่บ่ฮ้อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
4: น้ำมันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขาดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสาบกัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
5: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
5: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อครีมสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
5: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
2: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนคําเคล็ดลับของย่ายเลยล่ะ
5: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ําไล่ให้น้ํา
2: จ้าจ้า
1: ว้ายย่ายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
2: ย่ายเบิ่งข่าวตัวหํา
1: ป๊าดย่ายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
2: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
1: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
2: ่กะมาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
1: ่เออแม่นอีหลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันกะเห็นนั่นล่ะ
2: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุมเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือน
6: 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือนตียาย
2: เออสั่งมากินเด้อ
6: ครับผม

ปวดเหนื่อยเมื่อยล้ากล้ามเนื้ออักเสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระสายเส้นก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระสายเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระสายเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292

0: ขอบคุณความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและน้ำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: เพิ่นบ่เมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุมบ่อนคือแขแกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือคองลันยามคนมีศีลดินมีนามบ่ฮอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวร์มรดกเก่าแก่ให้ผ้ากันสืบไปอย่าไล่ถิ่มเปล่าแปนเพิ่นว่าเสือสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไวไผเฮ็ดดีกะให้ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
1: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าวาไรตี้ดำเนินรายการโดยดีเจสาวสิงหวานจากห้องดอกเสียงแค้น

ฝากเสียงตามคลื่นสถานีกระจายส่งแฟนแฟนของบ่ปล่อยย้ำคอยว่าโอ้ก่อนและบ่ได้มาเว้าย้อนให้คนอื่นผิดกันหัวของไผของมันหักแพงเพราะปานแก่แต่งกันมาโดนแล้วบ่อยไปยืมไปได้ไง่ายๆเป็นผัวกกเมียกอเป็นผัวทอเมียพายจนว่าได้ลูกน้อยผัว

姐想好咪嫂嫂托马塞ไปหากินต้มไก่งานบ้านนั่นบ้านนี่บ่มีเว้นแต่ละวันละคันมีงานอยู่ใสก็เห็นเพิ่นอยู่หันรับหน้าที่พิธีกรสาวอ่อนซ่อนขอไล่เส้นมาสร้างเป็นไปแทนจากสีไล่สีแหล่สีแดงซื้อมาใส่เสื้อเน็บในใส่สอยมือถืออ่อยอยู่เอวละทั้งลูกเมียเป็นจังใดก็สร้างแล้วแล้วนั่นบ่หัวสาลืมหอดนาวัวคุยโอ้ยผู้ที่สวยคือเมียเจ้าน้ำตาไหลเต็มเบ้าพัวไปเมาทางบ้านอื่นเมียดีเจสะอื่นนอนให้ใส่แต่หมอนให้อ้ายคิดบังถอนค่ะ

สิบ่ปาปล่อยห่างหน้าหัวให้ส่วนแต่เนยทุกสิ่งล้วนได้ขอรับอาสาขอเวลาชั่วโมงเดียวพี่สิเที่ยวไปเว้าจัดได้การตั้งแต่2โมงเช้า6โมงแลงบ่เห็นไงจักมาพ้นไปใส่ธุรกิจร้อยร้านของอาเซียกับบ่ปานเมียผู้ท่าอยู่บ้านจักได้อยู่กินอย่างน้อพี่น้องบ่ทันดังอ้ายก็ยังลืมโตบ่แม่นสู่ความหายละมาออกหลายปันกับแก่บ่ยอมแวะบ้านง่ายๆเห็นแต่เสื้อสีลายลายซ่อนผู้สาวซ้ำน้อยลูกเฮาให้แอวหาละคิดฮอดเมียผู้อยู่ท่าเนี่ยเด้อพี่ดีเจ

0: น้ำตาเมียดีเจมาสร้างว่าแทนเนาะแม่เนาะเป็นตะเล็ดตนแท้ถ้าย้อนกลับไปนะคะดีเจชุ่มชนสมัยก่อนย้อนกลับไปนะจะสักประมาณ10ปีขึ้นหลังนะคะ10กว่าปีขึ้นหลังนะคะแต่ก่อนนั้นยังบ่ได้มีการเหมือนมีการจัดรายการลิงก์สัญญาณไปนะคะดีเจก็จะต้องไปประจำการอยู่สถานีนะคะขี่มอเตอร์ไซค์ขี่รถไปนะคะรอนางถาจัดรายการอยู่ห้องส่งของสถานีผู้เมียกับบ่ได้ไปนั่มได้เนาะแม่เนาะแม่นบ่คือจังทำแม่นคือจังก่อนล่ำนี่เมียฆ่าลูก
1: หัวของไผของมัน
0: ผู้เฒ่าดีเจไปผู้เดียวก็จะมีผู้สาวเด้สาวแฟนรายการ
1: ไปยืมไปได
0: ้มาจอบมาถามมานัดแนะกันก็ว่าไปแล้ว
1: เนี่ยกอบ
0: นะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยยากอยู่ดอกเพราะยังวติแม่นะคะมันจะเป็นระบบของการออนไลน์ไปแต่ละคนก็สินั่งจัดอยู่เฮียนเจ้าของแล้วบ่มีโอกาสได้ไปไสดอกอยู่ตะเฮียนนี่ล่ะนั่งจัดรายการอยู่บ้านลิงก์สัญญาณไปก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะโอกาสที่แบบจะไปเลาะนะคะออกนอกลู่นอกทางนี้ก็อาจจะมีบ้างแต่น้อย
1: งานบ้านนั่นบ้านนี่บ่มีเว้น
0: ตอนรับกันเข้ามาค่ะในช่วงของรายการนี้คือ
1: ละคันมีงานอยู
0: ่นานาวาไรตี้ดำเนินรายการโดยนะคะกุ้งนางสาวเมืองขอนแก่นดอกคุณรับนาทีกันอยู่ตรงนี้คือเก่าเหมือนเดิมนะคะส่งเพลงเพราะๆไปด้วยมีความสุขกับการฟังเพลงนำกันแล้วกันนะคะคุณแม่จ๋าลูกสาวหลาขึ้นห่านอีก1ชั่วโมง
1: เน็บในใส่ซอยมือถือ
0: 090-292-7444
1: ไอ้ก็สร้างแล้ว
0: 090-292-7444โอ้ก่อนล่ำนี่คือเบาคืด
1: น้ำตา
0: เพ้อว่าใส่ดีเจคักเติบอยู่ได้เนี่ย
1: ทางบ้าน
0: ฝากไปด้วยค่ะแม่สินค้าจากบ้านก้อนคำของเรานะคะบอกว่าจะเป็นกาแฟก่อนคำกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะรสชาติดีกลมกล่อมหอมอร่อยนะคะ1กล่องมีทั้งเบิดนะคะ10ซองถ้าซื้อกล่องเดียวค่ะ350บาท
1: เอ๊ะบังจัก
0: ซื้อ2กล่องนะคะ600บาทซื้อ4กล่องพันเดียวเท่านั้นสำหรับโปร4กล่องมีของแถมนำจะแม่จ๋าเลือกได้นะคะมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดน้ำมันเขียวนะคะหรือว่าจะเป็นสบู่ก้อนคำนะคะเลือกได้1ชิ้น
1: ตั้งแต่2โมงเช้าน
0: ะคะรวมไปถึงกับน้ำมันนวดก่อนคำค่ะ2สูตรเลือกได้เลยค่ะถ้าถูนว
1: ด
0: มองได้ปวดเคล็ดคัดยอกฟกช้ำดำเขียวแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะใช้ทาใช้ถูใช้นวดบริเวณที่มีอาการได้เลย
1: บ่ท่านดังอ้าย
0: นะคะ1ขวด195บาทนะคะถ้าซื้อ2ขวดกะ300บาทเท่านั้น
1: ไปปันกับแก
0: จัดทรงให้ฟรีเก็บเงินปลายทางหรือว่าจะเป็นน้ำมันเขียวก่อนค่ำราคาเดียวกันกับน้ำมันนวดดังนั้นอีแม่คละใดเด้อค่ะสำหรับน้ำมันนวดก้อนคำกับน้ำมันเขียวก้อนคำราคาเดียวกันดังนั้นสามารถซื้อแบบคละได้เลย
1: บางวัน
0: นะคะถ้าขวดเดียวก็195ถ้า2ขวดก็300นะคะหรือว่าจะเป็นในเซนก้อนคำ
1: พี่ดีเจเสียงหวานคือทอดบานเนี่ยเด้อพี่
0: กระใสเส้นของบ้านก้อนคำรูปแบบเป็นเม็ดแคปซูลจ้าแม่นะคะบรรจุในกระปุกพกพาสะดวกน้ำหนักเบาบรรเทาอาการปวดตามร่างกายไม่ว่าจะเป็นอาการปวดที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันหรือว่าเรื้อรังปวดมานานปวดมาโดนทุกทรมานมาโดนเนาะแม่เนาะลองเอากระใสเส้นของบ้านก้อนคำไปกินเบิ่ง1กระปุกมี30แคปซูลนะคะราคาขายถ้าซื้อกระปุกเดียวนะคะ450บาทซื้อ2กระปุก900นะคะถ้าซื้อ3กระปุกได้ส่วนลดน้ำแล้วก็ได้ของ

แหลมพลอมนะคะก็ราคาถ้าซื้อ3กระปุกอยู่ที่ 1,200 บาทเฉลี่ยแล้วตกกระปุกละ400ค่ะแม่แล้วก็ได้ของแถมนะคะก็เลือกได้1ชิ้นนะคะเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันหนวดน้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำของแถมเหล่านี้เลือกได้1ชิ้นนะคะหรือว่าจะเป็นบำรุงสายตาก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำค่ะ1กระปุกกามีอยู่ทั้งเบิด30เม็ด30เม็ด30แคปซูลนะคะราคาขายถ้าซื้อกระปุกเดียวกา650บาทซื้อ2กระปุกนะคะ 1,300 บาทได้ของแถมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาของแถมค่ะราคาลดลงมาเหลือ 1,200 หรือจะซื้อเป็นแบบเป็นโปรเลยค่ะ3กระปุก 1,800 บาทนะคะของแถมเหลือได้2ชิ้นหรือว่าจะเป็นของแถมชิ้นใหญ่นะคะเลือกได้1ชิ้นของแถมชิ้นใหญ่มีวิทยุนะคะมีผ้าห่มมีกาต้มน้ำห่อนไฟฟ้าแล้วก็มีกาแฟก่อนค่ำอีก1กล่องอันนี้คือสามารถเลือกได้สำหรับของแถมชิ้นใหญ่นะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดนะคะหรือโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะแม่0902927444 0902927444สำหรับท่านใดที่สร้างกระแสเส้นไปแล้วนะคะวิธีการกินนะจ๊ะแม่จ๋านะคะจริงๆอยู่ข้างกล่องนะคะข้างขวดจะมีเขียนแจ้งไว้อยู่นะคะแต่ว่าถ้ากรณีที่คุณแม่สายตาไม่ดีอีแม่เดี๋ยวบ่เห็นมันตัวน้อยนะคะเดี๋ยวคงนางแจ้งเลยถ้าเป็นกระแสเส้นก้อนคำให้กินหลังอาหารนะคะหลังอาหารเช้าแล้วก็หลังอาหารเย็นนะคะส่วนถ้าเป็นบำรุงสายตาก้อนคำอันนี้ให้กินก้อนอาหารเช้าแล้วก็ก้อนอาหารแล้งนะคะวิธีการรับประทานสงสัยอันใดคุณพ่อคุณแม่โทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะ0902927444ดอกกระเจียวบานค่ะจากคุณแม่ตะไคร่หอมอีแม่โทรมารอบ2บอกว่ากาแฟแม่ยังยั่งอยู่ได้กุ้งนางยั่งอยู่กล่อง1ยูว่ะจังสันใกล้หมดเมื่อไหร่สั่งใหม่ได้เลยนะคะ

0: ัลโหล
1: ค่ะคุณนั่งรับสายค่ะ
0: สั่งกาแฟนะครับ
1: จากเอากาแฟจะกล้องดีค่ะ
0: เอาสี่กล้องครับ
1: ค่ะกาแฟสี่กล่อง 1,000 บาท
0: ผมจอมีอยู่หรอครับผมจอมีอยู
1: ่ค่ะตามเบอร์นี่เลยมันบ่ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะได้ค่ะสี่กล่อง 1,000 ของแถมรับเป็นอะไรดีคะ
0: อ๋อยังก็เสือสีน้ำตาลนี่บ่ครับ
1: จ้าสีออกเป็นสีน้ำตาลถ้าเกิดบ่มีน้ำตาลเอาสีใดดีคะ
0: ใกล้เคียงกันก็ได
1: ้ใกล้เคียงนะคะได้จ้าขอบคุณมากๆค่ะ
0: โอเค
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: สั่งยาค่ะ
1: จ๋าแม่เอาเป็นตัวใดดีคะ
0: ตัวกระไซเส้นอย่างไซเส้น
1: จ๋ากระไซเส้น
0: คำนี่ละ
1: ได้จ้าแม่กระไซเส้นแม่เอาจักกระปุกดีคะ
0: เอา3กระปุก
1: กระไซเส้น3กระปุก 1,200 ได้ของแถมจ้าแม่
0: ค่ะมีอย่างแน่ค่ะ
1: จ้าของแถมมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดน้ำมันเขียวและกระสบู่ค่ะแม่แม่เลือกได้อย่างหนึ่งค่ะ
0: แม่เอาน้ำมันเขียว
1: จ้าแถมเป็นน้ำมันเขียวเนาะแม่เน
0: า
1: ะค่ะแม่จ๋าเคยสั่งบ่คะแม่
0: ยัง
1: ยังเลยเดี๋ยวลูกสาวขอซื้อทีอยู่นะคะ
0: ค่ะ
1: จ้าคุณแม่ชื่ออะไรนะ
0: แม่พูนศรี
1: แม่พูนศรี
0: พงอุทา
1: พงอุทา
0: บ้านเลขที่94
1: บ้านเลขที่94
0: บ้านโนนว่านไฟ
1: บ้านโนนว่านไฟหมู่ที่เท่าไหร่คะแม่
0: หมู่ที่6
1: จ้าหมู่ที่6บ้านโนนว่านไฟ
0: จ้าเบื้องเพิ่มอำเภอสีชมพู
1: ตำบลบุญเพิ่มล่ะคะแม่
0: วังเพิ่ม
1: วังเพิ่มตำบลวังเพิ่มอำเภอสีชมพู
0: ค่ะ
1: จังหวัดขอนแก่นเฮานี่บ่คะแม่จ๋า
0: จ้า
1: อ๋อได้จ้าแม่เบอร์โทรนี่เป็นเบอร์แม่เองเลยเนาะแม่เนาะ
0: แม่น
1: ค่ะจ้าแม่เดี๋ยวทีมงานส่งออกให้แม่ฮอดแม่อาจจะประมาณมืออื่นมือฮื้อบ่เกินนั่นนะคะ
0: ค่ะ
1: จ้าขอบคุณแม่หลายๆอีแม่อยากฟังเพลงหยังบ่
0: แม่บ่มีวิทยุสถานีอยู่ไสล่ะเนี่ย
1: จริงๆบริษัทจริงๆบริษัทอยู่อุดรค่ะแม่แต่ว่าคงนั่งตอนนี้คงนั่งจัดอยู่ขอนแก่นแล้วก็ลิงสัญญาณไปพื้นที่ต่าง
0: ๆโอ้
1: ค่ะ
0: แม่มีวิทยุก่อนแม่สิขอฟังเพลงอยู่เหรอ
1: จีอุ๊ยเสียดายถ้าอีแม่บ่เอาฮอด 2,000 ได้แถมวิทยุ
0: นี่โอ้หมดหน้าก้นสนา
1: ได้จ้ะแม่ได้ๆค่ะขอบคุณอีแม่หลายๆนะคะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: งรับสายค่ะ
1: ฮัลโหลครับ
0: ค่ะคุณนั่งรับสายค่ะ
1: ผมชื่อสร้าง
0: จ้าสร้างเป็นตัวไหนดีคะ
2: ก่อน
1: กาแฟ
2: สี
1: กาแฟสี
0: กาแฟสีกรองจ้าก
2: ระไซเซนสอง
0: กระไซเซน
1: สองครับ
0: สองค่ะ
2: ยาหนวด
0: หนวด
2: สอง
0: สองสุดใดเจ้าพ่อนวดเนี่ย
2: สุดพ่อสุดเย็น
0: จ้า
2: ย่างลาย
0: จ้าร้อนหนึ่งเย็นหนึ่งเนาะพ่อเนาะ
2: เย็น
1: ครับ
0: จ้า
2: เย็นแถมได้เพราะซองกวดเน
0: า
2: ะ
0: ถ้าเป็นเดี๋ยวนะคะกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทกระใสเส้น2กระปุก900เป็น 1,900 อีพอจะเอาเป็นแถม2ชิ้นเนาะพอเนาะนวดร้อน1เย็น1เนาะพอเนาะ
2: แถมแถมยาจองอันนึง
0: ถ้าพ่อซื้อถ้าสมมติว่ายอด 1,900 นี่ได้ของแถม2ชิ้นได้ยุค่ะพ
1: ่อ
3: ก็มาอีก
0: จ้าของแถม2ชิ้นพอจะเอาเป็นนวดร้อน1เย็น1บ่ค่ะ
4: บ่แม่นจ้า
0: ค
4: ่
0: ะ
4: อันไอสูตรห้อนสูตรเย็นเก่าน้ำเหมือนกันจ้ะ
0: อ๋อสูตรร้อนหนึ่งเย็นหนึ่งนี่เป็นตัวซื้อเนาะโอเคจ้า
4: ของแถมเขาเป็นน้ำมันเขียวหรือเปล่า
0: จ้าน้ำมันได้สองอย่างนะคะยอดมันถึงสามารถเลือกได้สองชิ้นเลยมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดน้ำมันเขียวสบู่จ้าอีพอสามารถเลือกได้สองชิ้นเลยค่ะของแถม
4: เอาน้ำมันเขียวมาซ้อนก็ได้จ้ะ
0: จ้าหรือว่าเป็นชิ้นใหญ่ก็ได้นะชิ้นใหญ่มีวิทยุมีผ้าห่มกาต้มน้ำร้อนกาแฟหนึ่งกล่อง
4: เ
1: ราเป็นน้ำมันเขียว
0: เล
1: ยครับ
0: จ้าเป็นเขียวสองเลยเป็นบอค่ะตัวแถม
1: แน่ครับ
0: แถมเขียวสองจ้าเดี๋ยวคุณนั่งแจงยอดเนาะกาแฟสี่กล่อง 1,000กระใสเส้น2กระปุก900น้ำมันนวดร้อน1เย็น1 300หยอดร่วมมันจะเป็น 2,200 บาทนะคะ
4: ค่ะ
0: จ้า 2,200 ตัวแถมเป็นน้ำมันเขียว2ขวดเนาะ
4: ค
0: ่ะคงนั่งขอซื้อทียูในการจัดทรงไหอีพอนะคะ
2: ดอกแม่น้อย
4: เอาแม่น้อย
0: จ้า
4: บ้านดูใช้จ้ะ
0: แม่น้อยบ่ค่ะ
4: ใช่ค่ะ
0: แม่น้อยนามสกุลอะไรนะคะ
4: สาอ
0: ุ
4: ด
0: ค่ะสาอุดจ้าแม่น้อยสาอุดบ้านเลขที่เท่าไหร่คะ
4: 54หมู่8
0: 54หมู่ที่8
4: ตำบลห้วยยางอำเภอบัวใหญ
0: ่ตำบลห้วยยางอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะคะ
4: ใช่ค่ะ
0: สาแล้วก็เบอร์ที่ให้ขนส่งติดต่อได้เป็นเบอร์ไหนดีคะ
4: เบอร์นี้ก็ได้ค่ะ
0: เบอร์นี้เลยเนาะจ้าได้จ้าสักประมาณโคราชน่าจะวัน2วันของถึงนะคะจ้าขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
5: ความมั่นใจที่มีไฮกาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและน้ำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสร้างซื้อโทร090-292-7444 090-2927CCC อยากสุขภาพดีไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะคะ
6: ค่ะก็สนใจติดต่อได้ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์จากบ้านก่อนค่ำค่ะ090-292-7444 090-292-7444หนึ่งงานเพลงนี้ค่ะน้องแบงค์ขอมาตั้งแต่ก่อนเข้ารายการพุ่นเด้เพิ่นทรงสื่อเพลงมากน่าจะนั่งถารอฟังอยู่มู้เขายังเดาออกนะคะงานเพลงของพี่สอนสินชัยทักทายแนะนำเพลงหรือสั่งซื้อสินค้าได้นะคะ

0: ท้ายยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันทั้งซั่นเอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมละว่าไอ้บ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากาไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป

0: โอ้ตำแหน่งนี้บ่มีผู้ใดอยากได้จักคนเนาะแม่เนาะนะคะเรียกว่าเป็นตำแหน่งที่ไม่ต้องการเขาบอกว่าทะเบียนสมรสมีค่าอย่ามองข้ามหนึ่งนิยามความถูกต้องของชีวิตเหนื่อยก็พักรักตัวเองให้สนิทผัวไม่ดีก็แค่ปิดสวิตชีวิตแล้วเริ่มใหม่เขาว่าเมียหลวงไม่ใช่ทาสของใครทั้งสิ้นถือทะเบียนมั่นมั่นหน้าเชิดใสสวยรวยชิกเชิดไม่แคร์ใครปล่อยให้เขาลำบากใจกับคนไม่มีราคาหมายถ้าจะมักผู้อื่นกับไปโหลดเนาะแม่เนาะนะคะผู้หญิงสมัยใหม่เขาบ่ค่อยแคร์เด้บ่ค่อยแคร์บ่ค่อยสนดอกนะคะย่านแต่ว่าฟ้าวแลนกับมาหาหม่องเก่านี่ล่ะ
1: อุตส่าห์หอบ
0: ปัจจุบันผู้หญิงเก่งนะคะดูแลตัวเองได้ว่าจังสันเถาะนะคะดูแลตัวเองได้ดีนะคะเหตุการณ์เหตุงานถือว่าดีพอสมควรหลายๆคนก็เลยจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยนะคะคู่ชีวิตบ่ค่อยได้แค่กันพ่อปันใดถ้ามันถึงแบบสุดแล้วเนาะแม่เนาะนะคะบางคนก็อาจจะบอกว่าทนไปก่อนนะคะก็ลองแบบประนีประนอมกันนะคะอดทนเพื่อครอบครัวนะคะอดทนเพื่อลูกเต่าก็ว่ากันไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันหลายเถื่อมันหลายเถื่อแล้วความอดทนมันถึงเพดานแล้วมันจำกัดแล้วมันสูงปีดแล้วในที่สุดมันก็ต้องแยกย้ายละค่ะแม่จ๋าต่างคนต่างไปเนาะแม่เนาะ0902927444นะคะอยากได้สินค้าจากบ้านก่อนค่ำดูแลสุขภาพจ้ะแม่ในการสุขภาพร่างกายของเรานี่สำคัญมากๆเลยบอกว่าจะเป็นกาแฟก้อนคำนะคะกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับคนที่รักสุขภาพรสชาติดีค่ะกลมกล่อมหอมอร่อยอีแม่เป็นเบาหวานบอเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นไขมันสามารถดื่มได้ค่ะรสชาติดีมากๆแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะเป็นกาแฟที่คาเฟอีนต่ำดังนั้นหลายคนบอกว่าอีแม่บ่เคยกินกาแฟเลยดินะคะพ่อบ่เคยกินกาแฟเลยกินได้บ่กินได้จ้ะแม่จ๋าพ่อจ๋าเพราะว่าเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำอยู่แล้วนะคะที่ใส่เข้าไปเยอะก็จะเป็นสมุนไพรต่างๆค่ะ32ชนิด1กล่องนะคะมี10ซองราคาขายถ้าแม่อยากลองเบิ่งก่อนจักกล่องนึงได้บ่1กล่องเราก็ส่ง1กล่องกระทรงไห่ค่ะแม่จัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางราคา1กล่องค่ะอยู่ที่350บาทถ้าซื้อ2กล่องค่ะราคาอยู่ที่600บาทถ้าซื้อ4กล่องนะคะราคาอยู่ที่ 1,000 บาทของแถมเลือกได้นำเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดน้ำมันเขียวสบู่นะคะเรานี่เป็นของแถมนะคะหรือว่าจะจัดแบบชุดใหญ่ไปเลยนะคะเหมือนคุณแม่มาลินีเลยวันนี้จัดไป8กล่องกาแฟก่อนค่ำ8กล่อง 2,000 บาทนะคะของแถมที่กล่าวมาเมื่อสักครู่เลือกได้2ชิ้นหรือจะเลือกเป็นของแถมชิ้นใหญ่นะคะได้1ชิ้นนะคะของแถมชิ้นใหญ่มีกาแฟมีกาต้มน้ำฮ้อนไฟฟ้านะคะมีผ้าห่มแล้วก็วิทยุนะคะสามารถเลือกได้เลยนะคะผู้ใดวิทยุสิพังแล้วสิห้างแล้วนะคะหรือไม่มีวิทยุแม่จ๋าถ้าเลือกเป็นโปรราคาสินค้าของบ้านก่อนค่ำสั่งซื้อรวมกันก็ได้ครบ 2,000 ครบ 2,000 บาทนะคะเลือกของแถมชิ้นใหญ่นะคะได้1ชิ้นนะคะ0902927444ขอบคุณทุกคำสั่งซื้อด้วยค่ะแม่จ๋าคุณปาริชาติพักดีล้นนะคะอยู่ที่อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีสั่งกาแฟก่อนค่ำ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำสุดเย็นขอบคุณสำหรับคุณแม่พุ่นศรีพงอุท่านะคะอยู่ที่อำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นสั่งกระใสเส้นก่อนค่ำ3กระปุก 1,200 บาทของแถมเป็นน้ำมันเขียวขอบคุณแม่ดอกจันไทงามเพลงเมื่อสักครู่นี่ส่งให้แม่ด้วยแม่ดอกจันจ๋าอีแม่ขอมาแม่ดอกจันไทงามอยู่ที่อำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูสั่งกาแฟก่อนค่ำ2กล่องกระใสเส้นก่อนค่ำ1กระปุกนะคะยอดรวมเป็น 1,050 บาทของแถมเป็นผักขนหนูขอบคุณคุณพ่อยงหยุดยืนยิ่งอยู่อำเภอหนองงัวซ้อจังหวัดอุดรธานีสั่งกาแฟก่อนค่ำ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเป็นเสื่อพ่อบอกว่าเอาสีน้ำตาลหรือถ้าบ่มีสีน้ำตาลเอาสีไกลเคียงขอบคุณสำหรับแม่น้อยสาอุดนะคะอยู่ที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาสั่งกาแฟก่อนค่ำสีกลองกระสายเส้นก่อนค่ำอีก2กระปุกน้ำมันหนวดก่อนค่ำสูตรหอน1สูตรเย็น1ยอดรวมของแม่น้อยเป็น 2,200 บาทของแถมเป็นน้ำมันเขียวก่อนค่ำ2ขวดเลยขอบคุณนะคะสำหรับคุณน้ำพึ่งนะคะหรือว่าแม่น้อยทางไส้ทองอยู่อำเภอศรีบุญเรื่องจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะสั่งเป็นกาแฟก่อนค่ำ2กล่องกระสายเส้นก่อนค่ำอีก1กระปุกนะคะยอดรวมเป็น 1,050 บาทของแถมเป็นน้ำมันหนวดก่อนค่ำสุดหอนและกะขอรูปน้ำขอบคุณพ่อหนอนะคะพ่อหนอคำโคตรค่ะอีพ่ออยู่อำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครกาแฟก่อนค่ำ4กล่อง 1,000 บาทนะคะของแถมเป็นผ่าขนหนูและกะอีพ่อบอกว่าขอรูปน้ำแนเดอร์แล้วก็นะคะจากคุณแม่มาลินีสมสกุลชัยอยู่อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีคุณแม่สั่งกาแฟก่อนค่ำ8กล่อง 2,000 บาทของแถมเป็นกาแฟ1กล่องและก็ขอรูปดีเจนำขอบพระคุณทุกคำสั่งซื้อด้วยจ้าแม่จ๋าอาชั่วโมง2ครึ่งเงียบแท้แม่พักกันนอนเว้นบ่เนาะกินข้าวแล้วนอนเว้นบ่เนาะ0902927444มันรับนี้จากกุ้งนั่งแล้วบ่นี่ส่งงานเพลงนี้ค่ะจากทางหนำพองขอมากำลังใจที่เธอไม่รู้ค่ะ

ำลังใจที่เธอไม่รู้งานเพลงค่ะของพี่เสถียรทำมือนะคะฝากตอนตามคำขอค่ะแฟนรายการจากทางอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นแนะนำมาค่ะจัดส่งไปเรียบร้อยแล้วก็เพลงสุดท้ายนะคะเมียไผคือใจแถบเบิ้งคิ้วแล้วมื้อนี่ครบถ้วนเลยค่ะแม่จ๋าลูกสาวบ่ได้ติดข้างเพลงใดๆทั้งสิ้นเลยมื้อนี่เปิดได้สู่เพลงนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่มั่นใจแล้วก็ไว้วางใจให้บ้านสมุนไพรก่อนค่ำใดดูแลสุขภาพนะคะของตัวเราแล้วก็คนที่คุณรักกันด้วยฝากแม่น้ำแม่จ๋าก่อนจากกันกาแฟก้อนคำน้ำมันนวดก้อนคำยากระใสเส้นก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำน้ำมันเขียวก้อนคำและสบู่ก้อนคำนะคะติดต่อได้สอบถามรายละเอียดหรือโทรสั่งสื่อได้เลยนะคะ0902927444นะคะเบอร์นี้สามารถโทรได้ทุกช่วงรายการนะคะตามสะดวกของคุณพ่อคุณแม่เลยสะดวกย่ำได้โทรได้ตลอดเลยแล้วก็ช่วงต่อไปค่ะทรงต่อดีเจดิวกฤตนันรับช่วงต่อนะคะกับรายการสดเลยนะคะรับช่วงต่อโดยดีเจดิวมาหอดแล้วค่ะมาถึงแล้วรอละนะคะเรากำลังมาละนะคะคงนั่งตรงไปนะคะเวลาเปิดแล้วค่ะแม่เมียไผคือใจแถวเพลงสุดท้ายสำหรับเพลงนี้ขอขอมาจากนะคะพี่ไผสีทองนะคะเห็นบ่ได้บอกว่าให้ไผเลยปกติสิให้อยู่เด้แต่ว่ามื้อนี้นี่เป็นจังได๋บ่บ่มอบไผจ้าคนเลยให้เจ้าของผู้เดียวเนาะอ้ายเนาะนะคะจากพี่ไผสีทองขอเข้ามาเมียไผคือใจแถวลากันไปกับเพลงนี้กันแล้วกันนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับมื้อนี้โชคดีมีความสุขค่ะร่ำรวยและสุขภาพดีกันทุกท่านสวัสดีค่ะ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับเมืองสุโขทัยให้ซื้อสัญญาขายทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร02 1438

ธรรมชาติหลากหลายมากมายหมายผลภูผายนภาพเขียนประวัติศาสตร์สวยสะอาดเขื่อนน้ำพุงช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการลูกทุ่งฟังสบายสไตล์อาศักดิ์ภูพานหมายเลขโทรศัพท์0854621050

ไว้ดีก็สั่งกันให้หันมาปองดองใต้ตองดอกคือดำเก็บใจงามต่ำคองเข่าโบราณเฮาเพิ่นบอกว่านั่นเด้มีศีลมีปูป่าให้ยองอยู่คือคำเข่าแต่เก่าหลังสั่นตัว

0: ังได้หมดหนุ่มสาวสูตรคนมีแฟนสร้างสีสันหนุ่มแจ่เท่ามอบเพลงให้กันและกันพ่อใหญ่ศักดิ์ภูพานอยู่กับท่านวันละประมาณ2ชั่วโมงเนาะพี่น้องเนาะฝนกับบ่ตกฝนเศร้าตกล่ะพี่น้องฟ้ากับบ่ฮ้องแดดเต็มฟ้าเลยเนาะเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วเด้มื้อนี้วันอังคารครับที่10เท่าใด13เด้เนาะแม่นบ่โอ้ยคันที่13เดือนตุลาคม2569แรม2ค่ำเดือน11ล่ะพี่น้องนับถอยหลังอีก10กว่ามื้อเนาะ12 13มื้อก็ออกพรรษาแล้วได้เอาวันนั้นได้สาวเรือหน่อยทุบมาใหม่เด้อกำลังสิรับเจ้าปัดว่างก่อนทุบมาใหม่เดี๋ยวรับให้นะครับสาวเหลือหน่อยสาวหัวตะพาน โอ้ยอยากไอขออนุญาตไอในเด้ออย่าว่าสันวาซี่ได้ในผู้เฒ่าจัดรายการมันอยากไอตัวบ่แม่นไอลึบอยู่เด้อบ่แม่นไอลึบอยู่เพลงใด
1: รักต่างแดนจ้าร
0: ักต่างแดนจินตลาบ่เหรอ
1: จ้าร
0: ักต่างแดนเอา
1: ไข่เบานุ๊กมูอ้วนเด้อ
0: ครับครับ
1: เข้ากับแก้มุนละสาวบ้านนู้นพ่อแม่ห้างแม่ใหม่สุคนละ
0: ครับครับ
1: สาวบ้านหนองคาเด้อสาวบ้านน้ำมองพ่อ
0: ครับ
1: ผู้สุคนละสาวเกศรแล้วก็จ้าเล้งเด้อ
0: ครับ
1: จ้าดาวหน้าดวงน้ำแล้วก็ชาวเล่พร้อม
0: ครับ
1: ชาวแตะพร้อมเด้อชาวเล้ามันละทุกผู้ทุกคนที่บ่ได้เอ่ยน้ำก็ให้ฟังน้ำกันหั่นล่ะ
0: ครับครับ
1: ไม่ฟังน้ำกันด้วยจ้า
0: สวัสดีจ้าสวัสดีครับรอรักต่างแดนล่ะมาซื้อเพลงแม่นอยู่ดอกรอรักต่างแดนสาวสิงพินจินตลาวานะได้สบาวศรีวิไล
2: ครับผมสบายดีครับอาสักครับผม
0: ครับครับ
2: โอ้เพลงเมื่อกี้นี่มันชื่อเพลงว่าคอยรักต่างแดนได้ของจินตลา
0: เออนอกคอยรักต่างแดน
2: ครับผม
0: เออเอา
2: ผมฟังเพลงมันได้ครับผม
0: ครับ
2: วันนี้เลือกมาจากฟังเพลงคิดฮอดจนฝันเห็นครับผม
0: คิดฮอดแห้งคิดฮอดจนฟันเห็นโอ้ยน้อคิดฮอดผู้ใดน้อบัดนี้น้อ
2: แล้วครับคิดฮอดสาวสวยทางและทางทิศตะวันตกเลยครับ
0: โอ้ผู้นั้นล่ะเนาะ
2: ครับผม
0: เออผู้เดียวนั่นล่ะ
2: และอยู่ใส่กระดาษยัง
0: อยู่
2: ในใจของไอ้วิไลอยู่เสมอครับ
0: แม่น
2: ขอฝากเลยครับผม
0: ครับ
2: ฝากพิเศษพิเศษให้คนที่ฝันเห็นนั่นแหละครับผม
0: ใส่กลางใจรวดเนาะ
2: ครับผมฝากให้สาวเล่คนสวยคนงามนำด้วยครับเด้อไปเลยวันนี้ไอ้ตำเตงกับไก่ย่างวิเชียรแล้วก็ไข่เจียวเด้อสุภาพตรงไปให้เลยเด้อรอรับมาเด้อสาวเล่เด้อ
0: สามอย่างอาหารก็ได้มีแต่แนวเป็นแต่แซ่บแต่เนาะอันนี้โยนลงนี่ได้ไหมโยนลงหน้าสถานีได้ไหม
2: ครับผมให้เจ๊บุญครับทีมงานด้วยนะครับผม
0: ครับ
2: คุณนายกระต่ายเจ๊เกศนะครับให้นกแก้วพร้อม
0: ครับ
2: น้องนางเอ็นและกระสาข้าวเหนียวสาวผู้ไทยรับสองนะครับเป็นน้องดอกเมยนะครับผม
0: ครับ
2: ไอ้แฟคากับน้องอ่อนนะครับผมเยอะแยะและกระปาหำนะครับ
0: ครับ
2: เบากุกโดกระเป๋าผู้พยุนนะครับผมทุกเสียงทุกสายแฟนเพลงขอสักครับผม
0: ครับครับผม
2: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเบาศรีวิไลตามมาด้วยครับเบาวังมนลุ่มเมืองดินดำน้ำซุ่มเมืองป่ากุมบ่อนปันแฉแกงหางพุ่นได้พี่น้องเอ้ย
3: ครับสวัสดีครับผม
0: ครับผม
3: ขอบฝนตกแห้งดีบ่อยู่คุณ
0: โอ้ไม่ได้ปั๊มมึงมือเศร้าก็ได้ลืมปั๊มแหมจะคอยจากแห้ง
3: ดูนี่ก็ตกเต็ม6ทุ่มผู้เล็กจนเท่าเศร้าซ้อนผู้เศร้า
0: โอ้ยพร้อมเดียวพร้อมเดียวคือกันนั่นแหละปั๊มเบิ่งแล้วบ่ปั๊มเบิ่งแล้วบ่ว่าแห้งบ
3: ่แห้งเกือบดูน้ำหน้าเหือนน้ำทางหน้าบ้านนี่ไหลทางอยู
0: ่เอาดีแล้วเข้าดอเข้ากลางเข้านะก็สิได้อยู่ก็สิซุ่มสิเย็นเนาะ
3: คนเกี่ยวเข้าผู้นั้นนี่ผู้ใดก็หอบแล่นหน้าแล่นหลังอยู
0: ่เข้า3เดือน
3: ขอบคุณครับผม
0: ครับครับถ้าบ่ตกประจมตกประจมคนเฮาก็ได้เนาะมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดเอาเพลงได
3: ้เมียไผคือใจแท
0: ้บ่แม่นเมียเจ้าที่โอ้โห
3: ขอฝากให้เด้อ
0: เมียเจ้าล่ะคือใจแท้แท้
3: จังหวัดจังเมียอยู่ใส่ละบ่มีเมียกอดแต่หมอนข้างคือกันครับพี
4: ่คือกันเมื่อคืนนี่พ่อใหญ่อยู่ตำฝันดีดีแม่ฝันว่าได้กอดเพื่อนละคนตื่นมาเป็นกอดหมอนข้างโอ้ยซอรี่ขนาดเลยยังวะ
3: โอ้ยจะว่าไปกันกอดหมอนข้างฝันเมื่อคืนมันเป็นปวดท้ายเกือบลูกบุตรครับขอฝากหน่อยเด้อฝากพิเศษพิเศษใดแม่น้องน้องเมยผู้เพิ่นเว้าให้หวานนี่แน
4: ่
3: ลืมเพิ่นพิเศษแต่เพิ่นเต็มๆแน
4: ่ครับ
3: แล้วก็ฝากให้ตาลเดียวคนสวยนี่เด้อแล้วก็ฝากให้น้องอ่อนคนสวยแน่ก็ฝากให้สาวนุ่นคนสวยเพิ่นแน่แล้วก็ฝากพิเศษให้แม่น้องสายบุญคนสวยเนี่ยเด้อแล้วก็ฝากให้เจ้าน้องไม้คนสวยเพื่อนแน่สายบุญน้องไม้สายบุญละลา
4: คร
3: ับ แล้วก็ฝากให้เจ้าแลคนสวยแน่แล้วก็ฝากให้บ่าวจำน้อยแน
4: ่ครับ
3: ที่ใส่ที่ใส่ใส่บุญให้ครับให้พิเศษพิเศษบุญละลา
4: ครับผม
3: ลืมบ่ลืมให้ละบ่ตาลเดียวคนสวยแ
4: ม่ให้แล้วให้อีกก็ได้ละบ่ได้ว่าดอก
3: ให้เพิ่นติดเต็มในคนสวยนะ
4: ให้แล้วให้อีกกับบ่เป็นหยัง
3: ครับทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขล่ะ
4: ครับครับ
3: ไปบ่ได้ก็ไปพิเศษไปเต็มๆเบิดกูคนแพงหากแพงเบิดกันเบิดกูคนล่ะแฟนเพลงของตาศักดิ
4: ์
3: ครับสวัสดีครับผม
4: สวัสดีครับเอาตามด้วยแม่บุญครับแม่บุญสายบุญครับครับ
1: ส
4: วัสดีครับ
1: เพลงไงเด้อพ่อใหญ่เอ้ย
4: เพลงพี่สังระยายบุญ
1: นับนิ้วค่อย
4: ค่อยผู้ใด
1: โอ้ยค่อยบรรจุคนนั่นแหละ
4: นึกว่าค่อยนึกว่าค่อยเอามากันนึกว่าค่อยเอาประกาศน้ำเสียท่าน
1: เออสักค่อยเอาบักพริกหยวกน้ำเพลินเติมวัน
4: นั่นแล้ว
1: เมื่อนี่เบิ้ลแล้วก็ว่าเอาสลัดเบิ้ลแล้วกับบักพริกหยวกเพิ่งหยอกมาแล้วก็สิหอม
4: บอกพบทางกินนั่นมักทุเรียนนะโอ้ยเป็นสิริกินบ่สนดอกผมว่าทุเรียนนั่นก็ปลูกเนาะ
1: อ้าวขอมอบได้เด้อ
4: ครับ
1: สาวสักหน่อยแน่สาวเผื่อให้พวกกลางแน่สาวแหล่บันดาวแน่นกกระเรียนแน่แม่ดอกมือแน
4: ่
1: ลูกแก้วน้ำแน่ไม่ใช่แต่น้ำจานเดียวน้ำ
4: ครับ
1: แล้วก็พ่อใหญ่ท่านน้ำพ่อใหญ่ไหมน้ำพ่อใหญ่หำน้ำ
4: ครับ
1: พ่อใหญ่ไม่ใหญ่เข็มพ่อใหญ่ประกาศว่า
4: แม่นเงียบ
1: เงีย
4: บ
1: ไปก่อนคุณนายจะตายเอาทุกเสียงทุกสายสมัยเลขแล้วพ่อใหญ่พ่อใหญ่ก็ฟังน้ำกัน
4: ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
4: ดีครับเอาตามด้วยบ่าวงัวอ้วนวานได้
5: หม้อนึงห้องคือร้องเอื้อนหาครับ
4: เออตีฝ้าห้องบ่ทั้งพุ่นฮะ
5: บ่ห้องเด้ครับเดือน5ก็ออกนี่ครับ
4: โอ้บ่อันอย่าลืมเด้อวันที่25เรามีนัดเจอกันเด้อ25
5: เรื่องในงานหยังครับ
4: งานหยังก็สิบอกเราไม่ทันไหมอย่าเฝ้าถามเมื่อ
5: นทุกแคนทุกแคนพ่อใหญ่ศักดิ์บ่ครับ
4: โอ้ยพ่อใหญ่ศักดิ์ยังไก่วันที่32บ่ได้พ่อใหญ่ศักดิ์จังสิได้ผูกแขน
5: แม่นบ่ได้ยินข่าวว่าสิปลูกดูปลูกดันเลยได้เขาว่าผู้แขนมันใหญ่สักแน่นอนล่ะครับ
4: วันที่32พุ่นล่ะเรามีนัด
5: กันคอยรักต่างแดนนะครับ
4: คอยรักต่างแดนโอ้ยสาวหัวตะพานสาวเรือหน่อย
5: เพิ่นบ่คอยอยู่ไกลแท้ครับคอยอยู่ฝั่งอูนแถวอูนโคกอูนดงนี่บ่ได้บ
4: ่เออเนาะแม่นย่างไปฮอดเนาะแม่นเด
5: ้โอ้สิคอยอยู่ต่างแดนคอยหาไปที่นั่นเอ้ยค่อยไก่โพดเขาอยู่ต่างแดนผมว่ามันบ่ได้พ่อก็จะเชื่อแล้วศาสตร์นี่
4: แม่น
5: เอาขอฝากเพลงเลยครับ
4: ครับ
5: เอาฝากให้เพิ่นผู้ค่อยต่างแดนนะครับแล้วก็สาวทางโคกด้วยครับสาวพิซซ่าเพิ่นแน่ครับ
4: ครับ
5: สาวพิซซ่าตำหุ่งโคกใหญ่นะครับเพิ่นว่าต่ำเนี่ยอายุสำใดก็ใส่ลายสำนั่นแหละ
4: โอ้กินน้ำกันไม่ได้แล้ว
5: เอาทุกเสียงทุกสายเลยครับสวัสดีครับผม
4: ครับสวัสดีครับบ่าวง้ออ้วนพี่น้องอยู่กับน้องไก่ได้เพิ่นก็ได้สบายดีครับ
6: สวัสดีจ้า
4: เ
6: นี้อันขอบุญน้องบ่ชมอ้าย
4: คือว่าสั่นบ่สมกับก้มใส่สตัว
6: ภาคลงกลางใจชายวังยาน้ำเด้ออ้าย
4: โอ้ยบ่าวหน้าน้องไผเด้เมื่อกี้นี
6: ่จ้าแล้วก็บ่าวที่วิไลน้ำเด้ออ้าย
4: ครับครับ
6: บ่าววังมุน
4: อืม
6: บ่าวน้อยวังสามม
4: อครับโอ้คือไผแห้งแท้อันนี้
6: อยู่ไกลจะอยู่ว่าไอ
4: ้ไปเฮ็ดพี่สั่งมาภัยแห้งแท้ๆสาบุญนี่
6: แล้วก็ภาคให้เจ้าชาลิงบ่าวนาดง
4: ครับ
6: เจ้าเล่น้ําอาย
4: อื้อๆเ
6: จ้ามักพริกชุกมักพริกชุกมักพริกหยวกน้ําอายแล้วก็แม่ดอกเมยน้ําอาย
4: ครับ
6: บ่าวกับแก่มอบให้แล้วบ่อ้าย
4: กับแก่ยังแล้วก็บ่ทันมาพร้อมกับแก่ก็ได้มื้อนี้อือ
6: แล้วก็เจ้าน้อยช่วยชุด
4: เ
6: กชนบ้านหนองคาน้ําเด้ออ้าย
4: ครับครับ
6: ฝากลงทีมงานนะมองเกน้อยเกเชม
4: ครับ
6: ทุกเทียงทุกชายที่บ่ได้เอ่ยน้ํา
4: แม่นตัว
6: ลืมบ่ได้ก็น่าไหมหล่อๆเที่ยงหวานๆอ้าย
4: ครับแต่งจิ๋วมาก
6: ขอบ

ป็นอัมพฤกษ์จังสิแผลสดแผลเปื่อยไฟไหม้หนองฮันลวกจังสิอย่าลืมพี่น้องเด้อเอาไปใส่ได้ครับมะแรงสัตว์กัดต่อยจังสิคือการตอดปุบทาปับหายภายในพริบตาตัวแต่ถ้าเป็นงูเห่าบ่หรือว่างูจงอางกัดต่อยอย่ามาหาผมเด้ผมซอยบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อไปหาคุณหมอเพิ่นเด้อถ้ามะแรงสัตว์กัดต่อยได้เลยครับมาหาผมได้เนาะนวดตามเส้นตามเอ็นนี่ก็ได้ผู้ปวดแข้งเจ็บขาเนาะน้ำมานวดฟ้าตะไดโจรกระปุกใหญ่พี่น้องเอ้ยกระปุกซัมพี่ไหนบ่ได้น้อยไหนพี่น้องเอ้ยแต่ราคาก็ถึกๆราคาก็ได้แค่220บาทนึงตัวกระปุกหนึ่งเนาะเอาสนใจติดต่อมาได้กับพ่อใหญ่เด้อเบอร์เก่าเบอร์เดิมนี่แหละครับเบอร์เก่าเบอร์เดิม0652630729 0652630729ครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมพ่อใหญ่เด้อเอาเพิ่งก่อนแรกแฮกหมานซะกันบ่เปิดให้ก็บ่ได้ว่าซั่นถ้าเอาค้อนมาสุมสถานีผมโอ้ยเพื่อนเพื่อนกันพี่น้องสาวตุสาวตุสาวตุสิเตมอนลุงตะลังว่าซั่นโอ้สาวเลือหน่อยก็มักในเพลงนี่เนาะทีมงานสาวนิดเบาคิวก็มักเด้มักคือกันเอาทุกมองทุกบ้านแล้วกับพิเศษเด้อเพื่อนเด้อเพื่อนสาวตุสาวตุมอบไปทั้งย่ายเกิดแน่ย่ายเสานำแล้วก็สาวนี่พร้อมเด้อเพื่อนเด้อว่าซั่นใดเลยครับเนาะ

ฝันว่าได้นอนกอดจักผู้ใดดอกผู้หนึ่งผู้น้องผู้ใดดอกตื่นขึ้นมาว่าหมอนข้างพี่น้องเอ้ยพอจักตีหมอนลงตารางคือกันละเพื่อนได้เฮากันเอ้ยไม่ดูเป็ดเด้พี่น้องเอ้ยอย่าง่อยคอนซ่อนไก่ตีนเป็นเปตีนเป็นเปปิดจักหลวมพี่น้องบางเทือมันก็ออกบางเทือก็บ่ออกได้ไม่อันนี้ก็ได้จะแม่นเอ้าได้โอ้ยคอยเพี้ยนเอาคือลูกหลานนี่แหละไม่ผมก็ได้เอากลับมาทั้งสบู่ซะก่อนครับสบู่พ่อใหญ่จิ๋วตําตะละละลําสะเกินสบู่บํารุงผิวพรรณของพ่อใหญ่ครับเนาะใส่แล้วหน้าสวยใสพี่น้องไร้สิวฝ่าเด้กินกายก็หอมหอมตัวกินกายหอมเด้ผัวใส่หอมเมียเมียใส่หอมผัวผู้สาวใส่หอมผู้บ่าวผู้บ่าวใส่หอมผู้สาวพี่น้องใส่แล้วก็แก้มนุ่มเด้พี่น้องเอ้ยแก้มนุ่มเด้เป็นแต่จับตะบายแต่ได้เป็นจับตะไบแต่ได้เนาะใส่สบู่พญายิ้วต่ำหอมก็หอมตลอด24ชั่วโมงครับเนื้อสบู่แน่นครับมืดคือมืดเลยพี่น้องบ่เปื่อยบ่ยุ่ยง่ายได้แล้วก็ยังมีครับสบู่ขิงนะครับเด้อผู้เป็นตุ่มคันไข้ตำกระตุนกระโตไปให้ไปหน้าไปหันไปนี่โน่นนี่นั่นหาน้ำไม้หาผักหวานบ่หาเห็ดบ่ลุงซอนลุงสะบ่ใส่ม่องใส่เบ็ดมื้อนั่นล่ะเป็นตุ่มคันไข้ก็นี่เลยเด้อสบู่ขิงของพ่อใหญ่คิ้วต่ำนี่แหละครับสะหัวก็ได้พี่น้องก้อนเดียวใส่ได้หมดทั่วร่างกายของเฮาเด้อใส่ได้หมดทั่วร่างกายสะหัวก็ได้ส่วนเท้าแตกจังซี่ก็ใส่ได้พี่น้องก้อนเดียวก็เห็นผลเด้เริ่มแล้วในหน้าหนาวแล้วครับหน้าหนาวในเริ่มแล้วผู้ที่ผิวแห้งเนาะส่วนเท้าแตกอย่าลืมเด้อสบู่พ่อใหญ่นี่แหละก้อนสีขาวพี่น้องก้อนสีขาวเด้อสบู่ขิงกับสบู่บำรุงผิวพรรณน่ะก้อนสีส้มๆครับเอามาต่ออีกงานเพียงหนึ่งครับจากการแนะนำของค่อยหักต่างแดนแมนบ่เออแมนอยู่บ่แมนสาวเหลือหน่อยแมนละเนาะสาวเหลือหน่อยสาวเหลือหน่อยค่อยหักอยู่ทางไกลแต่เนาะบัดนี้เนาะคือบ่ไปแถวน้ำอู

0: ผานแถวน้ำอุ่นแล้วก็มีเด้อยู่หันมีผู้หนึ่งผู้น้องอยู่ยังหัน
1: กลับมาปุ๊บไปค่ะประเทศ

ครับมวนมวนผ่านไปพี่น้องเนาะจากสาวเหลือบ่หลายสาวเหลือบ่หลายสาวหดตะพานเอากลับมาอีกสักเกินแป๊บหนึ่งจังฟังเพลงไต่ปอต่อไปคิวต่อไปเป็นของเบาสีวิไลกับน้องใหม่เด้อคิวต่อไปมาทางห้างทองเพชรงามของเจเธอสักเกินพี่น้องผู้ใหญ่ใจดีกำบังยังรายการหลายฟ้าลาปีเด้อยู่กับ FM 98นี่อยู่กันหลายปี30กว่าปีเลยพี่น้องเอ้ยห้างทองเพชรงามของเจเธอเป็นจำนายทองคำรูปประพันธ์พี่น้องทองใสแล้วบ่สีดได้ทองใสแล้วบ่เขียวกับทองใสแล้วไม่ตลอดกาลบ่หลอกบ่ดำบ่ว่าสิเป็นกับสร้อยข้อใสแขนแหวนต่างหูนาฬิกาข้อมือนี่ต้องห้างทองเพชรงามของเจเธอเด้อครับเด้อตั้งอยู่หลังตลาดสดจังหวัดสกลนครของเฮานี่แหละพี่น้องหาง่ายๆตัวร้านหมักใหญ่อยู่ตรงกันข้ามกับห้างนาฬิกาใสสินพี่น้องแต่พี่น้องซื้อทองวันอาทิตย์คิดให้ราคาต่ำเด้ถ้าฝากทองวันอาทิตย์คิดให้ราคาสูงครับดอกเบี้ยก็ต่ำต่ำพี่น้องเอ๋ยหมายเลขโทรศัพท์โทรติดต่อสอบถามลงหน้าสักก่อนก็ได้เจ้มื้อนี้ผมว่าสิเอาทองไปฝากดอกเบี้ยเท่าใดเจ้มื้อนี้ว่าสิไปเอาทองจัก 2-3 บาท

วันนี้ราคาตัวใดประสานโทรถามไทยลงหน้าก่อนก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0427143840ได้พี่น้องเด้อเอามาต่อในงานเพลงของมนละแคนแจนละคุณพี่น้องมนละแคนแจนละคุณจากใจของ

แท็กใหม่ก่อนคิดฮอดนี่คิดฮอดจนฝันเห็นเอาแท็กนี่แท็กนี่แมนตัวนี้แหละครับใช้เลยล่ะอะคิดฮอดผู้ใดก็คิดฮอดผู้นั้นแหละว่าซั่นผู้ที่ทางตะวันตกพุ่นล่ะว่าซั่นได้เอากับความรักก็เหมือนเทียนไข่เด้อบ่าวศรีวิไลเด้อความรักก็เหมือนเทียนไข่ถึงมันจะสว่างไสวแต่สุดท้ายมันก็มีน้ำตาตัว

ครับต่อในงานเพลงของน้องใหม่สายบุญกับอีกงานเพลงหนึ่งครับเนาะกระเป๋าแบนแฟนทิมแมนได้เงินไม่มีนาฬิกาก็ตีจากได้แมนคมอายเด้ฝนตกก็หนาวกายแมนบอกปลายฟ้าก็หนาวใจฝนตกก็หนาวกายปลายฝนก็หนาวใจปลายฟ้าก็อยู่ไกลปลายใจยังคิดฮอดเธอคือ

ฟังเพลงนี้คิดฮอดอดีตเจ้าของแท้เนาะพ่อใหญ่ชื่อกำนี่เนาะเอาดึกไปทางบุญในเด้อละมอบจากเปิดตำบลกุฎหายยาวอันลาดไปฮอดอำเภอเขาวงเด้อเพลงนี้เด้อจากใจน้องใหม่สายบุญกับทุกผู้ทุกคนนั่นแหละคาถาจีบสาวอ้ายสิบอกด้วยน้องเด้อฟังดีๆเด้อพุทโธเด้อพฤหัสโธศุกร์โธเสาร์อาทิตย์จะโทรไปเด้อผัวก็ถือค้อนผัวเข้าได้เอาครับมาทางสมุนไพร108สักเกินฝากพี่ต้นน้องอีกสักก่อนครับเนาะสมุนไพร108ฝากพี่ต้นน้องครับผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับโรคประดงในพี่น้องเด้อประดงเลือดประดงลมประดงเส้นประดงเอ็นประดงไฟจังสิปวดแสบปวดฮอนพี่น้องอย่าปล่อยให้ตัวเองทรมานเด้อครับเด้ออย่าปล่อยให้ตัวเองทรมานเด้นั่งติดหมอนร่มติดหมอนนอนติดเสื้อติดสัตว์มันยากพี่น้องอยากปุ๊บอยู่ไก่อยู่ไก่อยากไปเมื่อหอดกระเป๋าสตุ้งสตางค์เพิ่นได้เอาไปกินลองเบิ่งครับบางเทื่อมันถึงได้พี่น้องเด้อผู้นั้นกินก็ว่าดีอยู่ได้ผู้นั้นกินก็ว่าดีผู้นี้กินก็ว่าไข่อยู่ตัวสมุนไพร108ราคาราคานี่ก็บ่แพงครับขวด1แก่350บาทจังได้พี่น้องเด้อหรือสิเอาเป็นชุดก็ได้ชุด1ก็ 1,000 บาทเด้อพี่น้องชุด1 3ขวด 1,000 บาทเอาติดต่อสอบถามมากับพ่อใหญ่ก็ได้เด้อเบอร์เก่าเบอร์เดิมนี่ละ0652630729เด้อ0652630729พี่น้องเอ๋ยส่งฮอดบ้านบริการฮอดเฮือนเด้อพ่อใหญ่นี่เอิ้นได้ใช้ง่ายติอย่างเดียวติแต่ละเฒ่าตัวพี่น้องติแต่ละเฒ่าใช้ง่ายอยู่ตัวเอากลับมาฮอดอยู่แม่บุญนับนิ้วค่อยเพิ่นสิไปหาของซื้อของขายได้เด้อจบเพลงนี้เนาะเพิ่นละไปทั้งหาเสียท่านไปทั้งเสียท่านเพิ่นละเด้อเสียท่านเพิ่นบอกว่าหมักทุเรียนผมใหญ่มากินเด้อพ่อใหญ่ได้ลุงเด้อว่าซั่นโอ้ยสวดสิใหญ่พ่อใหญ่สิยังอยู่กับสิได้กินหมักทุเรียนบ่ล่ะเฮ้อเอาครับพิเศษอีกแน่คนข้างศอกเด้อคนข้างศอก

ไปตัวไปหาของสื่อของกายตัวบัดนี้เนาะเอาต่อในงานเพลงของบ่าวง้ออ้วนพี่น้องแต่ก่อนมันเป็นผู้ชายขายน้ำเด้ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นอยู่กับน้องไก่สตัวบัดที่นี่กับน้องไก่กับฟ้าเอิ้นห้องคืออย่างละเฮ้นี่ละประมาณนี่แหละเนาะเสียงฟ้าห้องคือน้องห้องสังเอิ้นสังแมนบ่น้องบ่าวง้อฟ้าน้องฟ้าห้องคือน้องเอิ้นสังเอาแมนทองคำนี่ล่ะแมนล่ะทองคำดำดวงดีนี่ล่ะแมนยี่ดอกกลับเนาะถือเยอะดอกถ้าพบยึดถือยี่ดอกเนาะรักให้เป็นอย่าบอกรักแค่ลมปากเด้อเบื่อก็จากรักไม่จริงเกิดปัญหาเด้ถ้ารักกันรักให้เป็นตามตำราตัวจะมีค่ารักนิรันดร์จนวันตาย

ับถือใจจะดอกเนาะบ่าวง้ออ้วนเนาะเออมนมนกับผ่านไปมอบทุกผู้ทุกคนเด้อพิเศษกับผู้นั้นผู้นั้นละว่าจันเอาต่อในงานเพลงของเจ๊บุญสายบุญกับตัวแทนจำหน่ายของพ่อใหญ่จิ๋วต่ำกับเนาะทางบ้านหนองคาพี่น้องได้สบู่บ่น้ำมันนวดบ่สมุนไพร108บ่ไปใส่บริการเลยครับเด้อราคาเดียวกันครับผมขายอยู่สถานีพี่น้องสาวบุญเจบุญครับเนาะบุญบ่สมอ้ายว่าสันบ่สมกับก้มใส่ตัวอ้ายว่าเนาะ ถ้าฝนตกหาที่หลบยังพอได้แม่นบ่เอ้าเน็ตสะดุดอีกแล้วบัดนี้คือเป็นแนวนั้นเน็ตผู้ค้าก็ได้เออแป๊บนึงพี่น้องเน็ตสะดุดเนาะเดี๋ยวๆแป๊บนึงถือมาถือบ่มาเน็ตก็ได้เอาใจยากๆตัวเน็ตผม เอามาไปไหนยังมุ่นติ่วๆอยู่เอาไปเน็ตก็ได้เอานี่ก่อนครับเอาเมียไปคือใจแท้เนาะว่าสั่นจากการแนะนําเอามาแล้วสั่นมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วเอาเน็ตก็ซาเน็ตก็ได้ครับถ้าฝนตกหาที่หลบยังพอได้พี่น้องเอ้ยหาคู่ใจมันลำบากยากแสนเข็ญเด้ที่ผ่านมาเราพอรู้คู่กำเวรทำตัวเด่นเล่นละคร

น้องบ่สมอายบ่สมกับก้มใส่ตัวเนาะเอาครับช่วงนี้เวลาเหมือนเวลาพี่น้องทีมท่ารายการของเบาวังมนคนกาละศีลพี่น้องเบาวังมนคนกาละศีลครับเนาะเอาถามแป๊บนึงเด้อพี่น้องเด้อเน็ตก็มาซาซาชั่วโมงหน้าพอกันคือเก่ากับเด้อชั่วโมงหน้าพอกันคือเก่าเมียนเดิมกับเอาย่างซาขนาดสนุกสิงมากครับเอาทีมท่ารายการจบงานเพื่อนี่พักแป๊บหนึ่งกับไปจิบน้ำอุ่นๆจักหน่อยพี่น้องให้พ่อชุ่มจักหน่อยเกิน

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 90สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 71

0: ข้างอย่าลืมคนช่วยนำทางสู่เป้าหมายเด้ออย่าลืมเลยคนที่เคยมีน้ำใจอย่าลืมเป็นคนที่ให้ตอนเราได้ดีได้พี่น้องเด้อครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการลูกทุ่งฟังสบายจะตายเพราะใหญ่คิ้วต่ำ FM 98.0 เมกะเฮิรตซ์ในชั่วโมงที่2เอาคือมาพร้อมกันเด้อเนาะบัดนี้เนาะสบายเก้สบายดีครับ
1: จ้า
0: ครับผม
1: ก็ไปคือมาพร้อมกันเด้
0: เออกับว่าว 2-3 บ้านบ่นัดกันไว้เด้นี
1: ่ว่า
0: เ
1: ออน
0: ี่นี่เด้นัดกันไว
1: ้ใจปะเนาะ
0: นี่เนาะโอ๊ยกระดอกกระเดื้อว่าว 3 บ้านก็ได้เออพบพร้อมกัน
1: คือแม่นเนี่ยนะนี่ล่ะคนรักกันเนาะมันจะเป็นนั่นนี่แหละ
0: เนาะแม่นตัวใจตรงกัน
1: ใจตรงกันคนรักกันเนาะ
0: แม่นเว้าอีกก็ถึกอีกเว้าอีกถึกแอกเด้
1: โอ้ย
0: ถือแยกซาเล้งนั่นแล้ว
1: ก็ถือผัดผัดเหล็กวัดดีมึงมีขอเพลงนะบ้า
0: ครับผมครับ
1: มื้อนี้มันไผมันมันเด้อ
0: มันไผมันมันเอาเออมันไผมันมัน
1: ครับฝากนะฝากให้ลูกบ้าน3บ้าน2บ้าน3บ้านให้เต็มเต็มหลดเน
0: า
1: ะ
0: อ่า
1: เอาจนสวดพุ่นน้องเบาเนาะเอาเต็มเนาะเต็มก็จนสวดเลยเนาะ
0: ให
1: ้ซาเล้งน้ำแน่
0: ครับ
1: เออแล้วก็สาวพริกซุกสาวหยวกมักพริกหยวกแน่
0: ครับ
1: มักพริกดิบแน่มักพริกขี้หนูฟอมเด้อสาวเลือดหน่อยน้ำแน่เด้อทั้งคนก็ได้จ้าแล้วก็ให้เอ้ยอันเอ้ยให้เอ้ยแต่เด้อ
0: ครับ
1: ยิ่งนับน้องฝากเพลงให้แล้วเด้อข้ามาแม่แต่บ่ได้ยินเสียงเอื้อน้องจักเถื่อเราอะ
0: เงียบบ่
1: สบายบ่
0: เงียบขนาดสาวแตะก็ได้เงียบโดนแล้ว
1: เงียบเนาะ
0: เออ
1: เป็นอะไรเนาะสายปีนี่บ่มันบ่หมั่นบ่ขาดดูบ่อ้าวมันนี่ก็ฮอดพุ่นแล้วก็หายเบาอันงอวันน้ำในเด้อทั้งพุ่นก็ได
0: ้ครับครับ
1: มันนี่ก็ไปทั้งพุ่นและทั้งอันสาวสาวอย่างน้อลืมแล้ววันนี้บ่ทันได้เท่าเด้อบ่าวเด้อลืมได้ชื
0: ่อบ่ทันได้ว่าเด้อคิดเองเด้อ
1: บอกหมดเนาะเอาทั้งภูพายนน้ำแน่เด้อ
0: ครับ
1: กกโดแล้วก็บ่าววิไลน้ำแน่เด้อ
0: ครับ
1: คนละรอน่ะ3รออยู่น้ำกันน่ะ
0: เ
1: มื่อทุกคนน่ะแต่ว่าอย่าว่าสวยเด้ออยากอายเพิ่น
0: ให้ว่าจังได
1: ๋ซะบ่ให้ว่าสวยดอก
0: ให้ว่างามบ
1: ่งามก็บ่ให้ว่าเพราะว่าเห็นหมดทุกคนล่ะแต่เพียงนี้เห็นเดียวหมดทุกคนล่ะอยากอายเพิ่นนี่แล้วเฮาบ่งามเนาะเออมาทางพี่บาทนี่มาทางแม่บุญ
0: ครับ
1: แม่บุญน้ำแน่ผักหอมน้ำแน่บ่าวอันปลาหำน้ำในเด้อน้องไม้เขาละบ่นี
0: ่น้องไม้มาแล้วกระเป๋าแบนแฟนทิ้งว่าบนว่า
1: แม่ยังก
0: ็กระเป๋าแบนแฟนทิ้งว่าสันจบไปแล้ว
1: สมแน่เนาะบ่อยากถ่าหลาย
0: จีดยางไว้ผัดฝนตกห้ำว่าสันโอ้ยจบให้ผมฟังอยู่จีดยางผมฝนผัดตกเมื่อคืนนี่ลุบบักยังไงเลยว่าสัน
1: บ่ได้เลยบ
0: ่บ่ได้ตัวน้ำฝนเนาะ
1: บ่าตัวทั้งพี่จนเหลือกับโปะเด้อเขียวเขาเด้อเขียวเขาเด้อ
0: น้ำบ่เหลือกับโปะบ
1: ่ขายได้มืออื่นขายได้มืออื่น
0: เออตีเออสุกมันลำรวยเด้อสาธุสาธุโอ้จะไปขายน้ำได้เนาะเ
1: ออมาแม่งวดนี้สิได้ยี่ร้อยสองตันเน
0: า
1: ะ
0: บ่าตัวเออใจเย็นใจเย็นใจหน้าดงหน้าดงแซงมาแล้วเอา
1: หน้าเก่ามาได้สุกเรื่องเรือปันแห้งย่างบ่ได้เด
0: ้เออมันวันใดมันกลายแล้วนี่เจ้เอ้ย
1: ให้น้องสาวน้องสาวลาเด้อน้องไม้สาวลาแน่ให้คุณเต็มแล้วก็ให้คุณทั้งคุณเด้อมาเนี่ยไอ้สาวโคกกลางสาวทองแท้แน่เด้อ
0: ครับ
1: ดาเดียวพร้อมน้องตักแอนน้ำแน่เขาเหนียวสาวผู้ไทยคนสวยน้ำแน่เด้อ
0: ครับ
1: อุ้ยมืดมือได้มือนี่ก็ทั้งคุณก็ได
0: ้บ่โอ้
1: แม่นไปที่แรกกับฝนตกมันจะตกก็โทษกันอีกแบบหยาดง้างเลย
0: หลอกฝนตกฝ่าม
1: องแหงจ้าจ้าท ทั้งพี่กะไห่40หาสั้นพอสมัยน้ำในเด้อ
0: ครับ
1: ทั้งพี่กะไห่แม่เข้มกับพ่อประกาศแน่ต้องแอวน้ำในเด้อสองตายายน้ำในเด้อทั้งคุณกะให้เลิศสุคนนะเนาะเบา
0: แม่นตัว
1: ยังเหลือเบานั่นเดี๋ยวนี้ว่าท่านในหายเบาซ้ำหน่อย
0: ว่างซ้ำหมอ
1: ตั้งจำหมอเด้อเมื่อนี้ได้ราคาเท่าใดมาเบาให้เกฟังดูสั่งคุณนะได้ทอกันอยู่ตั้งพี่ได้46บาท45ตางเด้อ
0: ทั้งพุ่นได้50ขึ้นบ่ล่ะทั้งพุ่น
1: ทั้งพุ่นอย่าได้50อยู่เพราะว่านอนคืนนี้ทั้งพุ่น
0: ของ
1: ทั้งนี้ผัดจกแล้วขายเลยแหมเบา
0: โ
1: อ้จกแล้วก็ขายเลย
0: อยากจกทำได้เนาะก็จะจกคักจกอย่างนี่เนาะ
1: จกคักเดี๋ยวจกแล้วเต็มมืออาญะเลย
0: โอ้ยจี
1: เอาทุกเสียงทุกสายเรา
0: ครับครับผมอ่ะบ่อนงโฮมวนกันได้พี่น้องเด้อบ่อนงโฮมวนกันอ้าวแม่ลำแม่ลำครับแม่ลำครับ
2: สบายดีพ่อใหญ่
0: สบายดีหลาน
2: เอออ้าวมานี่หลานติโคฟังนี่มียังคือลืมแล้วบา
0: ดโอ้ก็บอกแล้วว่าจะเฒ่าญาติเฒ่า
2: คิดฮอดพลังคนเด้อคิดฮอดพลังคน
0: โอ้พลังคนทางไหนน้องพลังคนนี่เน
2: า
0: ะ
2: นั่นแหละพลังคนก็นี่แล้วขอไปตามเพลงนี่แล้ว
0: โอ้ทีที่ว่าทั้งพูน
2: ทางพูนทางพี่ทางใดก็มีหมดแล้ว
0: เอา
2: ฝากไว้น้ำลังเอ่ยใหญ่เด้อ
0: ครับ
2: โซนไทยเอ่ยไปนี่ละเอ่ยเอิญใช่หมดแล้วทุกเส้นทุกสายเด้อ
0: ครับ
2: เออพอห่างพอไหมเมียกายเมียป้าเนี่ยบ่ป้าก็ฟังนำกัน
0: แม่นตัว
2: สบายดีพ่อใหญ
0: ่สบายดีเอาครับเอารับเดี๋ยวเด้อกุหลาบเฉพาะเด้อรับหน้าดงก็ละมา3เทื่อแล้วหน้าดงก็ได้บ่าว2บ้าน3บ้านเอาจังต่อหน้าดงเด้อกุหลาบเด้อสบายดีครับ
3: สวัสดีครับผม
0: อันได้นัดกันไว้อยู่บ่กับสาวแก้มเพิ่นๆคือโทรพร้อมกัน
3: หือนัดอยู่ครับญาติอยู
0: ่เออที่เอาอยู่บ้านเลขที่ใดมื้อนี้
3: 111
0: โอ้บ้านเลขที่1มื้อใดสิย้ายมาบ้านเลขที่2โอ้มืออื่นโอ้เอาฟังเพลงไหนมือนี่ฮะ
3: คนหลายบ้านหลายอย่างไปเลยมานี่ละ
0: โอ้แม่นตัวคนหลายบ้านเนาะปันจากบ้านไปยังพ่อใหญ่ดังดังมีบ้านเดียวนึงนี
3: ่บ้านปันครับปัน
0: มีบ้านเดียวกอดตะมอนจนแปรนี
3: ่ครับครับครับขอฟังเพลงนะครับ
0: ครับ
3: ฉันก้นจูบปากแล้วมือนี
0: ่ฮะหมักแห้งเถอะเนาะครับครับ
3: ว่าไปเก็บเลย
0: ครับ
3: เอาต่อครับคนโก้บอกคำแน่บอกคำคนงาม
0: ครับ
3: แล้วก็สาวเจ๊กโอ้สาวบุญแน่บ้านเมียงบ้านน้องเชียงล่ะ
0: น้องข้าสาวบุญน้องข้า
3: น้องข้าคนโก
0: ้สาวบุญสาวนุ่นสาวน้อยสาวเกศรแล้วสาวบางอ่อนเนี่ยทั้งนั้น
3: คนงามแน่
0: ท
3: ่านโอท่านงามมันพลงามกันไรแล้วก็บอกไปสาวันอยากว่าไม่ยอมก็ได้ครับเด้อ
0: ครับครับ
3: สักว่าดีสักว่ามวลง่อยเพราะจะเป็นได้กันไร
0: ครับ
3: เอาผู้เสียงผู้สายแล้วครับผม
0: ครับผมครับสวัสดีสวัสดีครับเอาบันไดคิวต่อไปของกุหลาบเด้อกุหลาบต่อเบาสองบานสามบานเอาสบายดีครับ
4: จ้าสบายดีจ้าเพียงเต็มแล้วบ่จ้า
0: เออยังอยู
4: ่เพิ่งมาตะโซนอาเดกุ้งเต็มถาดนึง
0: ปาดกุ้งพิสังกุ้งฝอยทั้งกุ้งใหญ
4: ่กุ้งฝอยทั้งกุ้งใหญ่นั่นแหละจ้า
0: โอ้ก้อยเน
4: า
0: ะ
4: เจ๊จงอางอยู่เดียวในเจ๊จงอางสั่งเดี๋ยวจะไปส่งให้เพื่อนอยู่จ้า
0: โอ้ก้อยกินเพื่อนในเด้อเจ๊จงอางเจ๊เกศรเอ้ยกินเพื่อนในเด้อใส่บักกอกมันโอ้ยแสบเสยพี่น้องเอ้ยก้อยกุ้งเต็มเนาะเอาเพลงใดมื้อนี
4: ้จ้ามื้อนี้ขอนกน้ำมะนาวเนาะจ้ะเนาะ
0: ครับ
4: เฝ้ารักอันตรายจ้ะ
0: ครับรักอันตรายเอา
4: จ้ามอบแล้วจ้า
0: ครับ
4: มอบหาเจบุญคนสวยๆบ้านหนองข้านะจ้ะ
0: เ
4: จบุญเจนุ่นเจน้อยนั่นแหละจ้ะ5ชั้น40แล้วก็ปลาหำน้ำจ้ะแม่บุญน้ำไอ้วิไลรูปละล้อนะจ้ะไอ้กับแก่ดอยน้ำไอ้วังมุนแล้วก็แม่ดอกเมยคนสวยน้ำจ้ะกันยนไปหาคุณนายกระต่ายคนสวยๆนั่นแหละจ้ะเจ๊ใบเตยนำเจ๊ใบสีพร้อมแล้วก็พิเศษสายเมื่อกี้เนาะจ้ะเนาะคนสองบ้านสามบ้านนั่นแหละจ้ะกับข้างศอกคนนั่นแหละจ้ะพริกซุกนำ เจ๊จงอางพร้อมยายแตะพร้อมจ้ะสาวเหลือหน่อยนำกิสุสีนยนต์ไปหาสาวพิซซ่าฟังกับไอ้หัวอ้วนเด้อจ้ะ
0: ครับครับ
4: พี่อ่อนนำลืมมาได้กับยนต์ไปหาพี่สาวคนสวยๆพี่สาวไปแดงนั่นแหละจ้ะบ่าวกกดูนำไอ้ภูฟ้ายุนไอ้บีคมนำจ้ะพิเศษพิเศษกับไปหาพ่อใหญ่เขียวนะจ้ะเนาะ
0: ครับ
4: น้องใหม่สายบุญนำพ่อใหญ่เคนจ้ะจ้าทุกเสียงทุกสายสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับอ้าวกลับมาท่านอีกคนพี่น้องมาทางห้างทองเพชรงามของเจเธอสะเกินครับเนาะฝากพี่ต้อนน้องอีกก่อนห้างทองเพชรงามของเจเธอเพิ่นจำหน่ายทองคำรูปประพันธ์พี่น้องทองใสแล้วบ่สีดใดทองใสแล้วบ่เขียวครับทองใสแล้วไม่ตลอดการบ่ลอกบ่ดำบ่จะเป็นกับสร้อยข้อสายแขนแหวนต่างหูนาฬิกาของมือนี่ต้องห้างทองเพชรงามของเจเธอเด้อครับเด้อตั้งอยู่หลังตลาดสดจังหวัดสกลนครของเฮานี่แหละพี่น้องหาง่ายๆร้านหมักใหญ่ครับอยู่ตรงกันข้ามกับห้างนาฬิกาไสยสินเด้อพี่น้องเด้อซื้อทองวันอาทิตย์คิดให้ราคาต่ำได้ฝากทองวันอาทิตย์คิดให้ราคาสูงพี่น้องดอกเบี้ยก็ต่ำตัวเอาสนใจทักทายไปได้กับหมายเลขโทรศัพท์042714384เด้อพี่น้องเด้อเอากลับมางานเพลงของสาวพัชรามอบพิเศษเด้อเบาสายันเด้อเพลงนี้เด้อพิเศษพิเศษหักสาวด้านสายว่าสั่นของรักสักผู้ผ่านพี่น้องจากนางสาวพัชรามอบพิเศษเบาสายันลูกลาลา

0: ได้พี่น้องจากการแนะนำของสาวพัชรามอบพิเศษบ่าวสายันรูปละละละละละเด้อเอาต่อในงานเพลงของเจ๊ใหญ่เจ๊ใหญ่กับสาวแจ่มเปิ้นเบิ้นเออมันไผมันมันเด้อว่าสั่นแม่นตัวใครพูดสุขมันเนาะมืออื่นเพิ่นก็ไปได้เงินแล้วมืออื่นได้เงินแล้วเจ๊ใหญ่ก็ได้เออมันไผมันมันเอาเลือกมาจัดไห้กับเนาะเออเอาของพ่อใหญ่หำนี่แหละเนาะหมันไผ่แม่นบ่แม่นๆๆพ่อใหญ่หำเฉลิมพลมาละกำกับเอามวนพี่น้องครับเสียภาษีตลอดปีกี่ปาถะเนาะพี่น้องเนาะไม่ลดละงานผ้าป่าบุญกฐินงานแต่งดองและงานตายจ่ายจนบินเด้เป็นหนี้สินค่าภาษีของสังคมก็ต้องจ่ายตัวพี่น้อง
1: เขาก็ยอมรับว่าเสียใจ

0: เอ้วอืมอื่นเป็นกระมานแล้วพ่อใหญ่จิ๋วตําตะละละลําบ่มันดอกอืมขอบใจเด้อขอบใจไปทั้งสาวข้าวเหนียวเด้อทีมงานสาวขี้เด้อขอบใจมากๆครับที่โอนเงินค่าสบู่ให้พ่อใหญ่แล้วมื้อเช้าเนี่ยเนาะขอบใจเป็นอย่างสูงเด้อเอากลับมาตะนี้ก่อนพี่น้องมาทั้งน้ํามันนวดฟ้าทะเลโจรสะเกินเดี๋ยวสิเปิดเพลงให้เด้อสาวข้าวเหนียวเดี๋ยวสิพ่อใหญ่สิเปิดเพลงให้น้ํามันนวดฟ้าทะเลโจรพี่น้องฝากพี่ต้นน้องครับผู้ไปให้เป็นหน้าไปหัวไปสวนขึ้นรถลงเรือเป็นเหนือลงใต้เด้อครับเด้อไปหันไปนี่พกติดตัวไปนำเลยพี่น้องเด้อเกิดเป็นลมวิงเวียนบ่ชาติตำแขนตำขาเป็นอัมพฤกษ์แผลสดแผลเปื่อยจังสิแผลสดแผลเปื่อยบ่พี่น้องมแมลงสัตว์กัดต่อยเข็บกัดไม่งอตอดตอดตอดแตนตอดจังสิกะนี่เลยครับน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรเลยพี่น้องเด้อราคากับบ่แพงกับกระปุกใหญ่ตุพี่น้องกระปุกซัมผิละราคากับแค่ปุกละ220บาทถึงได้พี่น้องเอ้ยกระปุกหนึ่ง220บาทหนึ่งตัวส่งฮอดบ้านบริการฮอดเงินเอิญได้ใส่ง่ายได้สนใจก็ทักทายมาได้เด้อกับพ่อใหญ่0652630729 0652730729เอาต่อในงานเพลงของแม่ลามแม่ลามหลานสาวทางปูนละสาวอำเภอเตางอยเพื่อนเลยพี่น้องอันนี้สาวบ้านโคกกลางวันที่20เด้อเฮามีนัดกันเด้อกับหลานสาว40วันที่20เรามีนัดกันเด้อเอากับมนมวลเราให้ค่ากับทุกคนไม่จนอับพี่น้องเอ๋ยการตอบรับมิตรไมตรีไม่จางหายเด้อเราให้ค่ากับทุกคนไม่อดตายพบเส้นชัยอยู่ที่ไหนก็เจริญตัวเอาน้องใหม่ข่อยมาอีกแล้วอย่าอ่อนแอบอ่อนแอกับน้องใหม่ก่อนเอาว่าได้ไหนน้องเพลงไหนครับ
1: สั่งฟันน้ำกันบอครับ
0: สั่งฟันน้ำกันบอไปสั่งอยู่ไหนล่ะฟันนี่ไปสั่งอยู่ทั้งไหนล่ะครับ
1: สั่งอยู่เถียงนี่แ
0: หละโอ้ยเขาบอกไปต้องมีแอร์เอ้าเอ้าอุตส่าห์อุตส่าห์บอกกดเสียงน้องใครก็ได้รุดพูดออกมาจนได้เอ้าเอามอบไปแน่พิเศษไปแน
1: ่ทุกเสียงทุกสายครับ
0: ทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขครับครับเอาไอ้เปิดให้เด้อไปตามจิ้วตามจิ้ว

านถ้าความรักไม่ได้ปักหมุดพี่น้องเอ้ยเอาช้างมาฉุดมันก็บ่อยู่เด้อสิบอกง่ายเอาตามงานเพลงของบ่าว2บ้าน3บ้านมักจะดอกหอยขมนี่เนาะโอ้ยจะแม่นเนาะมื้อนี้เพิ่นอยู่บ้านเลขที่1เด้เหงาเด้มื้อนี้อยู่ผู้เดียวมื้ออื่นก็ยับมาบ้านเลขที่2ดอกว่าซ่านต่อยก้นจูบปากเอ้ยพ่อใหญ่อยากกินพ่อใหญ่ตั้งฮักอยากเกิดเป็นหอยขมเด้เนาะขนาดอยู่ในตุ่มคนนึงเอาขึ้นมาจูบพี่น้อง

ใจเย็นแล้วเนาะแม่ลามหัดสั่นมามอบทุกมองทุกวันโอ้โอ้บ่แม่นแม่ลามดอกโอ้ยบ่ผิดว่าไม่กะได้เนาะบ่าวสองสามวันโอ้ยบ่มาจะเกิดเป็นหอยขมเด้พ่อใหญ่นี่ขนาดอยู่ในตุ่มนี่เขายังง่อมขึ้นมาจูบพี่น้องเอ้ยเอาครับต่อไปเป็นคิวของกุหลาบขาวครับกุหลาบขาวหรือว่าสาวแหล่บ้านนาสาวแหล่บ้านพลงามครับเนาะรักอันตรายครับเอานกมะนาวมันมวนครับเอาทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขเด้อถ้าตอนเราขับรถถ้าเจอไฟแดงเราต้องจอดเด้ถ้าความรักทำให้เราตาบอดอย่าไปจอดให้มันเสียเวลาเด้อสิบอกให้รักอันตราย

อันตรายกับน้องนกมะนาวพี่น้องเราขับรถเจอไฟแดงเราต้องจอดเด้แมนบอถ้าเจอความรักทำให้เราตาบอดอย่าไปจอดให้มันเสียเวลาเด้อสิบอกให้เอามาทั้งสมุนไพร108ซะก่อนพี่น้องน้ำสมุนไพร108ฝากพี่ตอนน้องผู้ที่มีอาการครับเกี่ยวกับโรคประดงเด้อพี่น้องเด้อประดงเลือดประดงลมประดงเส้นประดงเอ็นประดงฟื้นประดงไฟประดงเข่าคอกับปวดแสบปวดห้อนเด้อพี่น้องเอ้ยผู้ใดมีอาการแบบนี้อย่าปล่อยให้ตัวเองทรมานเด้อพี่น้องเด้อหลุมติดหมอนนอนติดเสื้อมามันยากได้อยากผู้อยู่ไกลผู้อยู่ไกลยากมัดลูกหลานก็ได้ยากหอดกระเป๋าสตังค์บ่ได้พี่น้องเอ้ยกินลองเบิ่งครับผู้นั้นกินกะว่าดีผู้นี้กินกะว่าไข่อยู่ได้สมุนไพร108เด้ขวดหนึ่งกับบ่อแพงแค่350บาทนึงเด้อพี่น้องเด้อหรือจะเอาเป็นชุดก็ได้ชุดหนึ่งก็ 1,000 บาทเด้อครับเด้อ1,000 บาทชุดหนึ่งก็ได้เอาที่ต่อมาได้กับพ่อใหญ่ที่หมายเลขโทรศัพท์0652630729เด้อครับเด้อ0652630729สั่งฝันน้ำน้องใหม่อยู่บ่ไปน้องที่สั่งฝันกับน้องใหม่มาเยอะมาเยอะว่าสันเอามอบไปทุกมองทุกบอลพิเศษกับคนพิเศษนั่นแหละว่าสันวิชารักเรียนหลายปีก็ไม่ผ่านไม่จบได้อายว่าถ้าขาดงบวิชารักมักเป็นแผลตัววิชารักตักให้เต็มเงินต้องแฟเรียนจนแก่แพ้วิชาค่าของเงินเด้

ั่งฝันกับน้องไม้บ่เนาะสั่งฝันด้วยเสียงหน้าสวนอย่างพี่น้องโอ้ยอยากกินปลาก็มีได้พี่น้องอยากกินปลาก็มีอยากกินน้องไม้ก็มีอยากกินน้องงัวก็ได้ว่าสันยงหันกินน้องไม้ก็มีโอ้ยอุดมสมบูรณ์จะได้น้องไม้ก็ได้เอากับต่อในงานเพลงของน้องสาวคนเดียวเด้อทีมงานสาวขี้ดื้อขอบใจเป็นอย่างมากเด้อที่โอนเงินให้พ่อใหญ่แล้วเนาะเรามีนัดกันเด้อวันที่20เด้อทั้งเปิ้นสาวคนเดียวสาวขี้ดื้อสาวบุญไทยผู้หลาน3แล้วก็น้องตันเดียวครับส่วนทั้งนั้นเด้อสาวโคกลางนั่นแหละเฮามีนัดกันวันที่20เด้อโอ้ลืมเนาะลืมประธานเหล่ากาพร้อมเด้อ

ใจอยากน้องข้าวเหนียวสาวขี้ดื้อทีมงานสาวขี้ดื้ออย่าลืมเด้อวันที่20วันที่20เรานัดพบกันกับเนาะเอาครับต่อในงานเพลงของจองไว้ก่อนเด้อว่าสั้นมุมหนึ่งของอำเภอภูพานอภิเษกเด้อพิเศษเด้อเอาเส้นใหญ่ๆว่าสั้นเอาเส้นใหญ่ก็เส้นใหญ่เนาะ

จองไว้ก่อนพิเศษพิเศษเสร็จเรียนใหญ่เด้อว่าซานเอาครับเวลาเมิดเมิดเวลาพี่น้องเอามืออื่นครับพอกันไหมเด้อบังเก่าเวลาเก่าพี่น้องถ้าฝนบ่ตกฟ้าบ่ห้องเด้ถ้าบ่ใหญ่จิ้วตำตะลามบ่เก็บต้องปวดหัวขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขครับเนาะที่ร่วมเดินทางกับพ่อใหญ่จิ้วตำมื้อนี้ก็ได้ไปซะได้พี่น้องไปก็ได้พี่น้องเอ้ยมื้อนี้ไปซะก่อนครับเอาเพลงเก่าๆเปิดตามใจผู้จัดครับครับพี่น้องเอ้ยมื้อแรงเด้อก่อนจะนอนต้องกราบหมอนกราบเจ้าที่เด้อแม่ธรณีท่านปกปักเฝ้ารักษาก่อนจะนอนต้องสวดมนต์แผ่เมตตาเด้อถือศีล5ได้ข้อเดียวก็ยังดี

คนใจดำหายร้องแต่เช้ายันค่ำลูกตาดำดำต้องนอนร้องไห้เธอชั่วไม่

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโย

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้ๆถึกย้ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ยายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
2: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: อืมเอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
2: จ้า

ค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: บ้านใกล้ก่อนคำขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโฆษกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยต่ำดำแหล่หัวหยองท้องไข่ปากอ้าขาเป๋ตาเขดังเวือจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหนาดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกอสโนอยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาพาเพื่อนโดยนุ่มดิวกฤตนันท์คนดำคนเดิม

0: าเบิ่งจันอยู่ทั้งฝ่าสีนวลงามแจ่งจางปางสร้างมาคิดหอดสู่ของข่อยเพื่ออยู่กระไรแท้เนาะนอ
1: ตาแนมจะ
0: ใจกะยั่งหักมัน
1: คู่จุดนี
0: ้บ่ปันใจให้ผู้อื่นได้เดี๋ยวนี
1: ้สร้างสื่นบ่
0: แม่นตื่นขึ้นมาย่ามือเศร้า
1: หมองเรียน
0: คิดหอดเจ้าแต่ผู้เดียวแท้ล่ะคำแพงของอาย
1: ไป
0: เจ้าไปอยู่ใส่เน
1: า
0: ะ
1: มาบึงทอง
0: กลับมาเฮียนมาซ่านมาบ้านมาสว่างเฮาเด้อน้องลาเด้อ
1: แต่บ่
0: บ่ขึ้นฮอดความเก่าความหลังแต่ก่อนแต่กี้บ่น้
1: อผู้ใจ
0: อยู่เถียงหน้าหน่อยมองเก่าเฮานี่ล่ะ
1: น้ำตาของข้าก็ไหลแหนมจันแล้วนั่งห้องให้
0: แม่นว่ากี่พ.ศ.สิกายขามคันแม่นถาม

0: ให้ไส้เดือนนะครับหนึ่งผลงานเพลงจากคุณพ่ออุดมศรีทนทางตำบลปลาขาวเพื่อนขอกันเข้ามาและก็ขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม
1: ่ไส้เดือน
0: มนทาสุทธสม
1: ใจเฟน
0: ทางตำบลนะครับครองน้ำใสอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วคุณแม่นะครับว่าแม่นคุณแม่ดอกไอ้ลูกสะใภ้เปิ้นโทรมาเปิ้นมาเอากาแฟนะครับให้ในเด้อสี่กระรองส่วนของจำรวยขอเป็นนวดสู่ร้อนส่งในนามของคุณแม่มนทาสุทธสมเหมือนเดิมผู้ข่าก็คนหาไล่สี่คนแล้วคนอีกบ่เห็นดีต่อลูกไผ่เปิ้นบอกเบอร์โทรของคุณแม่ไว้อีกเบอร์หนึ่งก็เลยโทรกลับไปหลังไม้วังหนึ่งนี
1: ่ขอเข้าขอแก
0: แม่นแม่ม่อนท่าบ่ครับว่าเบาเดียวเด้อบ้านสมุนไพรก่อนข้าม
1: เอ้พ่อเอ้
0: จ้าแม่ว่า
1: แต่ข้าคนมี
0: ผมหาไล่ซื้อแม่บ่เห็นแม่หาข้อมูลคุณแม่บ่เห็นได้เดี๋ยวนี้
1: สอยเวรแต่ขอแฟนของข้า
0: น้ำสกุลสุทธสมสุทธสมมีแม่ว่า
1: คืนนี้ดวงจันทร์
0: เอาไปเอามาคนไปคนมาแล้วพ่อว่าขึ้นมาแม่มนทาสุทธสม48หมู่1ตำบลครองน้ำใสได้บ่นี
1: ่ฮวนหา
0: ลูกสะใภ้เพิ่นสั่งให้ยังเพิ่นว่าก็เลยบวกเพิ่นว่ากาแฟสีกรองส่วนของจำรวยขอเป็นนวดสู่ร้อนแม่เปลี่ยนของแถมได้บ่ว่าสันยังทันบ่เดี๋ยวนี้เพิ่นทันครับแม่ของคุณแม่จัดทรงมืออื่นขอเป็นสบู่ล้างหน้าเอาด้วยความยินดีนะครับคุณแม่เดี๋ยวลูกจะส่งไปให้มืออื่นได้แม่เด้อนะครับมือวันพุธนะครับผมสิได้รับสินค้ากับประมาณมือวันศุกร์มือวันเสาร์ปุนละสัวสิไปหัวทางอรัญญประเทศสระแก้วนออาจจะ2วัน3วันนะครับคุณแม่หรือว่าอาจจะหลายกว่านั้นก็เป็นไปได้เอาขอบพระคุณนะครับคุณแม่หลายๆได้แม่เด้อนะครับคุณแม่มนทาสุทธสมครับขอฟังเพลงน้ำเนแม่ว่าเพลงเล่าน
1: ั่นจันงามฝ่าสีขามแสงจันใสส่องตายกับ
0: มันก็เลยบอกว่าเพลงใดเนาะคุณแม่เพลงเล่าว่าสัน
1: ตาแนมจัด
0: คึดบ่ออกบ้านเนี่ย
1: เคียงคู่จุจี
0: บ่รู้ว่าสิฟังเพลงใด
1: หักสร้างสื่นบา
0: เล่าเปล่าเดียวก็เลยว่า
1: ก็เป็นคม
0: คันว่าอีเมียคืดบ่ออกเดี๋ยวลูกสิเปิดเพลงปล่อยมือน้องสาให้ฟังเด้อแม่เด้อ

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทําจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สําหรับบํารุงสายตาก่อนค่ํารับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระไสเซนตราก่อนค่ําครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ําร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดากขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก้อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีนะครับคุณตาคุณยายนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายเอาจังใดกระเป๋าเดี๋ยวฝากพี่ฝากน้องนะครับฝากคุณตาคุณยายไว้นำในเด้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำคอแขวนคอหอยคอง่อยมอมอขอนางคอหมอพ่อแต่ได้นางเว้าจากับคุณตาคุณยายแฟนเพ่งแฟนรายการเฮาอยู่มังนี่นะครับเป็นคนทุกข์มาขอหม่นเป็นคนจนมาขออยู่มาขอส้นตารางเหล่ามาขอเข่าตารางเฮียนคุณป่อคุณแม่แฟนเพ่งแฟนรายการเฮาอยู่มังนี่ตรงนี้ละครับอาศัยพี่อาศัยน้องอาศัย คนตาคนยายไอ้ไอ้น้องนงลุงป้าน้าอาเฮานะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนขำนะครับน้ำผึ้งเรือเสือผึ้งปลานะครับเสือผึ้งปลานกผึ้งฟ้าปลาผึ้งหนองเนาะคุณพ่อคุณแม่ทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนขำกาใสเพียใสน้องนะครับอาศัยคนตาคนยายเฮานี่แล้วซอยกันนะครับอุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนขำซะแล้วเนาะคุณพ่อคุณแม่สนอกสนใจผลิตภัณฑ์เท่าไหร่ครับโทรมาหาบ่าวดิวได้เลยเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้0902974440ครับ2927444หน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายสนอกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะครับหน้าใหม่และก็หลังใหม่หรือว่าอยากจะฟังเพลงนะครับเพลงเก่าเพลงใหม่ศิลปินที่ท่านชื่นชอบหมอลำที่คุณประทับใจนะครับก็โทรกันเข้ามาได้เปิดได้ทุกเพลงเปิดได้ทุกค่ายไม่จำกัดเพลงไม่จำกัดค่ายนะครับผม0902927444 0902927444ครับ

0: ามานี่อยากมาล่าเสด็จพ่อกับเสด็จแม่ไปเที่ยวเล่นสวนที่อุทยานของเฮาสนอกแม่ช้าเสียคำนั่งไปบ่เสด็จพ
1: ่อ
0: มาจังไหนล่ะพระเจ้าหี
1: เรื่องลูกเรื่องผัวนี่บ่ท่านอยากได้แม่นบ่
0: จ้า
1: แต่ว่ามามื้อนี้อยากกับลาพ่อนี่ไปสมหัวสมสวนบ่แม่
0: จ้าเอาไว้จุ๊บไปสิก็บ่เห็นอยู
1: ่เบิ่งมันเบิ่งมันบัดเอ้า
0: เอ้า
2: ไปพ่อน
1: ี่อีจุ๊บ
2: ม
1: ูเขาไหวกูเศร้าออกมาแต่มึงเป็นยังจะมาไหวกู
3: เอาสิไหวเห็นยังจะมาแม่นพ่อคอย
1: โอ้แล้วมึงว่ากูเป็นไผล่ะ
3: เป็นพ่อปัญญาแล้วเนาะ
0: เป็นพ่อปัญญากับพ่อเจ้าหุ่นเจ้าตัวไหวพ่อสนุกไหวพ่อสักคำ
3: ลายกับลายสินะพ่อ
1: เออคุณพ่อจงรักษาจุกข้างในล่ะ
0: จังสีว่าจ้ะคำนางคำแพงคำนางกับบ่เอาลูกเอาผัวแม่ว่าจะให้คำแพงเอาแม่คำแพงเสียบ่ลูกลา
2: แพงบ่เอาดอกแม่ไปเจ้าได้ข้างไหนเป็นยาตายได้แม่เด้อลูกมาต้องสุขันไปตลาดตะลี่นั่งอยากขายคืออย่างนี้นะคุณพ่อมาโกงให้ดอก
1: ยังไงยังไงเป็นยังไงยังไง
2: ที่อีจุ๊บไปขายหน้าขายตาน
1: ะมึงไปขายหน้าขายตาจังไดก่อนจุ๊บ
2: ไหวเพิ่งแม่ไปตลาดไหวเพิ่งไปกินข้าวทอดน้ำมันหมูแม่แม่โลไปเป็ดน้ำมันหมูสั่งเนี่ยต้อง
3: บ้าอีแพนมันคือเล่ากระดอกกระเดียแต่แพนภาษากูสักซื้อสักเพื่อเดี๋ยวนึงโอ้ยสักเพื่อเดี๋ยวไม่ได้หน้าทุกคนมาเบิ่งบาดน้อง
2: ขายหน้าขายตา
3: ปวดเอื้อขายหน้าเพิ่นเป็นสินค้าแล้วพ่อกูจะเอาไปขายแน
0: ่สัมภาษณ์สัมภาษณ์มีผู้อยากมาเอาเนาะคำแพงว่าเอาว่าตีผัวลูก
2: ไหนว่า
0: ลูก
3: เป็นอย่าง
0: เป็นฟังเป็นฟ้า
3: ว่าไหนของแม่สิเป็นอย่างก่อ
2: เป็นฟ้า
3: ไม่จางว่าแต่เป็นยัง
0: เอามันบ่ดีจังมันบ่ดีจังลูกจังเป็นน้ำตาเอาอีจุก
3: ก้นกระดอจะเป็นนางเป็นสาวนางเกมมาบ้างก็สวะเบิดอย่างสวะ
0: โอ้ยจะเป็นลูกจุกเอ้ยแม่อยากให้เป็นลูกเป็นสาวสนอกลูก
3: เป็นสาวก็บ่เป็นดอก
1: ฟังมันบอกลูก
3: แง้มเด็กน้อยปวดเหี่ยวมันเหี่ยวใจขี้เดียด
0: ลูก
4: ก็บอกขอใจ
0: แม่นี่นะแม่นี่นะอยากให้ยีลานั่นเอาลูกของผัวนั่นแม
3: ่มึงใส่ของแม่บางใดก่อ
0: ขั้นบอกเอาลูกก็บัวตาสิมากราบกราบมึงเป็นหัดลูก
3: บางใดของแม่ว่าไหมกันนะ
0: โอ้ยแม่อยากยีลาผัวสะดอกเข้าใจไปที่บาดที่
3: เข้าใจแล้วแม่ท่านแม่หาบ่ได้ค่ากล้วยนัวอยู่เครือเด้
0: อเอาที่ข้าก
1: ็มึงสิมาอ่านกินกูตีจุก
3: แม่ไปเธอสิคิดละตอนนึง
1: มาฟังมันเว้าดูเถอะ
0: สระยาไปซ่านําไอ้จุกกับแม่อันไอ้จุกมื้อนี้เฮา
3: อีล่ะ
0: อันนั่งบอกว่าลา
3: พ่อลาพ่อไปสมสวนแล้วติล่ะก็ไปตัวน้องมันสวย
0: ไปดีมากดีเด้อลูกเด้อไปสร้างงานให้งามเด้อ
3: จ้า
1: อันนี้เสนามาทั้งหลายคือว่าเดี๋ยวนี้ลูกสาวของข้าพเจ้านี่เดินทางออกไปสมหัวสมสวนขอให้พวกท่านทั้งหลายไปตามมารักษาลูกสาวของข้าพเจ้านะอย่าให้เกิดอันตรายแก่ลูกสาวของข้าพเจ้าเข้าใจบ
0: ่สั่นเด้อจุก
1: ไปพากันไป

พี่น้องเอ๋ยขันบ่สมคุยโมเสียเล่าโทษตั้งสี่องค์เช่าคณะได้ตกลงมาเป็นทาสรับใช้รับรองให้ครูสุแนวน้ำคณะกระบอกแล้วดวงวิเศษมหาการส่วนนิทานชา

ุขสบายดีครับขอให้ท่านผู้รอรับฟังจงได้รับความปรารถนาดีจากทีมงานซุปเปอร์ดวงวิเศษไม่ใหญ่เอ้ยสำหรับตัวของผู้ขาเพื่อนให้สวมวิญญาณรับบทเป็นเจ้าหูดสามเป่าซึ่งหลวงตาคำมี่เก็บเอามาเลี้ยงตั้งแต่ผมยังเด็กน้อยบ่มีเวียกมีงานอีหยังมีแต่กินกินแล้วก็นอนนอนตื่นขึ้นก็ไปเหี่ยวฮดบักเขือทนซึ่งบ่มีผู้ใดมาปลูกมากามันหักเกิดอยู่ในวัดบ้ามื้อนี้ย่างคนมาลักเอาบักเขือจำเป็นสิไปนอนเฝ้าบักเขือเบิ่ง

0: 中。呢，他爱娘他妈住天安，咱不少人死。ข่อยกับบ่แม่นอื่นไกลหรอกหลวงตาคำวีอยู่ในวัดแทงนี่ล่ะเอามาขูดมาเลี้ยงไว้เดียวนี่ใหญ่ขึ้นมาเป็นเบาแล้วโอ้ยจะมันเบาหยากปากเปียกจักว่าไปทางไหนดอกขูดเอ้ยกูไปบิณฑบาตมาแล้วจนว่าฉันหมดแล้วมึงก็ไปทางไหนเนาะมาเด้อมึงบ่อยากกินข้าวบ่มื้อนี้มาโอ้ยโอ้ยโอ้ยข่อยมาหาขี้ข้าลื้อตะขูดไปบ่มีแล้วพอออกไม่ออกบัดการโอ้ยเป็นตานายก็เป็นตานายลีบ่เฮ็ดหยังตื่นขึ้นมาล่ะพัดบาดกับบ่พัดล้างบาดกับบ่ล้างอุ้มบาดไปส่งกับบ่ได้บ่กินข้าวบ
1: ่โอ้ยจะปลุกมาหยังดอกลุงตากระได
0: ข้าวตัวมึงซะสิไปนอนคักนอนแหนงว่าจะอายบ้านไอ้มึง
1: ลุงตาไปบิณฑบาตมาล่ะบ
0: ่มาแล้วฉันอิ่ม
1: ฉันบิณฑบาตมาแล้วก็สิแตกซะผมนอนตื่นขึ้นผมจังสิสันดอกมื้อนี้ง่วงนอนหลาย
0: อ๊อมันจังสิล่ะลูกศิษย์ว่าลูกศิษย์ว่ามันเว้ามีมันระยะดีคือหยังติ
2: ผู้ข่าดอกจะตื่น
0: กูว่ามาอีกก็2ซะดอก
2: ว่ามันเจ้าหนีหนีแล้วอุ้ยแม่เขาปัดหัวได้บักขามสวดแตกกันสวดแม่ชุดกันยังวะ
0: แม่มึงเป็นเหนียบนี่สแตกได้บักขามสวดสวด
2: แค่กระเป๋ามากผู้ขาดสิมาขอบวชน้องผู้ขาดน้องบวช
0: บ่ได้เอาจังสี่ซะบ่เว้าหลายคว่ำดอกหลวงตาบ่มักคนเว้าลำดีลำไร
2: ครับผม
0: ให้มึงกับไปอยู่หน้าบักหูด
2: บักหูดเป็นคน
0: บักหูดนั้นมันเป็นคนมันเป็นเจ้าของบักหูดมีคนบักหูดกันโอ้บักหูดมันเป็นคนมันเป็นเจ้าของหลักกันเป็นบักเหือ
2: โอ้แล้วก็เฝ้าก็บักเหือมันเลยบอกอาจารย์ผมอยู่วัดนี่ซะล่ะเนาะ
0: ไปไปอยู่พุ่นบ่ได้มีได้มาขะนอนอยู่พุ่นล่ะเขาต้นบักเคิ้นไปเขาไปพักก
2: ัน
0: เด
2: ้อครับ
0: ๆเอาซักของดีมั่ง
2: นะว่ามันลงตาสิเมียนให้กับบ่แม่นโทษซะพูด
1: โอ้ายจะปลุกมาหยังดอกลงตานี่ก็ได
2: ้กูนอนคักนอนแน่ปานนั้นบ่เฮ้ยต้องสิไล่ตื่นกันนั่น
1: กูทุบทั้งแตงโม่แตงซักตายอยู่ข้างแม่นบักบวกแ
2: ฮะให้บักบวกแฮะ
1: ตาสิกมึง
2: ใจดวงตา
1: สิกแล้วพอมีลูกพ่อ
2: ใจดวงตากูได้ดิ
1: เอ้ากูอี
2: กเป็นกูเหรอนั่นมึง
1: บ้าเห็นมาคอยปึ๊บคอยนายมาตัวซื้อกันเลยไหมพี่กูนั่นซัวคักแต่เจ้า
2: ซัวสันบ้านยกไข่มึงจะมึงเปลี่ยนคือนอนคักนอนแน่แต่มึงคานคักคานแน่ปะนั่น
1: โอ้มันก็ธรรมดาล่ะบ่แม่นคานหรอก
2: กับปันกูจะเคิงในเพียงควบคาน
1: หึจะซื้อมาปันควบคานน้ำข่อย
2: จะซื้อจักหน่อยผมก็ได้ตัว
1: คันมีผู้ขายข่อยยังสิซื้อตื่นอยู่ก็เป็นควบคาน
2: มึงนอนในหนังนอนคือมันซื้อ
1: เฮ้ยก็คือนอนเฝ้าบักเครือข่อยแล้วเว้ย
2: โอ้มึงผมเป็นคนขี้คานซะปูฮอนบ่เดี๋ยวปุ่นตัวแต่เนาะพักอยู่ดอกไปมึงก็เป็นคนดูคนมันอยู่ตัวละเนาะ
1: มันจ้างเบาเว้ยบักเขือความว่าได้ปลูก
2: อ้าว
1: มันเกิดเอาเอง
2: เว้ยเอาไปตัวจีบตัวยันนะโอ้กระเจงแนวหนึ่งอีกหาหนักหาไหนมาหดมันตัวมึง
1: หดคนก็บ่ได้หดเด
2: ้มันเอาหยังหดมึงบ่ได้เอา
1: พี่
2: เอาพัดอ้ามันบ่วิ่งเอา
1: บ่แมน
2: หยังจ้ะมึงยังฮะ
1: ข่อยเหี่ยวหด
2: โอ้ยเคยบอกเคยเห็นนี่ล่ะฮะน่ะเหี่ยวหดจนบ่เกลือบ่นี่นะไอ้ล่ะตูดมัน
1: พูด
2: ปาดมันโคตรโดด
1: ซื้อมือซื้อเว้นข่อยบ่มีเวียนจังดอกข่อยมานอนเฝ้าตะบักเกลือข่อยนี่ล่ะ
2: บ
1: ่เออมื้อนี้ข่อยก็สิไปนอนเฝ้าบักเกลือคือเก่านั่นล่ะ
2: กูก็อยู่นํามึงตัว
1: เจ้าสิมาอยู่นําข่อยบ
2: ่
1: เจ้าเป็นน้องข่อยที่สัตว
2: ์ว่าเป็นน้องจังไหนเนาะลุงตาก็บอกกลัวเป็นผีทรายมึงแม
1: ่เอาเจ้าเกิดปีใดเดือนไหนคือสิมาเป็นพี่ข่อย
2: ไอ้กูก็เกิดกูอีดอนออกลูกเน
1: า
2: ะ
1: ไว้ตะบอกมาสร้างบ้านแท้เออคั่นจังเจ้าเป็นอ้ายข่อยก็ได
2: ้
1: เจ้าต้องโปบักเครือซอยข่อยได้มาอยู่นําข่อย
2: ก็อยู่นํากันก็กินนํากันก็ฮับปากลุงกูลุงตาเพิ่นเนาะต้มหม้อน้ําทรายเพิ่นกิน
1: เออคั่นจังมื้อนี
2: ้คุณภาพมันดีปานนั้น
1: วีเดี๋ยวข่อยสิแสดงให้เบิ่งดอ
2: กเออไอ้จังกูของเข้าไปไว้จะกล้าก่อน
1: เออๆๆ
2: มาเฝ้าซอยมึงดอก

0: เดี๋ยวมึงแน่ล่ะนั่งหมากไม่กระไรดอกไม่กระไรเฮ้ยพี่นี่สิไปเก็บดอกใหม่มาห่อยเมื่อยพ่อปู่ซ่านั่นล่ะเน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: จบ
1: เก็บได้หลายแล้วเว้ยแ
0: ห้งสิไปเก็บดอกใหม่มาห่อยเมื่อยพ่อปู่ซ่ากันเด้อ
2: ส
0: ิ
2: ไปเก็บดอกใหม่สิ
0: ค่ะทำไม
1: เป็นยังต้องบอกกับพี่เรียนแบบนั้นเลยว่าตั้งแต่กี่แต่ก่อนเจ้าก็บ่ค่อยบอกค่อยจ๋าจักเทื่อรู้นั่นเจ้ามีความคิดของมองใจแน่ไหนบอกให้แม่ฟังมึงกันนะ

0: เห็นแกงป่นเกิดเหม็นเขาคิดจะกินบักเขือขาวหน่วยเดียวอายุกาตูนบักเขือโตอยู่เมืองบ้านเมืองเป็นจานเฮามีบ
1: ่มีบ่มีบ่อยู่บ้านเฮามีบ่
0: กินแต่ป้อสองสามคำคำต่อทันลูก

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 292-7444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปากเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโย

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งค่อนข้างดีขนาด
2: ยายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยทรงไห่หอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอหนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
2: เฮาใส่น้ํามันหนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันหนวดสมุนไพรก้อนค่ําเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ําไล่ให้น้ําจ้า

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

คนเสียงแค่ร้องอายเป้าเสียงแค่ดังเจ้าเจ้าตัวน้องอยู่บ่เป็นหรืออายเป้าแค่เล่นเบนหัวใจน้องคิดต่อเอาคำหวานมาหลอกหลอกพ่อให้น้องนั่งคิด

คอยเสียงแก่นนะครับหนึ่งบนงานเพลงจากคุณแม่อังคณางคุณชัยจะหยิบเอามาฝากเอามาตอนลุงป่านาอาคุณตาคุณยายให้ได้ฟังกันนะครับในชั่วโมงนี้เบรกนี้ครับกับปูบ่าวเดี่ยวกฤตนันท์ทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำอยู่กับพี่กับน้องนะครับในชั่วโมงที่4เบรกที่4ครับอยู่นำกันมาตั้งแต่บ่าย2ยิงยาวๆไปหอน6โมงโดยประมาณนะครับเมื่อวันอังคารถึงวันศุกร์ส่วนวันเสาร์วันอาทิตย์เวลาเที่ยงถึง4โมงเย็นกับรายการสดๆอยู่มองนี่ตรงนี้แล้วครับ

หลังจากที่ได้ฟังลำเรื่องต่อกรอนเรื่องหูดสามเป่าคณะซุปเปอร์ดวงวิเศษเป็นที่เรียบร้อยนะครับผู้เบาเดี่ยวก็ขึ้นตั้งนั่งห่างมาจ่าจิงจ่อยกับอีปอยอีเมียแฟนเพลงแฟนรายการเหมือนเก่าเหมือนเดิมแฟนเพลงแฟนรายการเพิ่นแนะนำกันเข้ามานะครับว่าอยากจะฟังลำเลืองเรื่องหูดสามเป่าโบบาเดี๋ยวกันเลยหามาเปิดสู่พี่สู่น้องสู่คุณตาคุณยายแฟนเพลงแฟนรายการได้ฟังกันครับลำเรื่องต้อกลอนนะครับอยากจะฟังคณะใดตีมันถือกกถือใจแนะนำเบาเดี๋ยวเข้ามาได้เลยเดี๋ยวป้าเสียหาเปิดสู่พี่สู่น้องสู่คุณตาคุณยายให้ได้ฟังกันครับ

0902-2947-4444 0902-2947-4444เบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ใหญ่อายน้องนุ่งลุงป่านาอานะครับโทรมาได้เลยสนอกสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนไม่ว่าจะเป็นกาแฟไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรบำรุงสายตายากระใสเส้นแล้วก็น้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นรวมไปถึงน้ำมันเขียวและก็สบู่นะครับอาบน้ำล้างหน้าเป็นผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำสนอกสนใจโทรมาหาบ่าวเดียวได้เลยนะครับจัดส่งให้วันพรุ่งนี้ส่วนมือหนีนะครับปิดรอบในการส่งเป็นที่เรียบร้อยจัดส่งให้นะครับมือวันพุธสีได้รับสินค้าประมาณมือวันพฤหัสหรือว่ามือวันศุกร์จัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นนะครับยกเว้นสบู่สั่งซื้อสบู่บ่ทันได้พ่อหลูบวกค่าส่งอีก50บาทเด้อพ่อเด้อเด้อแม่เด้อสั่งซื้อ1โหลขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มครับสามารถที่จะคละกันได้ว่าที่เอาสูตรอาบน้ำหรือว่าล้างหน้านะครับคละกันได้เลยครับหรือว่านะครับสั่งซื้อพ่วงกับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มครับส่วนอกส่วนใจ0902-2947-444-0902-2947-444 นะครับหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้นะครับ

สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานซีมพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: แม่นแล้วนะครับเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีนะครับคุณตาคุณยายที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายนะครับฟังรายการวิทยุบ้านสมุนไพรก่อนค่ำอยู่เป็นประจำประจำได้ยินแต่ผู้นั้นผู้นี้โทรมาสั่งสื่อนะครับจังใดก็ฝากพี่ฝากน้องฝากคนตาคนยายแฟนเพลงแฟนรายการไว้น้ำเนเด้อนะครับผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะครับกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพผู้สูงอายุผู้สูงวัยดื่มได้เลยทานได้เลยนะครับเป็นกาแฟสมุนไพรนะครับในห้างกวางเฮาได้เลือกเอาสกัดคัดสรรเอาสมุนไพรที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายนะครับร่วมกันแล้วทั้งเบิร์ดนะครับ32ชนิดปุ่นเด็กคุณพ่อคุณแม่ครับสกัดคัดสรรเอาสมุนไพรที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายให้คุณตาคุณยายได้ดื่มได้กินได้ทานกันนะครับหนึ่งในนั้นมีส่วนผสมของคอลลาเจนนะครับที่จะไปเสริมสร้างไปซ่อมแซมไปฟื้นฟูไปเติมเต็มส่วนที่มันทรุดโทรมไปตามการตามเวลานะครับผมคุณตาคุณยายที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายอยากจะได้กาแฟของเราเอาไปกินเอาไปทานโทรมาหาเบาเดี๋ยวได้เลยนะครับ1กล่อง350บาทครับจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับ2กล่อง600บาทตกกล่องละ300ตอนนั้นนะครับแล้วก็สั่งซื้อ4กล่องในราคา 1,000 บาทนะครับมีของจำรวยตกกล่องละ250บาทนะครับผู้สูงอายุผู้สูงวัยผู้ที่เบิกให้กินกาแฟจากเทียก็สามารถที่จะดื่มได้เลยผ่านได้เลยนะครับบ่เฮ็ดให้หัวใจสั่นอีปอยแม่ครับกินเกาเสียบนอนหลับคือเกาคือเดิมนั่นละบางผู้บางคนนะครับที่อายุหลายแล้วอีเมอายุหลายแล้วอีพออายุหลายแล้วบ่เคยกินกาแฟจักเทียบ่าวเดียวอีพอสิกินได้บ่อีเมสิกินได้บ่กินแล้วมันสิเป็นแบบใดมันสิหัวใจสั่นบ่มันสินอนหลับบ่นู่นนี่นั่นนะครับเกิดความกลังวนเพราะว่าหยังเพราะว่าบ่เคยกินกาแฟจักเทียว่าซั่นกาแฟทางอื่นกับบ่รู้คือกันเด้อพ่อเด้อเด้อแม่เด้อแต่ว่ากาแฟสมุนไพรก้อนคำของเรานะครับผู้สูงอายุผู้สูงวัยดื่มได้ทานได้บ่เฮ็ดให้หัวใจสั่นครับแล้วก็เป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลน้ำตาล 0% ครับใช้สูคาร์โบแทนความหวานให้ความหวานแต่ว่าบ่ให้พลังงานผู้สูงอายุผู้สูงวัยผู้ป่วยเป็นเบาหวานความดันเอาไปกินเอาไปทานได้เลยครับจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนรกสนใจก็โทรมาหาบ่าวดิ๋วได้เลยครับ090-292-7444ครับผมสวัสดีครับผม
2: ครับผม
1: สวัสดีครับพ่อเสียครับ
2: ห้อนแล้วกาแฟห้อนแล้ว
1: อ๋อกาแฟห้อนแล้วปฏิ
2: ครับห้อนแล้ว
1: โอ้ได้รับ ได้รับเป็นที่เรียบร้อยนะพ่อเน
2: าะรับเรียบร้อยเบิ่งแล้ว
1: โอ้เบิ่งเรียบร้อยแล้วของครบอยู่ตัวอีพ่อ
2: ครับผมพ่อฟังเพลงได้แล้ว
1: เพลงใดครับ
2: บ่ป๋าหาตื้ม
1: เหรอบ่ป๋าแต่ว่าหาตื้มบ่มักดอกเมียน้อยเนาะอีพ่อเนาะ
2: ครับแล้วพ่อได้มาส่งกาแฟกินนะ
1: เออพ่อจะได้ส่งกาแฟ
2: ให้กินมาส่งกาแฟกินเนี่ย
1: เอาได้เลยได้เลยเดี๋ยวหาเปิดซื้อฟังครับคุณพ่อครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับพ่อเสียพักแป่นนะครับผมหรือว่าคุณพ่อเวทปรองดองนะครับพี่ป๋อว่าได้รับสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วบ่าวดิ๋วเด้อ มาเมื่อนี่ขอฟังเพลงน้ำเนียวสันเพลงเก่านั่นละบ่ป่าแต่ว่าหาตึมบ่มักดอกเมียหน่อยมักเมียหลายพ่อบางผู้นั่นก็นึ่งเข่าผู้นี่ก็เฮ็ดแนวอยู่แนวกินสักเสียสักผ้าผู้นั่นก็ล้างถ้วยล้างจานไอ้ผู้นึงก็ไปตลาดแบ่งหน้าที่กันสันตัวเนาะพ่อเนาะใครเนี่ยอยู่แล้วคนผู้รอคนผู้หน้าตาดีนั่นก็หาง่ายแล้วผู้ที่มีเงินค้ำกำแก้วก็ได้ส่วนผู้ค้านี่ติเงินค้ำกำแก้วก็บ่มีลูกเมียก็บ่มีลูกเมียก็ทุกๆอย่างๆนำกันนี่ละหน้าตาก็บ่ดีโอ้ยจังมาอ่อนซ้อนคนผู้รอเนาะสูงเหี้ยวขาวอาดลาดศาสตร์ที่แล้วเฮ็ดบุญด้วยหยังเนาะถวายเสาไฟฟ้าแรงสูงให้วัดบ่หรือว่าจังใดส่วนผู้ข้านั้นแม่นหลักกิโลบ่หรือว่าจังใดเนาะหรือว่าลักไล่หรือว่าต่อไฟใหม่หื้อใดผู้ล่ะถามกระดับ090กระดับ292 7444กระดับ090 292 7444กระดับ17 นาฬิกากับอีก32

0: จนติด
1: พ่อแสวงบ่ครับผม
2: ครับ
1: นามสกุลจ้ะพ
2: ่อพี่คำแก้ว
1: อันไหนก็ครับ
2: พี่คำแก้ว
1: ตรีบ่พ่อ
2: พี่ทอทหาร
1: พี่ที่ทออีที่นี่บ
2: ่พี่คำแก้ว
1: พี่คำแก้วนะครับบ้านเลขที่ครับ
2: บ้านเลขที่143
1: 143หมู่ที
2: ่หมู่12
1: หมู่12ตำบล
2: ท่าลาดวารินชำราบอุบล
1: ตำบลท่าลาดอำเภอวารินนครเนาะ
2: ครับ
1: จังหวัดอุบลเบอร์โทรที่สามารถติดต่อคุณพ่อได้กับเบอร์ที่พ่อโทรมาได้บ่ครับ
2: ครับ
1: ได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดช่วงให้มืออื่นนะครับมือวันพุธเดี๋ยวพ่อเด้อสิได้รับสินค้าประมาณมือวันพฤหัสหรือว่ามือวันศุกร์นะครับ
2: ครับผม
1: ครับผมครับผมขอบพระคุณพ่อหลายๆครับ
2: ครับผม
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: องขอบุญขอบคุณนะครับคุณพ่อสแสวงทีคำแก้วทางตำบลท่าลาดอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี
1: เจ้าของ
0: คุณพ่อว่ากาเฟ่สองกรองทรงบอยบอว่าอยากจะล่องซิมเบิงเน่ได้ยินแต่ปูนันปูนี่โทรมาสั่งสื่อเนาะคุณพ่อหนึ่งกรองสองกรองเราก็จัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศค่ะอยู่ภาคเหนือภาคใต้อยู่กรุงเทพกรุงไทยจัดส่งให้ฟรีเบิร์ดเดอร์พอเดอร์ได้รับสินค้าแล้วจังค่อยจ่ายเงินสินค้าหอดหน้าเฮียหน้าบ้านแล้วจังค่อยจ่ายเงินสันตัว
1: ตั้งหน้าคอยจ้อง
0: ศูนย์เก้าศูนย์ครับ2927444ครับขอบบุญขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขที่ส่งแรงจิตเติมแรงใจนะครับหน้าใหม่และก็หลังใหม่ขอบบุญขอบคุณนะครับทุกการอุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำกับปูบาวดิวกฤตนันท์ทั้ง14-15ออเดอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณแม่แสงทองไพคำนามทางคุณให้นะครับอำเภอกุดบากสกลนครกาแฟ1กรองสายตา1กระปุก1,000 บาทนะครับของจำรวยขอเป็นนวดสูตรเย็นขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่ประยูนศรีเมืองทางกุดดูน่นสังหนองบัวลำพูครับกาแฟ4กรอง 1,000 บาทของจำรวยขอเป็นนวดสูตรร้อนขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่สุรทินบุญยสิทธิ์ครับทางตำบลหนองโน่ตำบลหนองโน่นะครับอำเภอเมืองมหาสารคามกาแฟ2กรองสายตา1กระปุก 1,250 บาทของชำร่วยขอเป็นสบู่ล้างหน้านะครับสวัสดีครับคุณแม่กลม
2: ได้รับของเด้ออ
0: ๋อแม่ได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วนะแม่เนาะ
2: จ้า
0: จ้าใจแม่ขอบพระคุณ
2: ตรวจแล้วจะสั่งมือว่านมื้อนี้ได้รับ
0: มั้ยสั่งมือว่านนี่มื้อนี้พอวอได้สินค้าเรียบร้อยแล้วเน
2: าะ
0: จ้าจ้าแม่รวดเร็วทันใจปานมือต่อมือนะแม่เนาะเอาจ้าแม่ขอบพระคุณแม่กลมหลายๆเด้อแม่เด
2: ้อจ
0: ้าจ้าใจแม่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับผมสวัสดีครับนะครับขอบพระคุณนะครับคุณแม่กรมเวรุวนารักด้วยนะครับแม่ว่าได้รับสินค้าเป็นที่เรียบร้อยวาสันเอาขอบพระคุณหลายๆนะครับที่โทรมาบอกลูกบอกหลานนะครับแล้วก็ขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่ยุรีเกิดเพชรตำบลโนนทองอินกู่แก้วอุดรธานีกาแฟ4กรัง 1,000 บาทของชำร่วยขอเป็นนวดสูตรร้อนขอบุญขอบคุณนะครับคุณรัตนาพรสีชมพูทางตำบลบ้านฟางสะไครนะครับหนองไข่กาแฟ4กรัง 1,000 บาทของชำร่วยขอเป็นผ้าคุณหนูขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่วิรัตปะพันทางไส้ท่องนะครับอำเภอศรีบุญเรืองหนองบัวลำพูกระใสเส้น1กระปุกกาแฟอีก1กรัง800บาทนะครับขอบุญขอบคุณคุณประเทืองนนทลุนบ้านหนองให้หน่อยครับตำบลหนองคาอำเภอปฐุมราชวงศ์สาจังหวัดอำนาจเจริญกาแฟ1กรอง350บาทขอบุญขอบคุณนะครับแม่แต้วบ้านดอนเปียนะครับตำบลม่วงลายอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครกาแฟ4กรอง 1,000 บาทของชำร่วยขอเป็นน้ำมันเขียวขอบุญขอบคุณนะครับคุณพิทักษ์สร้อยคำทางตำบลแก้งอำเภอเดชอุดมอุบลราชธานีกาแฟ2กรองกระใสเส้น1กระปุกสายตา1กระปุก 1,700 บาทนะครับของชำร่วยขอเป็นสบู่ล้างหน้าขอบุญขอบคุณนะครับคุณพ่อหมื่นจำปาแก้วนะครับบ้านดงบังตำบลห้วยยางอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับกาแฟ2กรองกระใสเส้น1กระปุกนะครับ 1,050 บาทของชำร่วยขอเป็นนวดสูตรร้อนขอบุญขอบคุณนะครับแม่แอลนะครับร้านค้าอภิวัตรพาณิชย์นะครับอยู่ทางบ้านดอนใหญ่ใต้ทางตำบลดอนใหญ่อำเภอศรีเมืองใหม่นะครับจังหวัดอุบลราชธานีกาแฟ2กรอง600บาทแล้วก็คุณพ่อสมชัยนะครับชัยลาโพทางตำบลดอนใหญ่อำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีกาแฟ2กรอง600บาทขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่มนทาสุทธสมทางตำบลครองน้ำใสอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วกาแฟ4กรอง 1,000 บาทของชำร่วยขอเป็นสบู่ล้างหน้าและก็ล่าสุดนะครับคุณพ่อแสวงที่คำแก้วนะครับทางตำบลท่าลาดอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีกาแฟ2กรอง600 อร่อยบาทนะครับขอบบุญขอบคุณที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำกับผู้บ้าดิวกฤตนันท์ครับ

อภิวาทสุนทรผู้บรมครูจอมกวีรัตนโกสินทร์ศรีเป็นนิรันดร์เนิ่นนานมาเชิญเขาโครงพระอภัยร้อยเรียงให้โอรสาสุดสาครเรืองฤทธาเป็นนิทานสำราญใจ

0: น้องโยคีลองมองดูข้างล่างสิจ๊ะ
1: โอ้โหบ้านเมืองใหญ่ดีจังเราลงไปหาที่พักก่อนดีมั้ยพี่นิลมังกร
0: เอาแน่เหรอมันจะมีอันตรายหรือเปล่าอ่ะ
1: ลงไปเถอะนะไม่มีอะไรหรอกถึงมีก็ไม่กลัวมีทั้งไม้เท้ากับพี่ม้าอยู่ด้วยอ่ะหรือว่าพี่ม้ากลัวฮะ
0: ในเมื่อน้องโยคียังไม่กลัวแล้วเรื่องอะไรม้านินมังกรอย่างพี่จะกลัวล่ะจ๊ะฮ่า
1: ๆลุยลงไปเลยว้าว
0: ไปเลย
1: ทำไมเราไม่ลงไปในเมืองกันเลยล่ะพี่นิลมังกร
0: ของแบบนี้จะผีผาไม่ได้นะจ๊ะเราจะต้องระวังตัวไว้บ้าง
2: มันเป็นใครวะบังอาจมาเหยียบถิ่นผี
1: เงียบเงียบจังนะพี่นิลมังกร
0: นั่นน่ะสิทำไมมันถึงได้วังเวงอย่างนี้นะเนี่ย
3: ไอ้ปลาบอกไอ้ป

0: ไม่ต้องกลัวหรอกยะนั่นมันก็แค่ป่าช้าเท่านั้นเองคนเราทุกคนตายแล้วก็ต้องอยู่ในป่าช้าทั้งนั้นแหละยะแล้วนี่โยคีรู้มาจากไหนกันเนี่ย
1: รู้มาจากเกาะแก้วพิสดารนอนเนี่ยจ้ะผ่านมาทางนี้เห็นว่าค่ำแล้วก็เลยแวะมาหาที่พักผ่อน
0: นั่นโยคีน้อยก็คิดไม่ผิดแล้วยะ
1: บอกแล้วไงว่าไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกพี่นิลมังกรแต่ว่าหน้าเขาแปลกๆเท่านั้นเองนะนะ
2: แน่ใจนะ
3: เฮ้ยถ้าเป็นนั่นก็ตามเราเลยมาเลยตามมาตาน้องเนยน้องแกล้งน้องเนยน้องแกล้งน้องแกล้งน้องแกล้งน้องแกล้งน้องเนยน้องเตยน้องแกล้งเอาวะน้องแกล้งน้องแกล้งน้องเนยน้องเตยเอาวะน้องแกล้งดุกแกล้งดุกแกล้งเอาหยุดทำไรเราตามมาตาตามมาเลย
4: ตามมาดิว
1: ตามไปเถอะพี่นิลมังกร
2: เอาไปก็ไปเอาไงเอากัน
3: ดุกเองเอาดุกแกล้งดุกแกล้งเอง
0: ตามมาสิจ้าตามมาเร็วๆมาเร็วๆเดี๋ยวกินน้อยไม่ต้องกลัวมามามาเร็วๆน่ารัก
3: เองว่าต้องแกล้งต้องแกล้งต้องแกล้งเอง
0: ต้องแกล
3: ้งต้องแกล้ง
2: อย่าเข้าไปเลยน้องโยคีถ้าอยากเข้าไปก็เข้าไปด้วยกันจะดีกว่า
0: เอ้าลงมาสิแย่โยคีน้อยรับรองอาหารดีดนตรีเพราะแต่จะเป็นเดรัจฉานจะเข้าไปไม่ได้เด็ดขาดเพราะเป็นสถานที่ต้องห้ามเข้าใจไหม
1: รูปอยากเข้าไปอ่ะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกพี่นิลมังกรยังมีไม้เท้าท่านตาอยู่ในมือนะ
5: เรามาแล้วน้องเองอ่ะน้องแกะวะน้องเอง
2: ระวังตัวด้วยนะโยคีน้อย
5: น้องแกะน้องเองน้องแกะวะน้องแกะน้องเองน้องแกะวะน้องแกะ

0: พวกเราทุกคนดีใจมีโอกาสต้อนรับโยคีหน่อย
1: ท่านทราบว่ารูปจะมา
0: เอ้ยทำไมจะไม่รู้เราโยคีน้อยเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการ
2: หอมหอมอะไร
0: เป็นไงน้องนางเป็น
2: หอมจริง
0: ๆหอมเลย
2: ข้าได้กลิ่นหอมอันโอชะ
1: นี่หมายความว่ายังไงอ่ะ
0: โอ้นางหมายถึงเจ้าเป็นผู้มีบุญกลิ่นของผู้มีบุญย่อมไม่เหมือนกลิ่นมนุษย์ธรรมดานะสิ
2: จริงจริงมาข้าจะพาโยคีน้อยไปพักผ่อนตามมา
0: ดีมากกล่าวดีๆน้องนางอุ้ยก็จะเอาเข้าไปเดี๋ยวก็หาช่องมาดิกล่าวยาวๆน้ำไหลๆอุ้ย
2: พยายามอยู่โอ้ยไหวจริงๆโอ้โอ้ยพักผ่อนตามสบายนะโยคีน้อยเนื้อหอมเจ้าต้องการอะไรเพิ่มเติมก็บอกได้เลย
1: แม่ใจงามคนงามรู้ไม่ต้องการอะไรเพิ่มแล้วล่ะจ้ะแค่นี้ก็พอ
2: ถ้าเช่นนั้นก็เชิญพักผ่อนตามสบายนะ
1: ขอบคุณจ้ะแม่โฉมงาม
2: ด้วยย่างคงจะอร่อยพิ้นเลย
1: อะไรอ่ะต้มปิ้งย่างจะทำอะไรให้เรากินเนาะ

ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่า

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงธรรมผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโย

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดไหล
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งค่อนข้างดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
2: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
1: ไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: วัยว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: ป่าสางฝังใจครับหนึ่งผลงานเพลงจิบเอามาฝากเอามาต่อนนะครับคุณตาคุณยายให้ได้ฟังกันนะครับบรรยากาศยามมือแรงเนาะอีเมล18นาฬิกากับอีก14นาทีกับปูบ่าวดิวกฤตนันท์นะครับทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนคำได้เดินทางมาหวนมาถึงนะครับในชั่วโมงสุดท้ายเบรกสุดท้ายแล้วครับ
1: ขันโจกละลาละลาสาวงามมาฝน
0: หลายปู่หลายคนกินข้าวน้ำสามปลาเรียบร้อยแล้วเนาะคุณพ่อคุณแม่นั่งจิ้มเขียวเสยเลย
1: ร่มไม
0: ้เปิดวิทยุไว้อ้อมอ้อมอ้อมอ้อมนั่งขาควายห่างจิ้มเขียวเสย
1: เงินล้าน

0: หกโมงกว่าๆรู้สึกว่าบรรยากาศมันกระเหมิดมันกระคำแล้วครับเข้าสู่ฤดูหนาว
1: ต้องหาผู้มาชี้ชมดวงจันทร
0: ์มันก็เลยคำไว้เนาะคุณพ่อคุณแม่ครับ
1: ฟังจ้า
0: 090ครับ2927444ครับ0902927444
1: คำเมืองเกยแก้วจำน
0: าส่งแรงจิตเติมแรงใจนะครับหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลย
1: ไม่ลืม
0: บรรยากาศหน้ามือแรงนะครับอยากจะฟังเพลงใดเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงสาเพลงไว้ศิลปินที่ท่านชื่นชอบหมอลำที่คุณประทับใจโทรมาหาบ่าวเดี่ยวได้เลยนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้0902927444มือว่านมือก่อนหนีครับได้อ่านข่าวเนาะอีเมลทางนะครับอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามพุนละครับผมสวัสดีครับผมมาสมุนไพรก่อนคำครับบ้าวดีรับสายครับ
2: สวัสดีจ้าบ้าวดี
0: สวัสดีครับผม
2: แม่ไม่ได้สั่งอันนั้นเลยไม่ได้สั่งของเลยลูกแม่ขอต้องเพลงมือถือ น่ะ
0: เพียงไหนครับ
2: เพลงน้ำลงเดือนยี่ของรุ่งเพชรนะคะ
0: น้ำอย่างก่อครับผม
2: น้ำลงเดือนยี่ของรุ่งเพชรจ้า
0: น้ำลงเดือนยี่เนาะ
2: จ้าโอ้ยแม่เพิ่งใส่สิฟังลูกจะเป็นมวนเหมือนกับฟัง
0: โอ้ด้วยความยินดีครับพี่แม่พ่อมือไหนพูดละทางหน้าจะรวยเป็นจังได้ขึ้นชัดแจ๋วดีบ
2: ่โอ้จ้าฟังชัดแจ๋วดีค
0: ่ะชัดแจ๋วดีเนาะ
2: จ้าจ้าผมตกบ
0: ่ทางพี่นะครับช่วงเมื่อเช้าเนี่ยกันลิ้นๆเนี่ยจักหน่อยอยู่
2: หนาวตอนนี้หนาวแล้วทางบ้านแม่เขาเกี่ยวเขากันแล้ว
0: แม่นกับปีนี่กับทั้งพี่กับทนหนาวอีกปีคือกันละ
2: จ้าจ้าจ้าผมก็เลยหลานหลานวิธีนี้ตัวหมาล
0: ครับผมครับผมสาธุสาธุครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการทางอำเภอนาจารวยอุบลราชธานีครับ
1: ใครพรมมาอยู่จะ
0: น้ำลงเดือนยีของรุ่งเพชรแหลมสิง
1: ร้อน
0: เอาได้เลยนะครับเดี๋ยวหาเปิดสู่ฟังเด้อพ่อเด้อแม่เด
1: ้อ
0: สู่ขู่สู่คนนั่นละครับไม่ว่าจะหนุ่มขมิ้นร้องไห้ของอาจารย์เฉลิมพลมาลาคำ
1: ดังนี้อาทัน
0: ฟังเรื่องนี้ว่าท่านได้จบนะครับวาสิขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้เฒ่าผู้แก่เปิ้นได้ทราบกันเนาะแฟนเพลงแฟนรายการเฮามีแต่ผู้สูงอายุผู้สูงวัยเตือนภัยชาวบ้านเพิ่นว่าอยู่อำเภอว่าปีปทุมนครมหาสารคามหลายปู่หลายคนนะครับถือตัวให้สแกนใบหน้าแม่อีแม่แล้วก็ขอบัตรประชาชนว่าสันได้อ่างว่ารับเงินสวัสดิการจากภาครัฐนะครับค่าแก๊สหุงต้ม500เนี่ย700บาทแน่แต่กลับถูกนำข้อมูลไปเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์ว่าสันได้ก่อนที่สิมีเงินโอนเข้าบัญชีเทือละหมื่นหอด24 25,000แล้วก็ถูกโอนออกไปและก็ปิดบัญชีภายใน4ชั่วโมงนะครับส่งผลให้ชาวบ้านตกเป็นหนี้โดยที่บ่รู้ตัวนะครับและก็แต่ละรายนี่ก็23

บัญชีหรือว่าทำธุระกรรมนะครับไปทำธุระกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตให้รีบไปตรวจสอบกับธนาคารและก็แจ้งความไว้เป็นหลักฐานนะครับขณะที่ผู้ใหญ่บ้านกับประกาศออกเสียงตามสายเตือนอีพอยเมเฮานะครับอย่าไปลงเชื่อคำชักชวนให้สแกนใบหน้าแลกเงินแม้จะเป็นคนรู้จักก็ตามนะครับพร้อมย้ำให้ตรวจสอบข้อมูลสวัสดิการจากผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานของภาครัฐโดยตรงนะครับผู้ใดที่ขอสแกนใบหน้าขอบัตรประชาชนจังสันจังสี่อีเมียอย่าไปให้เขาสแกนเด้อพอเด้อแม่เด้อสู่ขู่สู่คนนั่นแหละครับบางผู้บางคนก็สิเอาใครเอานู่นนี่นั่นไปให้เวลาจักได้ใครจังสี่ก็ต้องสแกนใบหน้าต้องมีบัตรประชาชน13หลักแบบนี้อย่าไปให้เขานะครับผมมันเป็นมิจฉาชีพคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการผู้เฒ่าผู้แก่เฮาอยู่บ้านจังสี่นะครับหลายผู้หลายคนอยู่กับลูกอยู่กับหลานจังสี่นะครับบางมือบางผู้บางคนก็อยู่น้ำกันสองเฒ่าตายายลูกหลานก็ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดงานมันมาย่าเมื่อเว้นมันจะเอาใครมาให้เอานู่นนี่นั่นมาปลากระป๋องมาให้จังสี่นะครับแต่ว่าขอสแกนใบหน้าและก็เลขบัตรประชาชนอีปอยแม่อย่าไปหลงเสียเด้อพ่อเด้อแม่เด้อเฮาสิกลายเป็นหนี้เป็นสินโดยที่บ่รู้ตัวนะครับทางทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำประกาศประชาสัมพันธ์ให้คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะครับได้ทราบโดยทั่วกันนะครับผม

สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090

วันวานยังหวานอยู่นะครับหนึ่งเพื่องานเพลงจากอาจารย์สมหมายน้อยดวงเจริญเหลือไว้แต่เสียงเพลงมวลเสียงเพลงเพลาะไว้ให้กับแฟนเพลงแฟนรายการได้ฟังกันเนาะอีเมียส่วนว่าตัวเจ้าของนั้นเพิ่นได้ไปแล้วดิไปใสแล้วเฮ้ยเพิ่นก็กลับบ้านเก่าเพิ่นแล้วแล้วเนาะเดินทางคนละเส้นตะเว้นคนละหน่วยกับเฮาเรียบร้อยแล้วเพิ่นไปสบายแล้วกันว่าไปแล้วทุกๆอย่างอยากเพิ่นก็คือสิกลับคืนมาแล้วล่ะอันนี้บ่เห็นมาจักเทียแสดงว่าไปสบายแล้วจ้ะเหลือแต่เฮานี่แล้วเนาะศูนย์90ครับ2927444ครับ0902927444เบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้0902927444โทรมากันได้เลยครับส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้ครับ

น้ำลงเดือนยี่นะครับจากคุณแม่อยู่ทางพูดนะครับแฟนเพลงแฟนรายการทางอำเภอนาจรวยจังหวัดอุบลราชธานีนะครับแม่ได้เปิ้นได้แนะนำกันเข้ามานะครับว่าขอฟังเพลงน้ำลงเดือนยี่ของรุ่งเพชรแหลมสิงห์ครับเวลาเวลาเบิดนะครับเบิดเวลาบ่อยไก่จากหน้าเวลาผัดมาไหลเนาะคุณพ่อคุณแม่บ่อยไก่จากพี่น้องเวลานั่นผัดด่วนมาขั้นเบาเดียวเบาเป็นเก้าครับอภัยทวดเอาโหสีเดอพอเด้อเด้อแม่เด้อเบาเบิดท่านชำนิเก่งการดอกหานกล้ามีเวลาแต่เพียงหน่อยเบากับพี่กับน้องบ่เข้าท่าหาเถื่อผิดผาดพังอภัยข้าผู้วากรอนอย่าเจ็บอย่าจนครับอย่าหม่นอย่าหมองอย่าห่วงอย่าให้อย่าไข่อย่าสู้นอนหลับไม่ได้เงินพันนอนฝันไม่ได้เงินหมื่นตื่นขึ้นมานอนตื่นขึ้นมาแล้วชงกาแฟสมุนไพรก่อนค่ำกินเพื่อสุขภาพสันตัวเนาะอีเมียมืออื่นนะครับเวลาบ่ายสองปอๆกับผมใหม่สำหรับวันนี้สบายดีสวัสดีครับ

0: 10ทิศภาค2ตอนที่134อาญานรกจากบทประพันธ์ของสิงขรพันตำรวจโทสุภาพกับสิบตำรวจโทคารมหูตาไวสมกับเป็นตำรวจรีบถามทันทีนั่งไขครับรองนายตำรวจเหมือนฉันนี่แหละมาจากหน่วยเหนือเพื่อสืบคดีนี้มีอะไรแกสองคนพูดได้เลยเพราะต่อไปนี้เราจะคุยกันหลายๆเรื่องเฮ้ยนั่งสิสุภาพกับคารมจึงยอมนั่งแต่ก็พยายามจ้องร่างนั้นในความสลัวแบบเกรงๆนิดๆเพราะเป็นนายตำรวจที่หน่อยเหนือส่งมาเฮ้ยสุภาพเมื่อกี้แกพูดได้ดีมากนะไม่มีคนไล่ที่ไหนในโลกจะไม่ทิ้งหลักฐานในการกระทำผิดไว้ในที่เกิดเหตุเว้นแต่คนร้ายนั่นเหาะเหินเดินอากาศได้คารมแกก็เหมือนกันพูดได้น่าฟังมากตราบใดที่คนไหนไม่ชี้ช่องให้คนร้ายที่เป็นคนนอกจะไม่มีวันทำอะไรได้เป็นอันขาดเอ๊ะนี่เท่ากับว่าร้องแอบฟังสุภาพโผล่ขึ้นเบาๆใช่ท่านเนี่ยก็แอบฟังและก็ได้ยินเหมือนฉันแล้วแหละอังกูลรับตรงๆยังโยนให้กับคนสิบทิศภาค2อาญานรกตอนที่133ในที่สุดร้อยตำรวจเอกอังกูลสนสิบทิศภาค2ตอนที่1กับ10ตำรวจโทคารมหูตาไวสมกับเป็นตำรวจรีบถามทันทีนั่งไขครับรองนายตำรวจเหมือนฉันนี่แหละมาจากหน่วยเหนือเพื่อสืบคดีนี้มีอะไรแกสองคนพูดได้เลยเพราะต่อไปนี้เราจะคุยกันหลายๆเรื่องเฮ้ยนั่งสิสุภาพกับคารมจึงยอมนั่งแต่ก็พยายามจ้องร่างนั้นในความสลัวแบบเกรงๆนิดๆเพราะเป็นนายตำรวจที่หน่อยเหนือส่งมาเฮ้ยสุภาพเมื่อกี้แกพูดได้ดีมากนะไม่มีคนไล่ที่ไหนในโลกจะไม่ทิ้งหลักฐานในการกระทำผิดไว้ในที่เกิดเหตุเว้นแต่คนร้ายนั่นเหาะเหินเดินอากาศได้คารมแกก็เหมือนกันพูดได้น่าฟังมากตราบใดที่คนไหนไม่ชี้ช่องให้คนร้ายที่เป็นคนนอกจะไม่มีวันทำอะไรได้เป็นอันขาดเอ๊ะนี่เท่ากับว่าร้องแอบฟังสุภาพโผล่ขึ้นเบาๆใช่ท่านเนี่ยก็แอบฟังและก็ได้ยินเหมือนฉันแล้วแหละอังกูลรับตรงๆยังโยนให้กับคนคนนั้นอีกด้วยซึ่งรีบเอ่ยเสียงกระหึ่มนายสองคนนวันหลักวิชาเยี่ยมจริงๆว่าแต่ไปอารักขาพยาบาลอนามัยสาวๆ3วันมาแล้วพบเห็นอะไรเป็นพิรุธบ้างหรือว่าได้หลักฐานเพิ่มเติมอย่างไหนบอกมาบ้างสิไม่ได้อะไรจริงๆครับทุกอย่างดูเงียบเชียบผิดปกติผมก็พยายามตรวจตราภายในอาคารสถานที่แม้กระทั่งห้องทำงานของคุณหมอวัชรีเพื่อหาเอกสารหลักฐานที่สอบปมฆาตกรรมก็ไม่พบแม้แต่น้อยครับแต่ผมสองคนข้องใจสงสัยอรทัยกับอาคมเป็นที่สุดคารมลงเอาดื้อๆทำไมต้องสงสัยสองคนนั้นบอกมาเร็วคนคนนั้นถามทันควันหลายประการครับเช่นว่าทำไมถึงรอดนี่ประการแรกประการที่2 2คนเนี่ยไม่ยอมไปงานศพใครเลย3วันมาแล้วประการที่3 2คนเนี่ยจะซุบซิบซุบซิงกันตลอดเวลาท่าทางไม่ค่อยจะเป็นมิตรกับผม2คนด้วยสุภาพเสริมขึ้นอีกโดยเฉพาะเมื่อกี้ที่คารมมันพูดถึงหลักวิชาของเกลือเป็นหนอนอรทัยจะผวาตอบโต้ทันทีเราก็ว่ามีอะไรอยู่ในใจอย่างนั้นแหละจริงด้วยเราก็เห็นคุณเห็นไหมอังกูลเห็นครับเอาละนายสองคนสงสัยในอาคมกับนางสาวอรทัยทำนองไหนบอกมาตามความรู้สึกสิคารมมึงพูดนะสุภาพเกี่ยงกับเพื่อนจะให้ผมพูดตรงๆก็คงไม่ถูกนักแต่จะขอพูดแบบรวมๆนะครับเอาว่ามาคารมสวดลมเข้าปอดนิดนึงคล้ายๆกับว่าสองคนนั่นจะรู้เห็นอะไรสักอย่างนึงอย่าลืมนะครับคนที่เห็นศพ3ศพเป็นชุดแรกคือ2คนนี่แหละลองอังกูลสอบปากคำไว้แล้วไม่ใช่หรือครับใช่ฉันสอบไว้หมดแล้วร้อยตำรวจเอกอังกูลรีบรับทันทีคารมนายว่าต่อไปสิครับสรุปแล้ว2คนนั่นจะต้องกำความลับอะไรสักอย่างกับการตายของคุณหมอวัชรีกับลูกน้องทั้ง2ใน2คนนี่เยี่ยมจริงๆช่างสังเกตสังกาอนาคตการเป็นตำรวจจะรุ่งโรจน์เว้นเสียแต่ว่าเขาคนนั้นทิ้งคำพูดไว้เพียงแค่นั้นสุภาพรีบจวกทันทีเว้นเสียแต่อะไรเหรอครับพูดตรงๆเถอะอย่าอ้ำอึ้งอีกเลยเ พราะการปรากฏตัวของท่านก็ลึกลับชอบคนอยู่แล้วก็ได้เว้นเสียแต่ว่านายสองคนทรยศต่ออาชีพตำรวจรีดไถตามบ่อนตามซ่องจับยาบ้ามาเป็นพันเม็ด200เวนซะ10เม็ดปาดเงินเป็นหมื่นเป็นแสนหรือไม่ก็มึงกูใส่ประชาชนโดยคิดว่าเป็นนายประชาชนแบบนี้โคตรเลวพอใจไหมนิยามเหล่านี้ผมคุ้นหูได้ยินจากที่ไหนเนี่ยสุภาพเอ่ยคารมสวนก็มือปราบสิบแผ่นดินยังไงไอ้ภาพเป็นวาทะที่แสลงใจตำรวจรุ่นพี่เราหลายๆคนไงมึงนึกไม่ออกหรือยังไงเออจริงด้วยจริงๆแล้วพวกผมก็อยากทำตามนโยบายของมือปราบสิบแผ่นดินครับแต่พวกผมโดนกลืนไปวันละเล็กวันละน้อยจนไม่รู้จะทำยังไงเอาละเรื่องนี้ไว้ว่ากันทีหลังวันนี้คืนนี้นายสองคนต้องเก็บเรื่องที่เราสี่คนมาคุยกันที่นี่คุยเรื่องอะไรข้องใจสงสัยใครให้เป็นความลับสุดยอดเสมอด้วยชีวิตหาไม่แล้วนายสองคนจะลำบากอาจจะโดนฝ่ายตรงกันข้ามยิงทิ้งเอาง่ายๆท่านเป็นใครกันเนี่ยสุภาพและคารมถามเกือบจะพร้อมๆกันเราก็คือคนที่นายสองคนเอ่ยถึงนั่นแหละหามือปราบสิบแผ่นดินท่านผู้บัญชาการทั้งสองหลุดปากเป็นสองประโยคต่างกันแต่ที่ไม่ต่างกันก็คืออาการช็อกบังเกิดขึ้นโดยที่ยืนเพริบสั่นพับเฮ้ยนั่งลงทำเป็นตื่นเต้นไปได้เราไม่ใช่ดารานี่ว่านายสองคนจะได้จ้องจนตาค้างประโยคทีเล่นทีจริงของพลตำรวจโทสงครามยามอุทิศที่พร่องออกมานั้นต้องการผ่อนคลายบรรยากาศสิบตำรวจโทหนุ่มทั้งสองนั่งลงเหมือนเดิมแต่อาการสั่นเทาก็ยังเป็นอยู่ส้มเสียงพานสั่นเอาดื้อๆทั้งที่ก่อนหน้านี้พูดจาคล่องปากตอนนี้ลิ้นไก่พันกันไปแล้วจากนั้นมือปราบสิบทิศได้เสี่ยมสอนวิชาสืบสวนสอบสวนให้กับสองสิบตำรวจโทหนุ่มแน่นหลายอย่างหลายประการรวมทั้งร้อยตำรวจเอกอังกูลซึ่งนั่งตัวรีบแต่ต้นไปด้วยแล้วก็สรุปว่าอรทัยกับอาคมน่าสงสัยก็จริงแต่เราไม่มีพยานหลักฐานที่จะทำอะไรสองคนนี้ได้มีอยู่ทางเดียวแค่นั้นคือขยันเจาะข่าวและใช้วิชาการสืบเสาะทุกรูปแบบอย่างเหนือชั้นแค่นั้นสองคนนั่นถึงจะกระทบเปลือกเนื้อในออกมาให้เรารู้ว่าเนื้อในนั่นสีอะไรมือปราบสิบทิศเว้นระยะนิดนึงแล้วกล่าวต่อเรื่องนี้เป็นหนังยาวแน่ส่วนจะเป็นหนังลึกลับซับซ้อนหรือเป็นหนังประเภทเส้นผมบางภูเขานายสองคนกับอังกูลเท่านั้นที่จะไขเราขอแนบเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าอย่าไว้ใจใครเป็นอันขาดเว้นแต่ตัวเราเท่านั้นแฟนหรือลูกเมียก็อย่าไว้ใจครับท่านต่างก็รับคำเบาๆนายสองคนไปได้แล้วสิ้นเสียงสั่งสิบตำรวจโทสุภาพกับสิบตำรวจโทอาคมลุกยืนเพื่อชิดเท้าทำความเคารพแล้วรีบออกจากศาลาที่พักริมทางควบมอเตอร์ไซค์ออกไปอย่างรวดเร็วอังกูลสองคนนี้ความประพฤติเป็นยังไงบ้างพลตำรวจโทสงครามถามดีครับผมไม่มีประวัติโดนขังหรือตั้งกรรมการสอบสวนเป็นเด็กของใครดูมันจะเป็นเด็กของผู้กำกับเพทายแต่ก็ไม่ชัดเจนนักเพราะผู้กำกับชอบใช้คนไม่ซ้ำหน้าครับผมเหรอก็ดูกันไปจริงๆแล้วผมไม่เคยไว้ใจใครเลยเวลาทำงานสำคัญสำคัญถึงได้บุกเดี่ยวหลายครั้งแต่พูดขอพูดเถอะนะมีผู้บังคับการวินแล้วก็รองเอกรัฐแค่นั้นที่ผมไว้ใจตลอดมารายสุดท้ายก็มีคุณกับสองคนนั่นคิดว่าผมดูคนไม่ผิดแน่นะสำหรับผมขอให้ท่านดูไปเถอะครับอังโกนเอ่ยเสียงขรึมดีงั้นเรามาวิเคราะห์คดีกันเถอะอังโกนมาถึงวินาทีนี้แล้วคุณว่าหมอวัชรีกับพวกตายเพราะไปขัดผลประโยชน์ของพวกเดียวกันหรือคนอื่นคนไกลไหนตอบผมมาสิสงครามเจาะจงถามร้อยเวรหนุ่มรีบย้อนถามขอโทษครับทำไมท่านถึงฟันธงลงไปว่าเป็นการขัดผลประโยชน์ล่ะครับอ้าวไม่ขัดผลประโยชน์คนอื่นและจะโดนยิงเหรอคือว่าอังกูลสมัยนี้ผลประโยชน์เป็นใหญ่ไม่ใช่เหรอใช่ครับถ้าอย่างนั้นคุณก็บอกผมเสียทีสิว่าวัชรีขัดผลประโยชน์พวกเดียวกันหรือว่าพวกอื่นบอกมาเร็วอังกูลใช้สมองคิดเร็วปรือเพราะเจอชั้นครูเข้าให้แล้วที่จะทดสอบอะไรอะไรหลายอย่างพวกเดียวกันครับท่านเหตุผลล่ะ ก็ตอนนี้เราได้ข้อมูลจากสุภาพและคารมว่าพนักงานอนามัยชายหญิงคู่ที่รอดชีวิตมีส่วนรู้เห็นการตายของคุณหมอวัชรีเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นการขัดผลประโยชน์พวกเดียวกันอย่างแน่นอนครับถ้าอย่างนั้นคุณไปทำการบ้านข้อนี้มาแล้วรายงานให้ผมทราบทุกระยะแต่ผมว่าขัดผลประโยชน์คนอื่นที่ไม่ใช่พวกเดียวกันท่านอาศัยเหตุผลอะไรหรือครับในตำรวจหนุ่มย้อนถามโดยอัตโนมัติถ้าเป็นพวกเดียวกันต้องทิ้งร่องรอยให้คล้ำปมได้เพราะพวกเดียวกันกับวัชรีไม่ใช่มืออาชีพแต่นี่ไปขัดผลประโยชน์คนอื่นคนไกลที่เป็นมืออาชีพจึงไม่ได้ทิ้งร่องรอยอะไรให้ได้คล้ำปมสังหารเลยนี่คือความเชื่อของผมนะผมก็จะไปทำการบ้านในความเชื่ออันนี้แล้วเรามาสรุปกันทีหลังว่าความคิดความเชื่อของใครที่ถูกต้องครับผมจากนั้นนายตำรวจต่างยศต่างวัยและต่างตำแหน่งก็ออกจากศาลาพักริมทางขึ้นรถบึงกลับโรงพักต่อไปแต่มือปราบสิบทิศได้ลงที่หน้าโรงพักแล้วหายไปกับความมืดเบื้องหน้าเช่นเดียวกับตอนมาพบร้อยเวรหนุ่มเจ้าของคดีก็มาแบบไม่มีปี่มีขลุ่ยไม่บอกล่วงหน้าให้เอิกกระเริกเช่นนายตำรวจใหญ่ทั้งหลายแต่ถ้ามาแบบแห่แหนแต่นแต้ก็คงไม่ใช่มือปราบสิบทิศร้อยตำรวจเอกอังกูลเก็บรถและเข้ามานั่งเก้าอี้ร้อยเวรหงายหลังพิงพนักเบาะสูงหนานุ่มครุ่นคิดในใจอย่างชะงนชะงายท่านตีนติดดินเช่นนี้นี่เองท่านถึงได้มีชื่อเสียงโด่งดังในทางที่ถูกที่ควรต่างประเทศยอมรับสำนักข่าว CNN ยกนิ้วให้พีเบิ้มอย่างอเมริกาถึงกับเชิญท่านไปเที่ยวเป็นปีปกติแล้วประเทศลุงแซมจะไม่ยกย่องใครง่ายๆและไม่ให้ใครเข้าเมืองง่ายๆเช่นเดียวกันนักการเมืองในประเทศต่างก็ขยาดท่านเพราะท่านล้มรัฐมนตรีมาแล้ว2คนนักการเมืองอีก5ล้วนติดคุกติดตารางทั้งสิ้นไม่มีการรอลงอาญาด้วยเพราะนักการเมืองเหล่านี้ทุจริตคิดมีชอบและทำการฆาตกรรมฝ่ายตรงกันข้ามนายตำรวจนายทหารชั้นผู้ใหญ่ตลอดจนข้าราชการทุกฝ่ายโดนท่านกำราบปราบปรามจนอยู่หมัดร่วม200กว่านายมาแล้วจนเป็นที่ขยาดของเหล่าข้าราชการชั่วขนาดไปที่ไหนที่นั่นต้องหนาวเข้ากระดูกกันทีเดียวเพราะแต่ละคนมีแผลเต็มกลางหลังกันหมดพรรคการเมืองต่างส่งคนเข้ามาจีบท่านให้เข้าพรรคท่านตอบทุกพรรคไปว่ายินดีที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกพรรคโดยไม่มีข้อแม้เรื่องตำแหน่งแห่งหนภายในพรรคเลยแม้แต่ข้อเดียวแต่ก่อนจะเข้าพรรคท่านมีข้อแม้7ประการ 1. หัวหน้าพรรคนั้นๆต้องผุดพองเป็นกลางไม่หลวงลูก 2. สมาชิกพรรคจะต้องไม่เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ 3. จะต้องไม่ซื้อเสียงเข้ามา 3. จะต้องไม่แย่งกันเป็นเลขาพรรคหรือตำแหน่งอื่นๆภายในพรรค 4. รัฐมนตรีภายในพรรคนั้นๆจะต้องไม่ถอนทุนหรือกินบ้านกินเมือง 5. พรรคนั้นๆจะต้องมีระบบระเบียบภายในพรรคที่ดีไม่ข้ามขั้นตอนใดๆ 6. สมาชิกจะต้องไม่ออกมาด่าทอผู้อื่นเหมือนปากตลาด 7. สมาชิกพรรคจะต้องปฏิรูปการเมืองระบบใหม่ทิ้งระบบน้ำเน่าเดิมๆทิ้งไปท่านมือปราบสิบแผ่นดินยื่นข้อเสนอต่อพรรคการเมืองนั้นๆที่หวังคว้าตัวท่านไปต้องหงายหลังพลึงกันเกือบหมดจนแล้วจนรอดพรรคการเมืองไหนก็ไม่ได้ตัวท่านไปสักทีทั้งที่ข้อเสนอก่อนเข้าพรรคของท่านก็ดูไม่ยากเย็นอะไรส่วนคดีคุณหมอวัชรีกับพวกท่านลงมาเล่นเองเลยทีเดียวและการไปมาของท่านไร้ร่องรอยทำเอาเราแทบหัวใจวายที่ท่านปรากฏตัวตอนหัวค่ำนับว่าท่านให้เกียรติเราเป็นอย่างมากที่เจาะจงมาหาเรานอกนั้นท่านไม่ไปหาใครแม้แต่ผู้กำกับเองทำไมนะท่านจึงเจาะจงว่าคุณหมอวัชรีไปขัดผลประโยชน์ผู้อื่นจนถูกฆาตกรรมในขณะที่พวกเราเป็นท้องที่เกิดเหตุแท้ๆยังสรุปปมสังหารไม่ได้สักประเด็นเดียวแต่ท่านมาถึงจี้หมับให้เราทราบว่าปมสังหารคือขัดผลประโยชน์ผู้อื่นท่านรู้ได้อย่างไรที่เราฉงนหนักก็คือท่านชี้ชัดว่าคุณหมอวัชรีขัดผลประโยชน์ผู้อื่นที่ไม่ใช่พวกเดียวกัน ทั้งที่เราก็รู้ตัวผู้ต้องสงสัยแล้วคือพนักงานอนามัยชายหญิงคู่นั้นซึ่งเป็นพวกเดียวกันกับหมอวัชรีแต่ท่านกลับว่าไม่ใช่เราไม่เข้าใจท่านจริงๆเอาละท่านเชื่อของท่านก็ปล่อยท่านเชื่อไปเราเชื่อของเราว่าขัดผลประโยชน์พวกเดียวกันภายในสถานีอนามัยนั่นแหละแต่จะเป็นผลประโยชน์อะไรนั้นเราจะต้องแค้นสืบออกมาให้จงได้เราไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ตกไปอยู่ในอ้วงมือใครแน่ๆท่านมือปราบสิบแผ่นดินได้พาปานนั้นมาด้วยแล้วก็ปล่อยเข้าไปประกบตัวพนักงานอนามัยทั้งสองที่รอดชีวิตในทันทีทันใดที่มาถึงโดยเฉพาะอรไทยซึ่งเป็นเพื่อนกับปานนั้นบ่งบอกว่าท่านเจาะจงมาเลยท่านคงรู้เบาะแสมาแล้วด้วยอย่างแน่นอนทางเราเสียอีกที่ไม่ระแคะระคายสองคนนั่นเลยทั้งที่นำมาสอบปากคำเพิ่มเติมครั้งแล้วครั้งเล่าก็ยังไม่เอะใจแต่ก็นับว่าสองคนนี้ตีบทแตกที่สุดไร้พิรุธใดๆเมื่อท่านมือปราบสิบแผ่นดินบอกกับเราว่าคดีนี้จะต้องเป็นหนังเรื่องยาวส่วนจะเป็นหนังที่ลี้ลับซับซ้อนหรือจะเป็นหนังแบบหญ้าป่าคอกเส้นผมบางภูเขาหรือไม่นั้นเป็นหน้าที่ของตำรวจผู้รับผิดชอบคดีจะต้องคลี่คลายให้จงได้ในเร็วๆนี้ร้อยตำรวจเอกอังกูลสุนทรปิติต้องสะดุดความคิดลงเมื่อพันตำรวจโททวิทย์รองผู้กำกับสืบสวนสอบสวนเข้ามายืนตรงหน้าโต๊ะพร้อมกับบอกว่าอังกูลเราได้รับรายงานตรงกันหลายอย่างว่าพนักงานอนามัยชายหญิงที่รอดตาย2คนชื่ออรไทยกับอาคมเป็นบุคคลที่น่าสงสัยที่สุดเวลานี้สงสัยยังไงครับท่านรองอ้าวก็สงสัยว่าจะรู้เห็นกับการตายของหมอวัชรีกับพวกนะสิแต่สายของเราก็กำลังเจาะลึกอยู่นะพันตำรวจโททวิทย์บอกพร้อมลากเก้าอี้มานั่งหน้าโต๊ะของร้อยตำรวจโทอังกูลที่พยายามตีหน้าตายแต่ก็ถามอีกว่ารู้เห็นแบบบังเอิญหรือมีเจตนาครับท่านก็ต้องเจตนาสิสายของเราที่ส่งออกไปรายงานกลับมาตรงกันหมดว่าหมอวัชรีไปขัดผลประโยชน์อะไรสักอย่างในสถานีอนามัยนั่นแหละแต่สายยังแกะไม่ออกว่าเป็นผลประโยชน์อะไรชนิดไหนใครเป็นเจ้าของผลประโยชน์นั้นแต่เราสอบปากคำอรชัยกับอาคมเพิ่มเติมตั้ง3ครั้ง3คราเข้าไปแล้วไม่ได้พบพิรุธหรือปมปริศนาน่าสงสัยอะไรไม่ใช่หรือครับก็จะไปพบได้ยังไงในเมื่อเราไม่ได้ตั้งเป้าประเด็นสงสัยว่าที่สองคนนั้นเลยลองคุณตั้งเป้าสงสัยสิแล้วเรียกมาสอบใหม่ผมเชื่อแน่ว่าจะต้องพบพิรุธอย่างใดอย่างหนึ่งแน่ถ้าอย่างนั้นเราจะตั้งเป้าประเด็นอะไรที่จะสอบใหม่ล่ะครับอังกูลย้อนถามอันนี้ต้องรอให้สายของเราเจาะลึกรายงานเข้ามาก่อนคุณอย่าเพิ่งเรียกสองคนนั้นมาสอบในตอนนี้นะจะกลายเป็นว่าแหวกย่าให้งูตื่นครับผมแต่ผมอยากจะถามความคิดเห็นของคุณนะอังกูลว่าหมอวัชรีไปขัดผลประโยชน์อะไรของพวกเขานักหนาถึงกระถูกฆ่าไหนคุณลองว่ามาสิร้อยเวรหนุ่มเจ้าของคดีถูกหัวหน้างานของตนเองคือรองผู้กำกับฝ่ายสืบสวนสอบสวนทดสอบเช่นเดียวกับถูกมือปราบสิบแผ่นดินทดสอบมาหยกหยกอาคมกับอรไทยอาจจะแอบตั้งคลินิกเถื่อนลับๆเพื่อทำแท้งกระมังครับท่านรองคุณหมอวัชรีถึงได้ขัดขวางไม่ให้ทำสองคนนั่นเลยแค้นถึงกับจ้างมือปืนมาเก็บเฮ้ยเป็นประเด็นสมมติฐานที่ดีนี่ว่าแต่ว่าแค่คลินิกรับทำแท้งมันมีผลประโยชน์มากมายนักเหรอท่านรองครับเดือนเป็นแสนๆนะครับท่านที่ผลติดตามเรื่องนี้เพราะทุกวันนี้วัยรุ่นมีปัญหาเรื่องมานหัวขนแม้ว่าคลินิกนั้นจะอยู่ที่ลี้ลับแห่งหนใดก็ตามทีคนที่มีปัญหาเรื่องนี้จะตามไปใช้บริการถึงที่นั่นของแบบนี้เขารู้กันครับเหรอไอ้ผมมันหัวเก่าเลยไม่ค่อยจะรู้เรื่องนี้เอาเป็นว่าเราจับประเด็นเรื่องคลินิกทำแท้งไว้หนึ่งประเด็นในใจเราก่อนแล้วกันนะอังกูลแล้วรอประเด็นจากสายของเราอีกทีโอเคนะเอาผมไปก่อนละครับผมสวัสดีครับร้อยตำรวจเอกอังกูลรีบลุกขึ้นโค้งคำนับตามระเบียบแล้วนั่งลงที่เดิมใช้สมองครุ่นคิดในประเด็นต่างๆต่อไปซึ่งเขาตั้งใจจะพิชิตคดีนี้ให้ได้โดยมีพี่เลี้ยงใหญ่อย่างมือปราบสิบแผ่นดินเป็นพี่เลี้ยงอยู่อย่างลับๆมีรองผู้กำกับสืบสวนสอบสวนเป็นพี่เลี้ยงอย่างเปิดเผย อรไทยดีใจที่ปานนั้นเพื่อนเก่าเพื่อนแก่มาหายามค่ำคืนเช่นนี้เพราะเธอกำลังมีปัญหาอยู่จึงหันไปบอกกับหัวหน้างานหัวหน้าคะหนูขอตัวพาเพื่อนไปคุยกันที่ห้องนะคะตามสบายอรไทยจันทนารีบบอกจากนั้นอรไทยได้พาปานนันมายังห้องพักของตนเองเมื่อเข้ามาอยู่ในห้องต่างก็ถามไถ่ไล่เรียงกันอุตลุดเธอเป็นตำรวจหญิงไม่ใช่หรือปานนันใช่ฉันเรียนนิติศาสตร์ก็เลยไปสอบตอนนี้ฉันยศร้อยตำรวจโทแล้วนะเหรองั้นก็เป็นผู้หมวดเนี่ยใช่แต่ตำแหน่งจริงๆคือสัญญาบัตรนายหนึ่งเข้าร้อยเวรรับผิดชอบคดีเกี่ยวกับเพศเป็นส่วนใหญ่หรือไม่ก็คดีเกี่ยวกับเด็กรวมๆแล้วรับผิดชอบคดีที่เบาและละเอียดอ่อนเข้าใจหรือยังเข้าใจฉันอ่านหนังสือพิมพ์พบบ่อยเรื่องตำรวจหญิงเป็นร้อยเวรเนี่ยแล้วเธอละอรทัยจบสาธารณสุขศาลและประจำที่นี่เลยหรือไงปานหนันถามบ้างเปล่าบรรจุครั้งแรกที่ลาดยาวพอดีอัตรากำลังที่นี่ขาดได้แล้วย้ายมาที่นี่จริงๆแล้วฉันอยากจะเข้าไปอยู่ใกล้เมืองเพราะฉันเป็นคนในเขตเทศบาลอีกหน่อยก็ได้ย้ายแน่แต่เธอต้องใจเย็นๆนะอรทัยเย็นไม่ได้อีกแล้วละปาเธอก็รู้ว่าที่นี่มีการฆ่ากันตายถึง3ศพเป็นหัวหน้าฉันคนหนึ่งอีก2เป็นเพื่อนร่วมรุ่นและก็รุ่นพี่งานศพจะเลิกวันพุ่งนี้ไล่ๆกันไปฉันยอมรับว่าขวัญเสียหนักจนแทบอยากจะลาออกไปทำอาชีพอื่นเลยแหละใจเย็นๆฉันรู้ว่าเธออยู่ที่นี่และเจอเรื่องแบบนี้จึงได้ขออนุญาตเจ้านายมาเยี่ยมแต่ก็มาลงที่โรงพักขอตำรวจรุ่นพี่มาส่ง
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ089 841 2162เพื่อมา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: พร้อมแนะทุกประเทศเร่งสร้างความยืดหยุ่นและดูแลวินัยการคลังเพื่อรับมือกับผลกระทบในอนาคต
2: นางคริสตาลีน่าจอร์เจวากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เปิดเผยบนเวทีสัมมนา Building Resilience in a Fragmented World ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงรอบด้านทำให้ประเทศต่างๆต้องคำนึงถึงเรื่องความมั่นคงควบคู่ไปกับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจโดยย้ำว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคและการเงินคือแนวป้องกันด่านแรกพร้อมกันนี้ IMFยังแสดงความกังวลต่อสถานการณ์หนี้และตัวเลขขาดดุลในบางประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ประกอบกับแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่ทำให้อัตราดอกเบี้ยทรงตัวในระดับสูงจนกลายเป็นภาระหนักในการชำระหนี้พร้อมย้ำว่าแม้โลกจะเผชิญภาวะความแตกแยกแต่ความร่วมมือและการบูรณาการทางเศรษฐกิจยังคงเป็นสิ่งสำคัญโดยยกตัวอย่างว่าหากยุโรปบูรณาการโครงข่ายพลังงานจะช่วยลดราคาพลังงานได้มากกว่าร้อยละ10ขณะที่เอเชียจะมีโอกาสเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อีกร้อยละ 1.8 หากสามารถยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีได้พร้อมแสดงความคาดหวังที่จะเห็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่เข้มแข็งมากขึ้นเช่นอาเซียนโดยยืนยันว่า IMF พร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือเพื่อรักษาเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจโลกต่อไปนพศรแก้วขำรายงาน
1: ส่วนการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกคู่ขนานกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประธานกลุ่มธนาคารโลกแนะดึงทุนเอกชนร่วมพัฒนาคนและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นขณะที่ไทยชูกลไกพลังงาน AI เงินทุนปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาค
3: นายอาเจบังค่าประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank เปิดเผยถึงประเด็นด้านเงินทุนและการสร้างงานโดยระบุว่าในอีก 12-15 ปีข้างหน้าจะมีประชากรในตลาดเกิดใหม่ถึง 1,200 ล้านคนที่มีอายุครบ18ปีซึ่งต้องการการรองรับด้านการศึกษาสาธารณสุขและการสร้างงานเนื่องจากงบประมาณภาครัฐมีจำกัดจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดึงดูดเงินทุนจากภาคเอกชนและภาคการกุศลเข้ามาร่วมขับเคลื่อนปัจจัยสำคัญ3ประการในการดึงดูดเงินทุนภาคเอกชนได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานมนุษย์ธรรมาภิบาลและกฎระเบียบที่เอื้อต่อการทำธุรกิจการมีหลักนิติธรรมกฎหมายที่ชัดเจนและการลดขั้นตอนทางราชการการลดความเสี่ยงให้นักลงทุนผ่านเครื่องมือประกันความเสี่ยงการใช้เงินทุนสกุลท้องถิ่นและการสร้างประเภทสินทรัพย์ใหม่สำหรับกองทุนบำเหน็จบำนาญและบริษัทประกันซึ่งธนาคารโลกได้เร่งผลักดันการระดมทุนภาคเอกชนสำหรับตลาดเกิดใหม่จนเพิ่มขึ้นเป็น 112,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเดิม 32,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อ3ปีก่อนพร้อมทั้งเปิดตัวกลยุทธ์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยซึ่งเป็นแหล่งจ้างงานหลักถึง 75% ของงานทั้งหมดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศรายได้ต่ำและพื้นที่เปราะบางอย่างยั่งยืนด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแนวทางขับเคลื่อนศักยภาพทางเศรษฐกิจการลงทุนของอาเซียนผ่าน3กลไกหลักได้แก่การใช้พลังงานเป็นรากฐานปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวทวีคูณและเงินทุนเป็นตัวเร่งพร้อมผลักดันให้ธนาคารโลกเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบเพื่อพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนควบคู่กับการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานเพื่อยกระดับความร่วมมือให้ก้าวข้ามจากการระดมทุนไปสู่การสร้างขีดความสามารถที่แท้จริงและผลักดันให้อาเซียนเป็นต้นแบบการเชื่อมโยงการพัฒนาด้านพลังงานเทคโนโลยี และเงินทุนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกอย่างยั่งยืนปฏิพลสนับพมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงทรัพยากรการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่นานาชาติไว้วางใจเพื่อรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
4: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยกหรือ Building Resilience in a Fragmented World ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยกล่าวว่าความขัดแย้งและความไม่แน่นอนของโลกส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในลักษณะ K-shape โดยประเทศและธุรกิจขนาดใหญ่บางส่วนได้รับประโยชน์ขณะที่ประเทศขนาดเล็กและผู้ประกอบการ SME ปรับตัวได้ยากขึ้นไทยจึงเสนอทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจผ่านความร่วมมือในอาเซียนเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรและความต้องการของแต่ละประเทศเช่นการเชื่อมโยงแหล่งพลังงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสิงคโปร์นอกจากนี้ไทยยังเสนอให้เพิ่มการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนเพียง122พร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและขยายความร่วมมือทางการค้ากับยุโรปเพื่อรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกขณะเดียวกันต้องเชื่อมโยงการลงทุนต่างประเทศกับผู้ประกอบการและแรงงานไทยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการสะพานทักษะหรือ Skill Bridge และเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในประเทศกับตลาดโลกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวนายเอกนิติยังย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือวิกฤตโรคระบาดวิกฤตการเงินและความขัดแย้งทางการค้าและการทหารโดยอาศัยบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกควบคู่กับการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพของประชาชนปุริมปราศภาภาครายงาน
1: กรุงเทพมหานครยังคงเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยตามเส้นทางหลักและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม24ชั่วโมงในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและตรวจสอบความพร้อมระบบกล้องวงจรปิด21เส้นทางหลักที่ใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งบูรณาการร่วมกับตำรวจนครบาลและสำนักงานเขตในพื้นที่ได้แก่เขตวัฒนาคลองเตยและปทุมวันเพื่อดูแลความปลอดภัยของโรงแรมที่พักเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ
6: ระบบหลักๆของเราเนี่ยคือเรื่องของกล้อง CCTV นะครับที่เราดูความเรียบร้อยแล้วก็ความต่อเนื่องของกล้องบนเส้นทาง21เส้นนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมผู้นำแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมเป็นหลักตามที่ท่านผู้ว่าได้มอบหมายมาน
1: อกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศงดการบังคับหรือปล่อยโดรนทุกชนิดในพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะ VTR1 Bangkok City ตลอด24ชั่วโมงในวันที่16ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา 0:01 นถึง 23:59 นเพื่อยกระดับความปลอดภัยระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569สำหรับโดรนที่จำเป็นต้องใช้ในภารกิจเกี่ยวกับการประชุมต้องยื่นขออนุญาตล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน UAS Portal และได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการ CAT เท่านั้นพร้อมทั้งต้องแจ้งรายละเอียดและประสานงานกับศูนย์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับกองบัญชาการตำรวจนครบาลก่อนปฏิบัติการบินทุกครั้งหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมการจัดเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเย็นวันพรุ่งนี้ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมเปิดเผยว่าภายในงานจะมีการแสดงจากนางสาวรัติการอําลอยหรือน้องเนเน่ผู้ชนะการแข่งขันอเมริกา Ghost Talent 2026มาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกโดยได้กล่าวขอบคุณน้องเนเน่ถือเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและจากการพบปะผู้นำด้านการเงินเมื่อวานที่ผ่านมาพบว่าทุกคนรู้จักและตื่นเต้นที่จะได้ชมการแสดงครั้งนี้สำหรับการจัดงานวันพรุ่งนี้จะจัดภายใต้ทีม Thailand Welcome the World มีการประดับตกแต่งตึกสันติไมตรีด้วยดอกไม้อย่างสวยงามเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงซอกราวซิมโฟนีออร์เคสตรามาร่วมสร้างบรรยากาศขณะที่เมนูอาหารจะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมงานนายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษเพียงแจ้งให้ทราบว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจจึงขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้พร้อมเพื่อชี้แจงข้อสงสัยต่อประชาชนหากมีการพาดพิงหน่วยงานใดให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงแต่หากเป็นกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีกำกับดูแลยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีก3คนจะช่วยชี้แจงทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องขอความมั่นใจเรื่องเสียงสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยเนื่องจากหัวหน้าพรรคและแกนนำยืนยันจุดยืนชัดเจนแล้วพร้อมย้ำว่าการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนโดยพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกันภายใต้หลักประชาธิปไตย
7: ไม่ได้คุยอะไรพิเศษก็เรียนให้ท่านทราบว่ามันก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็ขอให้ทุกกระทรวงนั้นเตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดพี่น้องประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆนะครับแล้วถ้ามีการอภิปรายพาดพิงไปโดนหน่วยงานไหนนะครับก็จะขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยได้ขึ้นมาชี้แจงไม่ต้องขอครับพรรคเพื่อไทยทั้งหัวหน้าพรรคท่านหัวหน้าทีมทุกอย่างก็ยืนยันนะครับคือพรรคเนี่ยให้อยู่แล้วแต่พรรคร่วมรัฐบาลก็สนับสนุนซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเคารพเอกสิทธิ์ที่ส.ส.แต่ละท่านมีอยู่ก็เป็นเรื่องของสิทธิตามหลักประชาธิปไตย
5: นายกรัฐมนตรีระบุว่ากรอบเวลาพิจารณายัตติใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ส่วนระยะเวลาอภิปรายให้เป็นไปตามแนวทางที่เคยปฏิบัติกันมาโดยไม่มีปัญหายืนยันว่ายังไม่ได้คิดเรื่องปรับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจและยังไม่ถึงเวลาประเมินตัวชี้วัดผลงานหรือ KPI ของรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามต้องการเห็นการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์โดยพร้อมรับฟังคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองผลิตนัดขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยระบุว่าขณะนี้ทุกคนกำลังเร่งเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ไม่ว่าข้อกล่าวหาจะออกมาในรูปแบบใดส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องไม่แน่ใจว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวหมายถึงเรื่องใดแต่ยืนยันว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักส่วนกรณีเขากระโดงเป็นเรื่องเก่าโดยส่วนตัวไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาเพียงบุคคลเดียวแต่ยังรวมถึงประชาชนชาวบุรีรัมย์ที่มีเอกสารสิทธิ์ด้วยซึ่งทุกอย่างอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงจึงไม่เห็นว่าเป็นการดำเนินการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเองหรือพวกพ้องส่วนกรอบเวลาการอภิปรายห้าวันมองว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างมากโดยต้องพิจารณาว่าจะมีประเด็นให้อภิปรายมากขนาดนั้นหรือไม่รวมถึงเป็นประเด็นใหม่ที่มีมูลข้อเท็จจริงหรือไม่ซึ่งต้องรอดูรายละเอียดก่อน
8: คือผมว่ามันต้องยันด้วยหลักเกณฑ์เหตุผลผมค่อนข้างไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขากล่าวอ้างว่าเขามีว่าผมไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เรารู้ว่าเราไม่ได้ทำครับเขาจะเอาหลักฐานมาจากไหนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้กังวลอะไรผมมั่นใจนะครับในส่วนของผมผมตอบได้แน่นอนค่อนข้างมั่นใจครับในส่วนที่เรารับผิดชอบโดยตรงแล้วก็ผมก็มั่นใจในสมาชิกพรรคแล้วก็ในคณะรัฐมนตรีว่าทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ด้วยความสุจริตใจว่ามันก็ดูเยอะไปนะฮะหมายถึงว่า5วันนี่มีเรื่องให้อภิปรายกันเยอะขนาดนั้นเลยไหมมีประเด็นใหม่ๆแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นมีมูลจริงหรือเปล่าหรือจะเป็นแค่การเดี๋ยวรอดูดีกว่าม
1: าต่อที่สถานการณ์น้ำสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้
9: ในณัฐวุฒิเบญจสุรัตน์วงศ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคม2569ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองริมตลิ่งลำคลองสาขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยและเด็กเล็กพร้อมหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหรือน้ำไหลเชี่ยวห้ามลงเล่นน้ำหรือขับรถฝ่ากระแสน้ำเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้ขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งขนของลงจากที่สูงและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยติดต่อสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงสุภพรเทเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: ขณะที่ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีแจ้งสถานการณ์น้ำเขื่อนแก่งกระจานอ่างเก็บน้ำแม่ประจันและอ่างเก็บน้ำห้วยผากภาพรวมน้ำในอ่างเก็บน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยพื้นที่ท้ายน้ำบ้านแหลมได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุน
10: นายสมสวัสดิ์ชายสินสอนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีกล่าวว่าสถานการณ์น้ำเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 726.30 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 102.29 อ่างเก็บน้ำแม่ประจันมีปริมาณน้ำ 30.80 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 72.98 และอ่างเก็บน้ำห้วยผากมีปริมาณน้ำ 17.64 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 64.13 ภาพรวมน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยปริมาณน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีต่ำกว่าตลิ่งยกเว้นพื้นที่ลุ่มอำเภอบ้านแหลมได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนส่วนอำเภอเขาย้อยได้รับผลกระทบจากน้ำป่าจังหวัดราชบุรีไม่ใช่การระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีได้เร่งระดมสรรพกำลังเครื่องจักรเครื่องมือช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
11: สถานการณ์น้ำในขณะนี้นะครับแม่น้ำเพชรบุรีนะครับก็ถือว่าปกติปริมาณน้ำในแก่งกระจานก็ตรงตัวแล้วก็มีแนวโน้มลดลงนะครับตุ้มน้ำเพชรบุรีตั้งแต่อำเภอเขื่อนแก่งท่ายางบ้านลาดอำเภอเมืองบ้านแหลมหรือว่าสถานการณ์ปกติยกเว้นบางพื้นที่ของอำเภอบ้านแหลมนะฮะซึ่งเป็นที่ลุ่มก็จะได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลขึ้นลงนะครับในส่วนของอำเภอเขาย้อยของ3วันมาเนี่ยนะครับประสบเหตุจากน้ำจากจังหวัดราชบุรีนะครับหลากมาที่อำเภอเขาย้อยทำให้ประสบเหตุอุทกภัยนะครับ
10: ทั้งนี้พื้นที่อำเภอเขาย้อยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจังหวัดเพชรบุรีได้ประกาศให้อำเภอเขาย้อยรวม10ตำบล49หมู่บ้านเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเขตให้ความช่วยเหลือแล้วโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีได้มีการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนแก่งกระจานคาดว่าไม่น่าเกิน1สัปดาห์ถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มระดับน้ำจะอยู่ในเกณฑ์ปกติณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: ส่วนจังหวัดอ่างทองติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่ม3ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำขังชุมชนผงเพง
5: นายทัศนัยสุธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่หมู่5และหมู่6ตำบลผงเพงเพื่อติดตามความคืบหน้าการระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ชุมชนโดยจุดดังกล่าวมีเครื่องสูบน้ำของชลประทานจังหวัดอ่างทองติดตั้งและเดินเครื่องอยู่เพื่อสูบน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่มาระยะหนึ่งออกสู่คลองผงเพงโดยวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเอกราชได้นำเครื่องสูบน้ำพร้อมท่อขนาด12นิ้วจำนวน3เครื่องมาติดตั้งเพิ่มเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากชุมชนโดยเร็วที่สุดล่าสุดระดับน้ำในคลองผงเพงลดลงอยู่ที่6เมตร11เซนการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองได้สั่งการเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาให้เตรียมคืนพื้นที่น้ำท่วมตำบลผงเพงแล้วโด
4: ดยให้ทุกหน่วยงานที่มีเครื่องสูบน้ำสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงส่วนพื้นที่ที่น้ำเริ่มส่งกลิ่นและทำความเดือดร้อนรำคาญให้สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทองนำสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นพอดอ6เข้าบำบัดที่ดารัตน์วงพจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: จากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดส่งผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมรัฐบาลห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษี

0: 3ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในพระไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาไม่เชื่อว่าจีนและรัสเซียกำลังให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการทำสงครามกับสหรัฐหลังมีผู้วิพากษ์วิจารณ์ว่าทั้งสองประเทศคอยสนับสนุนอิหร่านอยู่เบื้องหลังผู้นำสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าหากมีการให้ความช่วยเหลือจริงก็คงเป็นเพียงการช่วยเหลือเล็กน้อยเพราะจีนและรัสเซียต้องสูญเสียผลประโยชน์มหาศาลหากเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งนี้เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนเปิดเผยว่าประธานาธิบดีทรัมป์เตือนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนระหว่างยืนกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อเดือนที่แล้วว่าไม่ให้สนับสนุนอิหร่านหลังมีรายงานว่าจีนส่งอาวุธให้อิหร่านและช่วยอิหร่านหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพร้อมด้วยบุตรสาวและภรรยาเข้าร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศแห่งใหม่ในเกาหลีเหนือเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งมีการจัดแสดงขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นฮวาซอง20ที่มีขีดความสามารถในการโจมตีเป้าหมายในสหรัฐสื่อทางการเกาหลีเหนือยืนยันว่ากองทัพเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธทางยุทธวิธีตกลงไปในทะเลญี่ปุ่นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อยืนยันความสำเร็จในการปรับปรุงทางเทคนิคของส่วนประกอบสำคัญบางอย่างของอาวุธชนิดนี้แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าเขาอาจจะพบหารือกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างภารกิจเดินทางยูเทวีปเอเชียในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่หนักบางแห่งปัตตานีเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง

0: 60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่ลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 น.
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไทยก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
6: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดไหล
7: ถึกเส้นบ่จ้า
6: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
7: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัว มันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดเครื่องหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
6: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
7: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยละ
6: อืมเอาไล่บ่ายผมน้องแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
7: จ้าจ้า
8: ว่ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
7: ่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเสียงไม้พุ่น
8: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเสียงไม้เดียวนี
7: ่ก็มาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเสียงไม้บ
8: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
7: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
8: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่ง
7: เอาอันนี้ไป
8: อีหยังล่ะนี่ยาย
7: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650 บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีฮอดเฮือน
8: 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือนตีย่าย
7: เออสั่งมากินเด้อ
8: ครับผม

0: ai
1: yêu mến nè
2: bố mi đó
1: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
2: bố mi đó
1: khóp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาด้วย
2: ยังว่าบ่มีดอก
1: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
2: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
1: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
2: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
2: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นฟ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
1: โอ้ยบ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
2: จมหยังจมหยัง
1: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
2: เออแล้วไป
3: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
4: บักลาเอาสบู่ก้อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
4: ก็ก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444หั่นยืนมาให้แม่แน
2: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
4: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
5: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะ
2: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
4: รักเยอะไหมล่ะลูก
5: บุ๋มเบาไทยเงาๆวะ
2: เออกะนิดนึงอ่ะแม
4: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: กูเอาเจ้าสันได้บ่แม
4: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
2: โอ้ยแท้เงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
4: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
6: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระใสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระใสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเนื้อรัง และยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานซีมพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: ุ้นที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: พูดถึงฝั่งแห่งวัฏฏะในที่สุดพระเรวัตเถระก็จำเป็นจำใจจากพระนครพาราณสีมุ่งหน้าสู่ทิศเหนือเพื่อเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาซึ่งท่านเชื่อว่าคงจะพักผ่อนพระอิริยาบถอยู่ที่พระเชตวนารามแห่งกรุงสาวัตถีแม้ว่าท่านจะถูกลีลาวดีปฏิเสธเป็นครั้งแรกในชีวิตและได้รับความชอกช้ำใจเหลือประมาณแต่ท่านก็รู้สึกดีใจที่ได้ทราบว่าลีลาวดีเกิดใหม่จริงท่านได้พบกับเธอและได้ขอโทษเธอแล้วนับว่าท่านได้กระทำกิจที่ควรทำแล้วครบบริบูรณ์นอกจากนี้ท่านยังรู้สึกภาคภูมิใจอีกที่ท่านยังสามารถประคองตัวเป็นพระภิกษุอยู่ได้มิได้ตกเป็นเหยื่อของแผนการของสาวกนิครนแต่อย่างใดแม้กระนั้นก็ตามพระเถระก็ยังอาลัยคิดถึงลีลาวดีอยู่และคงจะไม่มีวันลืมเธอได้ฝ่ายลีลาวดีหลังจากวันที่ได้เผชิญหน้ากับพระเรวัตะและได้ทำการแก้แค้นแล้วแทนที่จะดีใจกลับเสียใจอย่างใหญ่หลวงที่ได้กระทำการอันทารุณต่อน้ำใจของคนรักที่เธอใฝ่ฝันที่จะได้พบเพราะความรู้สึกชั่วแล่นของเธอเองธรรมดาสตรีย่อมมีอารมณ์อ่อนไหวได้ง่ายกว่าบุรุษบัดนี้ดูเหมือนว่าความโกรธแค้นชิงชังของเธอต่อพระเถระได้หายไปหมดสิ้นแล้วยังเหลือแต่ความสงสารเห็นใจและความอะไรคิดถึงอย่างลึกซึ้งความอะไรคิดถึงเรวัตะเพิ่มพูนบีบคั้นหัวใจทุกวันจนเธอไม่สามารถจะทนทานต่อไปได้ในที่สุดเธอก็ขออนุญาตบิดาเพื่อเดินทางไปอยู่กับแม่เก่าที่นครสาวัตถีฝ่ายบิดาก็จัดขบวนเกวียนพร้อมทั้งเสบียงอาหารและคนคุ้มกันให้อย่างที่เคยกระทำมาเป็นอันว่าบัดนี้ทั้งพระเรวัตะทั้งลีลาวดีต่างมุ่งหน้าไปสู่จุดหมายปลายทางแห่งเดียวกันคือพระนครสาวัตถีหลังจากเดินทางมาได้ประมาณ7วันพระเรวัตเถระก็ล้มเจ็บหนักเพราะความเจ็บป่วยเดิมที่เกิดขึ้นขณะที่อยู่กรุงพาราณสีประกอบกับความระกำลำบากที่ได้รับจากการเดินทางพระเถระได้เข้าไปขอพักอาศัยที่ครอบครัวของในบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งและได้รับการเอาใจใส่รักษาพยาบาลเป็นอย่างดีจากเจ้าของบ้านผู้มีใจเมตตากรุณาเพราะเหตุนี้ขบวนเกวียนของลีลาวดีซึ่งออกเดินทางมาภายหลังจึงล้ำหน้าขึ้นไปก่อนตลอดระยะทางที่ผ่านไปลีลาวดีได้สืบถามทุกหมู่บ้านที่ผ่านมามีพระภิกษุรูปหนึ่งรูปร่างลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นเคยผ่านหมู่บ้านไปหรือเปล่าในที่บางแห่งชาวบ้านก็ตอบว่าเคยเห็นบางแห่งบอกว่าไม่เห็นลีลาวดีตั้งใจว่าทุกแห่งที่พบพระเรวัตะเธอจะขอโทษท่านและจะขอร้องให้ท่านลาสิกขา พื่อจะได้อยู่ร่วมชีวิตกันอย่างมีความสุขต่อไปฝ่ายพระเรวัตเมื่อพักรักษาตัวอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนั้นจนหายเป็นปกติดีแล้วก็ออกเดินทางต่อไปอย่างเร่งรีบวันคืนผ่านไปพระเถระก็เดินทางใกล้ขบวนเกวียนของลีลาวดีเข้าไปทุกทีแต่เพราะเหตุที่พระเถระต้องหยุดพักรักษาตัวเสียหลายวันจึงไปทันลีลาวดีเอาที่พระเชตวนารามที่กรุงสาวัตถีนั่นทีเดียวเย็นวันที่ลีลาวดีไปถึงพระเชตวนารามนั้นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธะกำลังทรงแสดงพระธรรมเทศนาแก่พุทธบริษัทหมู่ใหญ่ภายในธรรมสภาลีลาวดีซึ่งตรงไปยังพระเชตวันเพื่อจะพบพระเรวัตมากกว่าอย่างอื่นจำต้องนั่งลงที่ท้ายบริษัทเพื่อฟังพระธรรมเทศนาด้วยความเคารพในพระพุทธองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงว่าปวงสัตว์ที่เกิดมาในวัฏฏะจำต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักสิ้นสุดได้ประสบทุกข์อันเกิดจากการพลัดพรากจากคนรักของรักสุขอันเกิดจากการประสบกับคนเกลียดของเกลียดทุกข์อันเกิดจากความปรารถนาในสิ่งที่ไม่สมประสงค์พบทั้งสามอันเป็นที่เกิดที่ตายของสัตว์เปรียบเหมือนโรงฆ่าสัตว์อันมหึมาที่เต็มไปด้วยสัตว์ที่จะต้องถูกประหารชีวิตระงมไปด้วยเสียงร่ำไห้ปริเวทนาการของสัตว์ผู้ประสบทุกข์ตัณหาเปรียบเหมือนความหิวที่ทำให้สัตว์เพลิดเพลินและเล็มหญ้าคือวัตถุกามและกิจที่ทำให้สัตว์เพลิดเพลินและเล็มหญ้าคือวัตถุกามและกิเลสกามกินไปจนถึงประตูฆ่าสัตว์ชาติความเกิดเปรียบเสมือนพนักงานจับสัตว์ผูกมัดยัดเข้าไปในโรงฆ่าสัตว์ชราความแก่เปรียบเสมือนพนักงานผู้จูงสัตว์ไปสู่ที่ฆ่ามรณะความตายเปรียบเสมือนเพชฌฆาตผู้ใช้สัตราอันคมตัดคอสัตว์ให้ขาดลีลาวดีนั่งนิ่งฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาด้วยความสนใจยิ่งเธอรู้สึกว่าแม้พุทธบริษัทจะมีเป็นจำนวนมากแต่พระบรมศาสดาก็มุ่งแสดงธรรมเจาะจงให้เธอฟังคนเดียวรสแห่งพระธรรมทำให้เธอเกิดความสังเวชสลดใจต่อความเกิดแก่เจ็บตายในวัฏฏะอันไม่รู้จักสิ้นสุดนั้นอย่างแรงกล้าความสังเวชสลดใจทำให้เธอเกิดความเบื่อหน่ายคลายความยินดีในขันธ์ทั้งห้าอันประกอบเป็นชีวิตร่างกายของเธอเองเมื่อเธอพิจารณาตามกระแสพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาต่อไปญาณทัศนะก็เกิดขึ้นส่องจรัสจ้าขึ้นในดวงกมลทำให้เธอมองเห็นอย่างชัดเจนว่าชีวิตเป็นกระบวนการอันเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเที่ยงแท้ถาวรเต็มไปด้วยความทุกข์ไม่มีสิ่งใดที่พอจะเรียกได้ว่าตัวเราของเราพระบรมศาสดาได้ทรงแสดงต่อไปอีกว่าตราบใดที่สัตว์ยังถูกอวิชชาตัณหาอุปทานครอบงำสันดานตราบนั้นจะต้องถูกชาติชรามรณะเข็นฆ่าอยู่ในภพสามไม่รู้จักจบสิ้นเพราะอวิชชาความโง่เขลาไม่รู้ความจริงปวงสัตว์จึงหลงอยากหลงผิดในตนเองในคนอื่นและในสิ่งอื่นเมื่อหลงอยากหลงผิดก็กระทำกรรมต่อสายทุกข์ด้วยกายบ้างด้วยวาจาบ้างด้วยใจบ้างเมื่อกระทำกรรมพลังกรรมก็ก่อให้เกิดวิบากคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายในวัฏฏะ สัตว์ทั้งหลายหลงเดินไปตามทางแห่งกิเลสกรรมวิบากสู่จุดหมายปลายทางคือทุกข์กันทั้งโลกพระอริยสาวกผู้มีปัญญาได้สดับความจริงแล้วย่อมเกิดความเบื่อหน่ายและตัดสินใจเลิกเดินตามทางแห่งกิเลสกรรมและวิบากนั้นเสียหันไปเดินตามทางสายใหม่ซึ่งจะนำไปสู่อมตะสุขอันบริสุทธิ์สะอาดทางสายใหม่นั้นก็คือทางแห่งศีลสมาธิและปัญญาอันจะนำผู้ดำเนินตามไปสู่พระนิพพานเมื่อฟังมาถึงตอนนี้ลีลาวดีก็รู้สึกว่าเธอรู้สึกมีความสุขสงบเบากายเบาใจเป็นพิเศษเธอเห็นอย่างชัดเจนว่าสังขารร่างกายของเธอที่เธอเคยหลงผิดหลงถือนั้นหาใช่ของเธอไม่เป็นแต่เพียงสภาวะธรรมอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามเหตุปัจจัยตามหน้าที่ของมันโดยไม่ได้คำนึงถึงความรู้สึกนึกคิดหรือความใฝ่ฝันปรารถนาของใครทั้งสิ้นเธอเห็นชัดว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นหนทางอันถูกต้องแน่นอนสายเดียวที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์ไม่มีความสงสัยใดๆเหลืออยู่เลยเธอเห็นชัดว่าความเชื่อและการปฏิบัติแบบเชื่อโชคลางของครั้งชะตาราศีเลิกยามที่เธอเคยเชื่อมานั้นเป็นสิ่งหลอกลวงให้สัตว์ลุ่มหลงอยู่ในวัฏฏะศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นคือทางเดินสู่สุขนิรันดรอันถูกต้องจิตใจของเธอมีลักษณะเป็นกลางไม่ยินดียินร้ายในอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมไม่มีความยึดถือในตัวเราหรือตัวคนอื่นมองเห็นทุกคนในสภาวะธรรมอย่างเดียวกันหมดไม่มีคนนั้นคนนี้ไม่มีตำแหน่งนั้นต่ำตำแหน่งนี้ไม่มีตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ไม่มีตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ไม่มีเพศนั้นเพศนี้จิตใจของเธอสงบสุขเยือกเย็นปราศจากความฟุ้งซ่านรำคาญหงุดหงิดงุนง่านใดๆทั้งสิ้นมีแต่ความสะอาดบริสุทธิ์อย่างสูงส่งมีแต่ความสว่างสวยด้วยความรู้จริงเห็นแจ้งในธรรมสงบสุขอย่างลึกซึ้งเมื่อพระบรมศาสดาแสดงธรรมเทศนาจบลงเธอก็เกิดญาณพิเศษรู้แจ้งขึ้นในใจว่าบัดนี้เธอได้กลายเป็นพระอรหันตขีณาสพผู้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองและทุกภัยทั้งปวงเสียแล้วเพราะเหตุที่เธอเป็นพระอรหันตขีณาสพพระบรมศาสดาจึงทรงมอบเธอให้ได้รับการอุปสมบทเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนาในเย็นวันนั้นเองเป็นอันว่าบัดนี้ลีลาวดีผู้มีชีวิตอันแสนจระหกระเหินและเต็มไปด้วยความทุกข์ระทมได้กลายเป็นลีลาวดีภิกษุณีผู้บริสุทธิ์สะอาดประเสริฐสุดในพระบวรพุทธศาสนาแล้วในเย็นวันต่อมาได้มีพระภิกษุผู้มีร่างกายผ่ายผอมองค์หนึ่งเดินเข้าสู่พระเชตวนารามด้วยอาการอ่อนระโหยโรยแรงท่านได้หยุดนั่งพักที่ใต้ต้นมะม่วงใกล้ประตูพระอารามแล้วก็อุทานออกมาอย่างโล่งอกว่าในที่สุดเราก็มาถึงจุดหมายปลายทางท่านใดนั้นมีเสียงอันเล็กแหลมดังขึ้นในบริเวณใกล้เคียงว่ายังเกรวัตตะท่านยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางแต่ดิฉันถึงแล้วเมื่อพระเถระหันขวับไปทางเสียงนั้นท่านก็ได้พบบุคคลที่ไม่เคยคิดฝันว่าจะได้พบพระเถระนั่งเล็งแลดูเป็นเวลานานด้วยความตะลึง พลางยกมือขึ้นขยี้ตาเพื่อความแน่ใจแต่ภาพที่ท่านเห็นอยู่เฉพาะหน้ามันแจ่มแจ้งชัดเกินกว่าที่ท่านจะเห็นเป็นอย่างอื่นไปได้ลีลาวดีพระเถระอุทานออกมาคล้ายจะละเมอลีลาวดีเธอจริงจริงหรือนี่หรือว่าอาตมาฝันไปปุถุชนทุกคนย่อมอยู่ในความฝันทุกเมื่อลีลาวดีภิกษุณีตอบได้เสียงเรียบๆพระอริยเจ้าเท่านั้นที่ตื่นแล้วอย่างเต็มที่และอยู่ในโลกแห่งความจริงเลิกฝันเสียเถิดสัพพรหมจารีเลวัตตะจงมาอยู่ในโลกแห่งความจริงกับดิฉันเถิดพระเถระฟังคำพูดอันลึกซึ้งแหลมคมของลีลาวดีด้วยความงุนงงยิ่งเธอหมายความว่าอย่างไรลีลาวดีเธอหมายความว่าเธอได้กลายเป็นพระอรหันตขีณาสพไปแล้วเช่นนั้นหรือสัพพรหมจารีเรวัตตะเมื่อเราทั้งสองยังลอยคออยู่ในทะเลคือวัตตะแม้ความตายก็ไม่สามารถจะทำลายความรักความผูกพันที่ดิฉันมีต่อท่านได้แต่บัดนี้เมื่อดิฉันขึ้นมายืนอยู่บนฝั่งแล้วความรักก็ไม่มีความชังก็หายไปยังคงเหลือแต่ความกรุณาสงสารผู้ล่องลอยคออยู่ในทะเลทุกข์มาเถิดสัพพรหมจารีอย่าประมาทอยู่เลยรีบเร่งกระทำความเพียรรีบว่ายจากกระแสน้ำอันเชี่ยวแห่งวัฏฏะขึ้นมาสู่ฝั่งอันไพบูลย์ที่ดิฉันและอริยสาวกทั้งหลายยืนอยู่นี้เถิดบัดนี้พระเรวตะเถระก็ทราบชัดโดยไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นว่าลีลาวดีได้บรรลุพระอรหัตผลเป็นพระขีณาสพเสียแล้วท่านยืนขึ้นยกมือไหว้คุณวิเศษอันสูงส่งของอดีตคนรักแล้วก็กล่าวว่าอาตมาดีใจที่ท่านถึงแล้วซึ่งความสุขอันไพบูลย์ส่วนอาตมาก็จะพยายามต่อไปเพื่อให้ถึงฝั่งแห่งวัฏฏะอาตมาก็จะไม่กล่าวคำอำลาท่านเพราะพระอรหัตผลของท่านทำให้เราต้องแยกทางกันเดินตลอดเวลาแต่อาตมาก็พอใจได้เห็นท่านถึงความสุขอันเป็นโลกุตระแล้วในที่สุดคนทั้งสองก็จากกันณจุดนั้นแม้โดยทางกายทั้งสองจะมีโอกาสพบปะกันเป็นครั้งคราวโดยวิธีอันถูกต้องตามพระธรรมวินัยแต่โดยทางจิตใจแล้วทั้งสองไม่มีวันที่จะพบกันอีกเลยเป็นการแยกทางกันอย่างเด็ดขาดเพราะลีลาวดีเป็นพระอรหันต์พูดถึงแล้วซึ่งฝั่งอมตะธรรมส่วนพระเรวตะเถระยังคงลอยอยู่ในทะเลแห่งวัฏฏะต่อไปจบบริบูรณ์

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุ
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมหาชน

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: มหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยทั้ง265คนเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วพร้อมร่วมชิงชัยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:19 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครและเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเวลา 17:43 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริยวัฒน์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรมาธิบดินทร์ พระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระอาทิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรมาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไว้ปักที่จงกลธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงศีลพระราชวชิรธรรมโคสิตถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องมหาราชกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศจากนั้นทรงทอดพระไตรเที่ยวแรก18ไตรพระสงฆ์ที่ถวายพระพุทธมนต์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรอีกเที่ยวละ18ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ4เที่ยวจากนั้นทรงกราบพระพุทธปฏิมาชวัตรประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหามราชฉอปริยวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรมาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรมาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิ
2: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อม

0: ั่งขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: โดยกิจกรรมดังกล่าวมุ่งดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ให้มีความสวยงามและพร้อมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาร่วมงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ที่อำเภอแม่ระมาดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: นายปริญญาสายโรจน์นายอำเภอแม่ระมาดเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ระมาดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดเก็บกวาดเศษขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนริมลำห้วยแม่ระมาดตั้งแต่หัวสะพานกาดฮ่องต้าหมู่ที่4ไปจนถึงถนนริมลำห้วยหมู่ที่2ตำบลแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากโดยมีส่วนราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.และประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ร่วมดำเนินกิจกรรมทั้งสิ้น250คนดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: สภากาชาดไทยเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตตลอดเดือนตุลาคมนี้ในโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ2มหาราชรวมใจพักบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแพทย์หญิงดุจใจชัยวานิสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตลอดเดือนตุลาคม2569ในโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ2มหาราชรวมใจพักบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคมและวันปิยะมหาราชวันที่23ตุลาคมประชาชนสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่8แห่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อร่วมทำความดีและสำรองโลหิตสำหรับช่วยเหลือ
3: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลาย ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản nó xoáng mơn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าไอ้บ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งไม่น้อยหันเราโทรมาสั่งมือเศร้านี่0902 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระใสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระใสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระใสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานซีพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
1: ถึกเส้นบ่จ้า
0: อื้ออื้อโอ้ถึกถึกย่ายถึกอู้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
1: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ่มสีดำกระปุกละ195 บาท

0: แห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยละ
1: อืมเอาไล่ใบผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ

0: ุ้นที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

แล้วสุกรีก็หัวเราะเปิดเผยออกมาครั้งแรกของช่วงเวลาสนทนาอันเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดกล่าวต่อไปว่าผู้เฒ่าอรชุนคงไม่ปรารถนาเป็นแน่นี่เป็นความคิดของเราเองเพราะหาไม่เช่นนั้นแล้วเขาคงจะเปิดสงครามซึ่งหน้าขึ้นนานแล้วแต่นี่เขาไม่เคยบุกโจมตีถึงพระนครเลยคงคุมกำลังเพื่อป้องกันตนเองแล้วก็คุ้มครองประชาชนด้านเดียวเท่านั้นจะรบก็แต่เฉพาะที่จำเป็นดูแล้วคล้ายๆเขาจะรออะไรสักอย่างหนึ่งที่พวกเราก็ไม่เข้าใจครั้งที่บัลลังก์ถูกผัดเปลี่ยนน่ะโดยที่สิงหราขบฏยึดอำนาจของกษัตริย์วิษณุท่านทราบเหตุการณ์โดยละเอียดหรือไม่จอมมกุเทศของคณะเป็นผู้ตั้งคำถามตลอดในช่วงหลังซึ่งทุกคนคอยสดับตรับฟังอย่างเอาใจใส่ยิ่งรับพินเป็นคนไม่พูดเมื่อไม่จำเป็นลงเขาได้ลงมือสอบซักเองแล้วเช่นนี้เป็นสิ่งที่คณะนายจ้างจะมองผ่านเสียไม่ได้เลยจึงจับตาเงี่ยหูอยู่ต่างก็ได้ยินคำตอบสองสุกรีว่าขณะนั้นเรามีอายุได้7-8ขวบและก็เกิดในท้องถิ่นชนบทห่างไกลเมืองหลวงเราไม่ทราบอะไรทั้งหลายได้ด้วยตนเองนอกจากได้ยินได้ฟังมาเท่านั้นลองคิดให้ดีสิสุกรีเท่าที่ท่านได้ยินคำบอกเล่ามาเนี่ยกษัตริย์วิษณุถูกพวกขบฏฆ่าหมดทั้งวงวานเชื้อสายเหรอมีใครเหลือรอดอยู่บ้างไหมในราชวงศ์นี้คำถามเรียบๆแต่ชัดเจนหนักแน่นในประโยคนั้นทำให้เชษฐาชัยยันมาเรียและดารินหันไปจ้องรับพินเป็นตาเดียวเท่าที่ทราบวงเทพของกษัตริย์วิษณุถูกสังหารจนหมดสิ้นอย่าว่าแต่ราชวงศ์เชื้อสายกษัตริย์เลยแม้ข้าราชบริพารทหารผู้ใกล้ชิดถ้าไม่ได้ร่วมวางแผนกับสิงหรามาแต่แรกก็ถูกจับประหารจนไม่มีเหลือถ้าจะเหลือก็คงแต่ผู้เฒ่าอรชุนคนเดียวดังที่เราได้บอกแล้วท่านเคยได้ยินนามนี้บ้างไหมจักรราชสุกรีอาการชะงักเบิกตาโพลงขึ้นมองหน้าผู้พูดอย่างพิศวงนั่นเป็นพระนามของพระโอรสผู้จะสืบสันตติวงศ์ของวิษณุพรหมนาถซึ่งประสูติจากพระมเหสีเกศราเทวีระหว่างที่เกิดขบฏจักรราชผู้เป็นราชโอรสเพียงองค์เดียวมีชนะสาได้เพียง5 หรือ 6ปีเท่านั้นท่านไปเอานามนี้มาจากไหนท่านรู้จักนามนี้ได้ยังไงประโยคหลังสุกรีถามมาโดยเร็วรับพินไพรวันไม่สนใจการย้อนถามแต่กระชั้นถามต่อมาว่าโอรสจักรราชกับมเหสีเกศราถูกสังหารด้วยหรือเปล่าแน่นอนที่สุดสิงหราและฝ่ายกบฏจะไว้ชีวิตไว้เพื่อการใดนี่เป็นสิ่งที่รู้กันทั้งแผ่นดินหรือเปล่าสุกรียิ่งงงจัดกระพริบตาถี่เร็วประชาชนมรกตนครทั่วไปรู้กันมาเช่นนี้จอมมกุเทศก็ยุติคำถามเขาลงเพียงแค่นั้นเขาไม่เพียงแต่จะทำให้หัวหน้ากองโจรกลุ่มที่ถูกจับเป็นนักโทษจ้องหน้าด้วยความประหลาดงงงันใจขีดสุดเท่านั้นยังกลายเป็นจุดพิศวงของเจ้านายพร้อมกันด้วยจักรราชโอรสของกษัตริย์วิษณุพรหมนาถดารินทวนคำหัวคิ้วขมวดจ้องรับพินตาไม่กระพริบฉันเห็นจะต้องถามคนที่แล้วแล้วนะคะ

นายพรานว่าคุณเอานามนี้มาจากไหนและจะมีอะไรเป็นจุดบันดาลใจให้คุณถามสุกรีขึ้นโดยที่เราทุกคนไม่เคยละแค้นละคายอะไรมาก่อนเลยมันเป็นขนาดหนึ่งชั่วเสี้ยววินาทีที่รับพินไพรวันจะต้องตัดสินใจว่าสมควรแล้วหรือยังที่จะเล่าความจริงทั้งหมดอันเกี่ยวกับเงซายให้คณะเจ้านายทราบแต่เขาก็ยังไม่อาจตัดสินใจได้จนแล้วจนรอดจึงใช้วิธีบ่ายเบี่ยงประวิงเวลาไปก่อนว่าเอาไว้กลับไปที่พักแล้วเราจะพูดถึงเรื่องนี้กันอีกครั้งครับแต่เดี๋ยวนี้ผมคิดว่าเวลาของเราสำหรับพวกนักโทษเหล่านี้น่าจะหมดสิ้นลงแล้วสังเกตดูนายทหารเข้ามาสั่งการอะไรกับหมู่ทหารที่ควบคุมอยู่รู้สึกว่าจะให้มาไล่พวกเราแล้วล่ะบางทีอาจจะเห็นว่าเราเข้ามาถ่วงเวลาพูดจากับพวกนี้นานเกินกว่าเหตุเพราะฉะนั้นผมคิดว่าพวกเราควรจะถามสุกรีกับพวกนี้ถึงสิ่งที่เราแสวงหามากที่สุดเสียก่อนดีกว่าทุกคนอาจมัวคิดในสิ่งที่จอมมักกุเทศพูดคือควรจะถามอะไรสุกรีอย่างไรต่อไปให้ได้ประโยชน์มากที่สุดแต่เชษฐาหัวไวกว่าเพื่อนหันไปทางหัวหน้านักโทษหมู่นั้นสุกรีเรามีเวลาสำหรับพวกท่านน้อยเกินไปเพราะได้รับอนุญาตให้เข้ามาช่วยรักษาบาดแผลให้พวกท่านเท่านั้นแหละและทหารหลวงก็ดูเหมือนทำท่าจะเข้ามาขับไล่เราแล้วและเราจะขอถามท่านอีกคำถามเดียวถามเถิดท่านผู้เจริญถ้าเราตอบได้เราก็จะตอบในทันทีในฐานะที่ท่านเป็นชาวมรกตนครคงจะรู้เรื่องดีเมื่อขวบปีเศษที่แล้วมาเนี่ยมีอาคันตุกะต่างแดน2คนคล้ายๆกับพวกเรานี่แหละล่วงล้ำเข้ามาในดินแดนของท่านยังไม่ทันที่ท่านหัวหน้าคณะจะกล่าวอะไรต่อไปสุกรีก็พยักหน้าโดยเร็วใช่แล้วเข้ามากัน2คนพบกับพวกเลี้ยงปศุสัตว์ทางเนินเขาด้านใต้อันเป็นแถบเส้นทางเดินผ่านเข้ามาครั้งแรกของเขาสุกรีชี้มือไปทางเทือกเขาสูงอันเป็นต้นถนนที่ทุกคนผ่านกันเข้ามาแล้วประกอบคำบอกเล่าพวกนั้นให้ที่พักอาศัยให้อาหารเลี้ยงดูอยู่ได้เพียงชั่วคืนเดียวพอรุ่งขึ้นในตอนสายทหารหลวงหน่วยลาดตระเวนก็เข้าล้อมจับตัวคนทั้งคู่ได้นำเข้ามรกตนครไปทหารกลุ่มนั้นตรงเข้าไปจับกุมตรงเป้าหมายราวกับจะได้รับคำสั่งโดยตรงซึ่งรู้ล่วงหน้าอยู่ก่อนแล้วทุกคนพบกับความตื่นเต้นอีกครั้งเบิกตามองหน้ากันเองแล้วดารินก็ชิงถามมาเร็วปรือแทบไม่หายใจว่าท่านเห็นการจับกุมคนแปลกถิ่นได้ครั้งนั้นด้วยตนเองไหมเราไม่ได้เห็นด้วยตาตนเองแม่หญิงผู้อารีแต่เราได้ยินได้ฟังตามคำบอกเล่าและเรื่องนี้เป็นที่ล่วงรู้กันทั่วไปทั้งแผ่นดินมรกตนครอันเป็นเรื่องใหญ่เพราะนานๆครั้งจึงจะมีคนต่างถิ่นล่วงล้ำเข้ามาสักทีนึงบางทีอาจจะเป็น50ปีบางทีก็100ปีหรือมิฉะนั้นก็ตลอดชั่วอายุไขของชาวมรกตนครคนหนึ่งคนหนึ่งก็ยังไม่เคยเห็นในดินแดนของเราชาวมรกตนครย่อมจะถือเป็นปรากฏการณ์แปลกประหลาดมหัศจรรย์ประดุจดาวหางขึ้นฉะนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องรู้และลือกันไปทั่วทั้งแผ่นดินท่านรู้ข่าวของอาคันตุกะทั้งสองเนี่ยต่อไปอีกหรือไม่ภายหลังที่ทหารหลวงมาจับกุมตัวเข้าไปแล้วเขายังมีชีวิตอยู่หรือว่าตายไปแล้วล่ะโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นสุกรีตอบมาตามปกติว่าเราทราบกันว่าสิงหราให้จองจำกักขังเฉลยต่างแดนทั้งสองไว้ในคุกไม่ปรากฏข่าวว่าได้ลงโทษให้ประหารชีวิตแต่ในขณะนี้ชาวต่างแดนทั้งสองจะยังมีชีวิตอยู่ต่อไปหรือไม่เราไม่ทราบได้คำตอบเรียบๆชนิดทำให้ผู้ฟังอันเป็นฝ่ายติดตามแสวงหาร่องรอยบุคคลสาบสูญมาด้วยชีวิตตลอดระยะเวลาอันยาวนานแทบจะหยุดลมหายใจไปด้วยความตื่นเต้นขีดสุดเพราะไม่คาดฝันว่าจะได้รับข่าวอันน่ายินดีถึงเพียงนี้ต่างตะลึงพลึงเพลิดนิ่งงันกันไปหมดและมีอาการเหมือนจะไม่เชื่อหูในคำบอกเล่านั้นแม้จะเป็นคำบอกเล่าที่ยังไม่สู้จะชัดเจนนักก็ตามอนุชาวราฤทธิ์กับพรานนำทางนานอินถ้าแม้ว่าสุกรีอันเป็นคนของมรกตนครจะบอกว่าคนทั้งคู่ตายไปแล้วจะไม่มีความประหลาดใจใดๆสำหรับฝ่ายรับฟังจนนิดเดียวนอกจากความเศร้าสลดรันทดใจเท่านั้นเพราะต่างก็มีความเชื่อมั่นและเตรียมพร้อมที่จะได้รับฟังข่าวนั้นอยู่ก่อนแล้วแต่นี่คุณพระช่วยจากข่าวนี้ทั้งสองติดคุกเมืองมรกตนครยังไม่ได้รับโทษจนถึงแก่ชีวิตใดๆให้เป็นที่ปรากฏล่วงรู้แก่ชาวมรกตนครมันจะเป็นไปได้ยังไงเป็นความจริงหรือนี่ข่าวมรณกรรมของคนคู่นั้นหาใช่ข่าวที่ควรจะตกใจแก่บุคคลคณะนี้แล้วไหมเพราะต่างปลงตกทำใจและก็ทอดอะไรกันมานานแล้ว
แต่ข่าวการยังมีชีวิตรอดมีความหวังที่จะได้พบเห็นกันนี่สิเป็นข่าวที่ทำความตกใจและคนยินดีจนแท้ว่าจะควบคุมสติกันไว้ไม่ได้เชษฐาชัยยันและดารินตกอยู่ในสภาพอาการงงงันแทบไม่รู้สติไปชั่วขณะเพราะเกี่ยวข้องโดยตรงกับคนสาบสูญคงมีแต่สองคนเท่านั้นที่จัดว่าเป็นบุคคลภายนอกอันย่อมจะไม่รู้สึกสะดุ้งสะเทือนอะไรนักนอกจากความยินดีประการเดียวคือจอมกุเทศรพินและมาเรียผู้อยู่ในฐานะที่ติดตามมาในคณะด้วยดังนั้นคนที่ยิ้มร่าออกมาง่ายๆก็คือมาเรียเพราะหล่อนพอใจต่อข่าวดีนี้ส่วนรพินถามต่อมาโดยเร็วในขณะที่นายจ้างของเขามัวแต่ตะลึงอยู่เป็นความจริงหรือนี่สุกรีที่ท่านพูดเนี่ยเราพูดเฉพาะเท่าที่เราได้รับทราบบอกแล้วว่าเราไม่ได้เห็นกับตาคนทั้งสองถูกจับไปขังคุกไม่ถูกสั่งประหารชีวิตเขาย้ำถามช้าๆอีกครั้งจ้องหน้าสุกรีเขม็งข่าวเป็นเช่นนั้นเท่าที่เรารู้จากกุตมะและกอรหัสยะคนต่างแดนทุกคนที่ล่วงล้ำเข้ามาย่อมจะได้รับโทษถึงตายทั้งสิ้นแล้วเหตุใดคนทั้งสองนั่นจึงไม่ได้รับโทษเช่นนั้นล่ะเราก็ไม่ทราบเหมือนกันถ้าสิงหราสั่งประหารใครย่อมจะเป็นที่รู้กันทั้งแผ่นดินแต่นี่เราไม่ได้ยินข่าวนั้นได้ยินข่าวแต่ให้จองจำไว้แต่ว่าทั้งสองคนจะเสียชีวิตในที่จองจำภายหลังหรือเปล่าเราไม่ทราบได้รับพินไพรวันสูดลมหายใจลึกดวงตาทั้งคู่ของเขาเป็นประกายแจ่มใสผิดไปกว่าทุกครั้งที่ฝ่ายนายจ้างเคยเห็นจากบุรุษผู้นี้หันไปจับมือของท่านหัวหน้าคณะมากุมไว้อย่างแน่นอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนพูดเกือบกระซิบคุณชายครับผมเข้าใจว่านี่เป็นข่าวอน่ายินดีที่สุดหัวใจของการเดินทางเสี่ยงชีวิตในครั้งนี้ของพวกเราทั้งหมดก็อยู่ที่ข่าวนี้เองเชษฐาชัยยันและดารินยามนี้ตื่นเต้นที่จนไม่อาจจะพูดอะไรต่อไปได้ดารินนิ่งแข็งเป็นรูปปั้นส่วนชัยยันแทบจะผวาเข้ากอดสุกรีไว้ท่านรู้ไหมสุกรีจอมพรานทำหน้าที่ถามต่อไปมีเหตุผลอะไรที่สิงหราไม่ฆ่าคนต่างแดนทั้งสองนั่นเสียโดยเพียงแต่กักขังจองจำไว้เท่านั้นดังที่ท่านสืบทราบเราไม่ทราบสาเหตุเช่นกันในระหว่างที่ทหารหลวงเข้าทำการจับกลุ่มคนแปลกถิ่นทั้งสองมีอาการต่อสู้อย่างไรบ้างไหมเราทราบแต่เพียงว่าเป็นการจับได้โดยละม่อมไม่มีการต่อสู้หรือมีการเสียชีวิตของฝ่ายใดทั้งสิ้นในความรู้สึกของท่านเองล่ะทั้งสองคนควรจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ภายในที่จองจำกักขังของสิงหราถ้าเขาไม่เจ็บป่วยหรือถูกทารุณกรรมจนถึงแก่ชีวิตเขาก็น่าจะคงอยู่แต่พวกเราคิดว่าอาคันตุกาต่างแดนทั้งสองควรจะต้องยังมีชีวิตอยู่เพราะถ้าหากสิ้นชีวิตลงข่าวก็ควรจะเป็นที่รู้ของคนทั่วไปมาเรียดิดนิ้วโดยแรงหันมาทางญาติโยมของคนสาบสูญควรจะถือว่าเราได้ข่าวที่สมควรแก่การเชื่อถือได้มากที่สุดนายโชตกับพลานนำทางของเขาจะต้องมีชีวิตอยู่แน่นอนในคุกเมืองมรกตนครนี้เองแม้ฝ่ายทหารหลวงของสิงหราจะไม่ยอมให้ความจริงแก่เราแต่ฝ่ายประชาชนหรือฝ่ายตรงข้ามกับทรราชก็ยินดีที่จะให้ข่าวแก่เราตามที่พวกเขารู้สบายใจได้แล้วน้อยชายยานแล้วก็พี่ใหญ่คนที่เราคิดหวานมาตลอดเวลาว่าเขาหาชีวิตไม่แล้วนั้นแท้ที่จริงยังมีชีวิตอยู่แน่นอนและอยู่ไม่ไกลจากเรานี่เองบราโวดารินเพิ่งจะรู้ตัวหันไปมองหน้าพี่ชายหยาดน้ำตาคลอด้วยความตื้นตันปิติถามเสียงเครือแผ่วเบาว่าพี่ใหญ่คิดว่าข่าวนี้เป็นความจริงได้เพียงไหนคะแล้วน้อยล่ะน้อยบอกไม่ถูกแต่ก็ดีใจเหลือเกินดีใจจนบอกไม่ถูกแล้วล่ะแม้แต่จะเป็นแค่กระแสข่าวที่ได้รับฟังเพราะมันเป็นข่าวมงคลที่สุดข่าวที่ไม่กล้าคิดมาก่อนว่าจะได้ยินคำนี้เสียงของหล่อนแหบเครือไปด้วยอาการสะอื้นตื้นตันพี่ชายขบกรามแน่นแต่ยิ้มแล้วก็ดึงน้องสาวเข้ามากอดไว้แน่นพี่ก็เหมือนกันถ้ากุตมะหรือรหัตยะเป็นคนบอกข่าวนี้พี่ก็จะไม่เชื่อเด็ดขาดแต่ข่าวนี้เป็นข่าวจากฝ่ายตรงข้ามกับพลทหารหลวงจึงควรจะเชื่อได้ถ้าอย่างนั้นก็เป็นโชควาสนาของเราแล้วล่ะที่จะได้พบอนุชาสมกับที่เราเสี่ยงชีวิตบุกบันฟันฝ่าติดตามเขาจนเลือดตาแทบกระเด็นไม่ทันที่คนเหล่านั้นจะพูดอะไรกันต่อไปอีกนายทหารคนหนึ่งลักษณะท่าทีจากเครื่องแต่งกายที่มีเกราะสวมติดอกท่าทางจะมียศสูงกว่าหัวหน้าหมู่ควบคุมนักโทษก็ขี่ม้าเหาะตรงมาด้วยสีหน้าเคร่งขรึม
โบกมือพร้อมกับร้องตะโกนเข้ามาด้วยเสียงมีอำนาจเฉียบขาดว่าเฉลยโดยคำสั่งของอุปราชพระอนุชาผู้เป็นจอมทัพให้ท่านถอยห่างจากพวกนักโทษและกลับคืนที่พักได้แล้วเดี๋ยวนี้เชษฐาหันไปพยักหน้ากับทุกคนเป็นความหมายให้ถอยกลับตามคำบงการนั้นชายยันอดไม่ได้ที่จะตะโกนตอบสวนออกไปว่าประเดี๋ยวก่อนที่เว้ยจะเล่งอะไรกันนักหนาเล่าพวกข้ายังทำบาดแผลนักโทษพวกนี้ไม่เสร็จเรียบร้อยเลยอย่ามาวางอำนาจขู่เข็นมากๆเดี๋ยวพัดปล่อยให้ขุนพลกุตมะตายหาเสียเลยนี่ดารินหันไปจับไหล่สุกรีไว้ก่อนจะลุกขึ้นยืนบอกโดยเร็วว่าเราไปก่อนแล้วสหายเราและพวกท่านจะถูกนำตัวเข้าไปเผชิญหน้ากับสิงหราด้วยกันถ้าเราจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ให้ฝ่ายเราปลอดภัยได้เราก็จะหาทางช่วยให้พวกท่านปลอดภัยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเสี่ยงสักแค่ไหนขอให้โชคดีนะทั้งหมดเคลื่อนถอยพละออกจากเพิงพักของนักโทษขบถออกมาในขณะที่ทหารผู้ขี่ม้าออกคำสั่งยืนม้าหน้าบอกบุญไม่รับอยู่ก่อนจะผ่านพ้นไปดารินหยุดยืนอยู่ตรงหน้ากองทหารผู้นั้นเจ้าหน้าโง่อย่าอวดอำนาจอ้างเอาคำสั่งของจอมทัพมาข่มขู่พวกเราให้มากเกินไปนะนอกจากที่เจ้าจะเรียกเราด้วยความโอหังว่าเฉลยแล้วยังจะรู้หรือไม่ว่าเรามีฐานะเป็นอะไรในกองทัพนี้ทหารผู้นั้นมีสีหน้างงกึ่งยโสแล้วก็สยายยิ้มพวกท่านจะเป็นอะไรนอกจากเฉลยที่ต้องถูกควบคุมขอให้รู้ไว้ด้วยเจ้าผู้บัดซ้อมเราคือหมออย่างน้อยที่สุดก็หมอสำคัญประจำกองทัพขนาดนี้ชีวิตของขุนพลกุตมะอยู่ในกำมือเราเขาจะรอดหรือจะตายก็อยู่ที่เรานี่แหละซึ่งข้อนี้อุปราชพระอนุชานายเหนือหัวของเจ้าก็รู้ดีแต่เจ้าอาจจะไม่รู้เจ้าอยากจะให้เรารายงานต่อรหัสยะเหรอว่าทหารเลวของเขาสำแดงกิริยาอาการโอหังก้าวร้าวต่อเราด้วยความเง่าเง่าเจ้าไม่รู้หรอกเหรอว่าที่เราเข้าไปใกล้ชิดนักโทษเหล่านั้นได้ก็โดยคำสั่งของนายเหนือหัวของเจ้าเองเจ้านั่นหน้าถอดสีลงในฉับพลันอึกอักดารินได้ทีก็สำทับต่อมาว่าเอาละเจ้าอาจจะไม่รู้ก็ได้และเราก็ไม่อยากจะถือโทษหรอกแต่เจ้ารู้ไหมนักโทษทั้ง6คนเหล่านี้จะต้องถูกนำตัวเข้าไปจนถึงพระนครโดยสวัสดิภาพชนิดที่จะปล่อยให้ใครล้มตายลงเสียก่อนไม่ได้ถ้าจะตายก็ต้องตายโดยคำพิพากษาของกษัตริย์สิงหราเท่านั้นมิฉะนั้นรหัสยะคงไม่สั่งให้พวกเราเข้าไปดูแลรักษาบาดแผลเยียวยาเอาไว้หรอกเราขออภัยต่อท่านด้วยเราไม่เจตนาจะแสดงอำนาจใดๆต่อท่านแต่นายที่มีตำแหน่งสูงกว่าเราขึ้นไปให้เรามาเตือนพวกท่านว่าท่านไม่ควรจะอยู่ใกล้ชิดนักโทษเหล่านั้นนานเกินควรนักเมื่อรักษาดูแลบาดแผลเสร็จแล้วก็ควรจะกลับที่พักได้ถ้าอย่างนั้นเจ้าก็มีความผิดจากการอีกข้อนึงที่บังอาจเอานามของรหัสยะผู้เป็นจอมทัพมาอ้างดารินซ่อนยิ้มปั้นสีหน้าขึงขังแต่ก็บอกแล้วว่าเราไม่ประสงค์จะเอาความใดๆกับเจ้าหรอกต่อไปนี้จงฟังคำสั่งของเราบ้างคำสั่งที่เราได้รับมาจากท่านจอมทัพรหัสยะโดยตรงซึ่งให้เราบอกกับพวกเจ้าอีกทีนึงคำสั่งนั้นก็คือให้พวกเจ้าอันเป็นผู้คุมทั้งหลายจัดหาอาหารอย่างดีเลี้ยงดูนักโทษเหล่านั้นจนอิ่มหนำทุกมื้อในระหว่างการเดินทางจนกว่าจะถึงพระนครโดยไม่ปล่อยให้หิวโหยอดอยากนักโทษที่โทษร้ายแรงถึงจะประหารจะบาดเจ็บหรือว่าโหยหิวไม่ได้เข้าใจไหมผู้บังคับบัญชาของหน่วยคุมนักโทษแย่ลงไปถนัดใจก้มศีรษะลงรับคำเสียงอ่อยถ้าเป็นคำสั่งของท่านจอมทัพเช่นนั้นเราก็จะจัดให้ตามคำสั่งดีแล้วตอนค่ำเราจะมาดูนักโทษอีกครั้งนึงนอกจากบาดเจ็บแล้วหลายคนยังป่วยและก็อาจจะเสียชีวิตก่อนจะเดินทางถึงพระนครเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องดูแลแต่ถ้าเรามาตรวจดูอีกครั้งนักโทษพวกนี้ไม่ได้กินอาหารเราจะรายงานให้ท่านจอมทัพทราบเจ้าและพวกเจ้าชุดนี้ก็ไม่พ้นโทษแน่ๆจำเอาไว้ออกลูกไม้ขู่ไว้แล้วเช่นนั้นหมอดารินก็ขยิบตากับพรรคพวกชวนเดินกลับเข้าที่พักซึ่งความจริงก็คือกระโจมพยาบาลสนามของขุนพลกุตมะนั่นเองที่ปรึกษาฝ่ายทหารของมรกตนครยังคงนอนหลับสนิทนิ่งอยู่บนแคร่โดยมีพรานพื้นเมืองทั้งหลายนั่งรวมกลุ่มปรึกษาหารือกันอยู่เบาๆคนเหล่านั้นชุมนุมสงบกันอยู่ภายในกระโจมพักโดยไม่ย่างกรายออกไปไหนตามคำสั่งทุกอย่างและบริเวณภายในขณะนี้ซึ่งมีคนป่วยนอนนิ่งอยู่ภายใต้การดูแลของคณะพักนี้พวกทหารถืออาวุธคุมเรียงรายอยู่ห่างๆนอกกระโจมออกไปโดยไม่เข้ามายุ่มย่ามใกล้เคียงโดยคำสั่งของอุปราชพระอนุชาเมื่อต่างกลับเข้ามาถึง
ในที่ซึ่งจะต้องพลอยอาศัยเป็นที่พักแรมคืนตลอดทั้งคืนนี้จนกว่าจะมีการเคลื่อนย้ายอันเปรียบเสมือนที่พักส่วนตัวโดยเฉพาะทั้งหมดก็มีเรื่องที่จะต้องหารือกันอย่างเร่งด่วนอีกครั้งเรื่องอื่นๆดูเหมือนจะถูกพักไว้ชั่วขณะนอกจากเรื่องสำคัญเฉพาะหน้าที่เพิ่งรับทราบมาจากกลุ่มนักโทษนั่นก็คือข่าวที่ควรจะถือว่าเป็นข่าวดีเกี่ยวกับอนุชาวราฤทธิ์และหลานอินเป็นอันว่าเราได้ข่าวแน่นอนพอที่จะเชื่อมั่นได้แล้วว่าอนุชากับหลานอินน่ะยังมีชีวิตอยู่โดยสิงหราจับตัวไว้ตลอดระยะเวลา1ปีเต็มๆที่เขาเหยียบย่ำมาถึงดินแดนนี้ซึ่งเราก็มีหวังได้พบแน่ๆเชษฐากล่าวขึ้นอย่างปราโมทย์เต็มไปด้วยความหวังซึ่งก็เป็นความรู้สึกอย่างเดียวกับทุกคนปัญหาก็คือข้อที่1มันจับกุมกักขังอนุชาไว้ทำไมโดยไม่ฆ่าเสียข้อ2เหตุใดกุตมะกับรหัสยะจึงยังคงปกปิดไม่บอกให้เราทราบข้อ3ฟังตามคำบอกของสุกรีในข้อที่ว่าทหารพวกนี้ออกตามล่าจับตัวเขากับพรานนำทางได้อย่างถูกต้องตรงตามเป้าหมายในระหว่างอาศัยอยู่กับพวกเลี้ยงปศุสัตว์ราวกับจะรู้ที่หมายมาก่อนแล้วได้ยังไงซึ่งลักษณะชนิดนี้ก็เหมือนกับตอนที่พวกเราถูกจับกุมนี่ทุกอย่างเอาละพวกเราใครมีความคิดเห็นยังไงก็ลองช่วยกันบอกหน่อยเสียทุกคนนิ่งไปนานแล้วชายันก็ว่าฉันมีความสงสัยอยู่ข้อหนึ่งนะทั้งสองคนนั่นมีปืนทำไมสุกรีจึงบอกว่าไม่มีการต่อสู้เมื่อทหารพวกนี้เขาจับกุมพี่กาขนานอินอาจจะมีความคิดอย่างเดียวกับพวกเราขนาดนี้ก็ได้คือเห็นว่าถ้าต่อสู้ก็คงตายเปล่าอีกอย่างหนึ่งกระสุนปืนก็อาจจะเหลืออยู่จำกัดหรือมิฉะนั้นก็หมดสิ้นไปแล้วและก็คงหวังไว้ว่าพอจะแสดงตัวเป็นมิตรกับชาวมรกตนครได้จึงไม่อยากจะต่อสู้ส่วนที่รหัสยะกับกุตมะยังไม่ยอมบอกอะไรแก่เราในขณะที่เราถามก็เป็นเพราะไม่ต้องการจะให้ความกระจ่างอะไรแก่เราทั้งสิ้นตรงข้ามกับพวกโจรซึ่งเห็นว่าเราเป็นมิตรรู้อะไรก็บอกกันมาตามตรงดารินเป็นผู้ตอบสี่คนของฝ่ายในจ้างปรึกษาหารือกันอยู่เต็มที่เกี่ยวกับเรื่องนี้พวกพรานพื้นเมืองได้รับสิทธิ์ให้ล่วงรู้ด้วยว่างานชิ้นสำคัญที่สุดกำลังมองเห็นเงาแห่งความหวังขึ้นมาแล้วซึ่งต่างก็พลอยตื่นเต้นยินดีกันแทบกระโดดรับพินไพรวันคนเดียวเท่านั้นแม้จะร่วมอยู่ในวงประชุมด้วยเขาก็ยังไม่พูดแสดงความเห็นใดๆทั้งสิ้นนอกจากมวนบุหรี่ใบตองแห้งอย่างเนิบนาบบรรจงสมองกำลังทำงานอย่างกว้างไกลไปอีกด้านหนึ่งแผนการต่างๆเริ่มวางขึ้นแล้วเป็นลำดับขั้นไปซึ่งแน่ละมันย่อมหนักหน่วงฝ่าใครทั้งสิ้นเขาไม่ได้มีหน้าที่เฉพาะเพียงแค่ขบปัญหาเท่านั้นแต่ยังมีหน้าที่ซึ่งจะต้องรับผิดชอบในชีวิตของแต่ละคนในคณะอีกด้วยประมาณตะวันโผล่เพลมีทหารชุดหนึ่งนำเอาอาหารและผลไม้เป็นจำนวนมากมายเหลือเฟือเข้ามาให้คณะเฉลยในกระโจมพักสังเกตดูลักษณะของอาหารเหล่านั้นจะปรุงขึ้นอย่างพิถีพิถันดีกว่ามื้อกลางวันที่นำมาให้กินพอประทังชีวิตมากนักพร้อมกับนมวัวและน้ำผึ้งอีกอย่างละไหใหญ่นายทหารวัยกลางคนรู้สึกว่าจะมียศสูงเป็นผู้นำขบวนเสบียงอาหารนั้นเข้ามาโดยบอกให้ทราบว่าเป็นคำสั่งของจอมทัพรหัสยะแล้วก็เดินไปตรวจดูกุตมะผู้ยังนอนหลับสนิทนิ่งอยู่พร้อมทั้งก้มลงเอาหูฟังหัวใจอย่างแข็งใจหมอดารินรู้เชิงจึงเดินเข้ามาบอกว่าจะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกขณะนี้เราให้ยานอนหลับแก่เขาไว้เพื่อให้ได้พักผ่อนเขาจะตื่นรู้สึกตัวก่อนเที่ยงคืนของคืนนี้และจะปลอดภัยทุกอย่างถ้ารหัสยะไม่เชื่อบอกให้เขามาเยี่ยมดูอาการของกุตมะได้ในตอนดึกคืนนี้นายทหารผู้นั้นพยักหน้าแสดงอาการรับคำแล้วจะนำลูกน้องทั้งหมดผละออกไปแต่ดารินขวางหน้าไว้อีกครั้งเดี๋ยวก่อนเราสั่งให้พวกเจ้าจัดอาหารให้แก่นักโทษเหล่านั้นด้วยเจ้าจัดให้แล้วหรือยังเราจัดให้แล้วดีมากประเดี๋ยวเราจะออกไปตรวจดูอีกครั้งพวกจะออกไปได้แล้วล่ะ

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระไสเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระไสเซนก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า09029274440902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
2: พ่อคุณแม่ครับเดี๋ยวนุ่มบอยสิมาเว้าถึงคุณสมบัติหรือว่าส่วนผสมที่มีในกาแฟก้อนคำแต่ละตัวล่ะสิมาแจกแจงสู่ฟังว่าแต่ละตัวนี่มันมีประโยชน์จังไดแน่ กาแฟก่อนค่ำเป็นกาแฟสมุนไพรที่อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% นะครับเฮาคัดสรรกาแฟอาราบิก้าแท้นะฮะซึ่งกาแฟอาราบิก้าเนี่ยครับคุณสมบัติเด่นของกาแฟอาราบิก้าคือจะหอมกลมกลมได้รสชาติกาแฟแท้ครีมเทียมสกัดจากมะพร้าวมันรสชาติดีและก็ช่วยเผาผลาญลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยอินูลินเนี่ยครับจะซอยกระตุ้นการผลิตอินูลินซอยควบคุมน้ำหนักคอลลาเจนไดเปปไทด์ซอยบำรุงกระดูกและคอต่อร่วมไปถึงคอลลาเจนไตเปปไทด์อันนี้จะซอยลดริ้วรอยและกระตุ้นการเกิดหรือสร้างอิลาสตินในชั้นผิวหนังแคนเบอร์รี่อันนี้อุดมไปด้วยวิตามินซีซอยเรื่องซอยให้ผิวพรรณชุ่มชื่นง่าดำซอยชะลอวัยครับคงความอ่อนเยาว์ป้องกันการเกิดโรคหัวใจเห็ดหลินจือซอยเสริมภูมิคุ้มกันทำให้ร่างกายแข็งแรงโสมนะเสริมสร้างการทำงานของสมองปรับสมดุลของการไหลเวียนของเลือดกระบองเพชรอันนี้ซอยดูดซึมไขมันเข้าสู่ร่างกายก็คือซอยสลายพวกไขมันนั่นแหละครับพี่น้องเนาะวิตามินซีลดการเกิดเส้นเลือดอุดตันต้านการสร้างอนุมูลอิสระเฮ็ดให้ผิวเนียนใสวิตามินอีอันนี้ซอยบำรุงผิวพรรณและก็ชะลอการเสื่อมของเซลล์นะครับคิวเทนนะครับโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยครับซอยชะลอวัยและก็ซอยบำรุงผิวพรรณซูคาโรดอันนี้เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะฮะที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการหรือไม่ให้พลังงานบอกง่ายๆว่ากินเข้าไปแล้วผู้น้องผู้ป่วยเบาหวานน่าสบายใจครับมีแต่น้ำตาลสีลดบ่มีเพิ่มลูทีนครับซอยป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโครเมียมอะมิโนแอซิดอันนี้ซอยลดความอยากอาหารป้องกันบ่ให้น้ำตาลเปลี่ยนเป็นไขมันซอยลดระดับน้ำตาลในเลือดเป็นหยังผู้ป่วยเบาหวานคือต้องกินกาแฟก่อนค่ำนี่ล่ะครับอะเซโรราเชอร์รี่อันนี้จำเป็นต่อระบบภูมิคุ้มกันและก็ดูแลผิวพรรณโกจิเบอร์รี่บำรุงสายตาและซอยเผาผลาญดอกข้ามฝอยอันนี้ซอยบดไขมันในเส้นเลือดและก็ป้องกันเรื่องของไขมันอุดตันครับทางเช่าตัวนี้ช่วยบำรุงตับบำรุงไตแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยนะครับตังกุยตัวนี้ซอยบำรุงร่างกายครับบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงสมองบำรุงตับบำรุงต้อมน้ำเหลืองบีทรูทอันนี้ซอยป้องกันความเสื่อมของเซลล์และก็เสริมพละกำลังวิตามิน B12 ช่วยบรรเทาอาการอ่อนเพลียบำรุงสมองลดอาการชามือชาเท้าชาเขียวครับซอยลดน้ำหนักและก็ซอยผ่อนคลายโคเมียมพิโคลิเนตอันนี้ซอยในการเผาผลาญไขมันและซอยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อกาแฟเขียวตัวนี้ช่วยลดระดับน้ำตาลและก็ซอยให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นแอลคาเนทีนตัวนี้ซอยในการเผาผลาญไขมันและลดน้ำหนักแอลอาร์จินีนอันนี้ซอยเสริมระบบหัวใจและกระหลอดเลือดนะครับรวมไปถึงส้มแขกนะส้มแขกนี้ช่วยควบคุมน้ำหนักและก็ละลายไขมันที่มันสะสมเจียวกู้หลานซอยชะลอวัยลดระดับคอเลสเตอรอลแอลกูตามีนซอยฟื้นฟูร่างกายเพิ่มการเผาผลาญและเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงผู้ข้าวซอยเพิ่มคุ้มคุ้มกันแก้กามโรคแก้คอเข้าและก็แก้น้ำเหลืองที่เสียพี่น้องจะเห็นได้ว่าส่วนผสมที่เฮาอัดแน่นสมุนไพรที่เฮาอัดไว้ด้วยสารสกัดสมุนไพรในกาแฟก่อนค่ำนี่ครับมีประโยชน์ในร่างกายโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหาเรื่องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหรือเบาหวานกินแล้วเป็นยังน้ำตาลเพิ่นคือลดเบาบ่อยหรือว่าไขมันพอกตับไขมันในเลือดไขมันสะสมในร่างกายเป็นยังเพิ่นกินแล้วค่าไขมันเพิ่นคือดีขึ้นนี่แหละครับคักแน่ที่สำคัญครับผู้ใดกินแล้วก็จะช่วยดูแลเรื่องข้อต่อไขข้อเข่าเสื่อมเข่าลันกดกดแกะแกะมวนมูนี่อีพ่ออีแม่เอาไปกินครับกาแฟก่อนค่ำใส่คู่กันครับน้ำมันนวดก่อนค่ำนี่ต้องยกโปแถมก้อยให้เพราะว่ามันเป็น2พลังบวกกินกาแฟก่อนค่ำบำรุงจากภายในนะครับแต่ว่าคันมีอาการนี่โอ้ยซัวมันสิไข้ซัวสิค่อยบันเท่านี่เอาน้ำมันนวดก่อนค่ำไปนวด ตรงจุดที่ปวดนะครับหยุดความเจ็บปวดด้วยน้ำมันนวดก้อนคำนะฮะปวดเข่าปวดคอนะครับหรือว่าปวดแขนปวดขาปวดหลังสะบักจมนะเส้นยึดม่วนมูนี่แมลงสัตว์กัดต่อยปวดจากรูมาต่อยปวดจากเก้ามึนชาจากเบาหวานเนี่ยอุ้ยเอาไปใส่ได้เลยนะครับสำหรับน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำมีสีดำสูตรร้อนและก็สีขาวสูตรเย็นสูตรร้อนนี่นะครับให้ทาตรงที่หนาหนาหน้าหนังหนาหนาเช่นนะครับแขนขาคอต้อมองอื่นนะครับยังใบหน้าหรือจมูกนี่ให้เว้นไว้นะครับอย่าไปทาเด้อเบาบ่อยเคยพี่ตีเอาไปทาแล้วสูตรฮ้อนเอาไปทาด่างมองเนื้อเยอะอ่อนๆเนี่ยว้ายมันออกฮ้อนครับแต่ตรงไหนที่เป็นหนังหนาหนาหนังเป็นปื้นเนี่ยฮานังคนบอกว่าแม่มากสูตรฮ้อนเอาเลยแต่ถ้าเป็นสูตรเย็นนี่ทาได้ทุกที่นะฮะยกเว้นทาตาอย่าไปทาตาเจ้าของนี่ผู้ใดสิพาเอาน้ำมันนวดไปทาตาจักล่ะว่าทาได้คู่หม่องเนาะเอาสูตรเย็นสีขาวนะฮะเนื้อครีมสีขาวครับสูตรร้อนกระปุกสีดำเนื้อครีมสีดำคู่ละ300บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศกาแฟสมุนไพรก่อนค่ำจัดโปรโมชั่น1กล่องชุดทดลอง350บาทส่งฟรีไม่มีค่าส่งเพิ่มนะครับ2กล่องจาก700ลดเหลือ600บาทเท่านั้นส่งฟรีเช่นกันและชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาท4กล่อง 1,000 บาทครับอีพออีแม่เอาหันแม่สิเอาผู้ละ2กันนี่เด้เน่เอามาเข้ากันมันสิได้ประหยัดแม่นบ่ล่ะครับสั่งน้ำกัน4กล่อง 1,000 บาทแถมแก้วกาแฟฟรี1ใบจัดส่งให้ฟรีหาสนอกสนใจอยากได้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำน้ำมันนวดก่อนค่ำโทรมาเด้อนะครับ090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเฮามองนี่บ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
3: ไอ้ยืมเงินแน
2: ่บ่มีดอก
3: อีหลีที่ไอ้คันในสั้นเอา 20,000 เด
2: ้อบ่มีดอก
3: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
2: ยังว่าบ่มีดอก
3: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
2: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
3: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
2: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
3: โอ้ยผมเราว่าไอ้บ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
2: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
3: โอ้ยบ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใด
4: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมาหา

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 71

ลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงธรรมผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโยการ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
3: ไอ้ยืมเงินแน
4: ่บ่มีดอก
3: อีหลีที่ไอ้คันในสั้นละ 20,000 เด้อ
4: บ่มีดอก
3: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
4: ยังว่าบ่มีดอก
3: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
4: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
3: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
4: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เด้อเนี่ย
3: โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
4: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปทรงเล่าหัน
3: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
4: จมหยังจมหยัง
3: บ่มีหยังครับไอ้ผมควรออเดอร์ซื้อ
4: เออแล้วไป
5: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
6: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
5: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี่กะมาเบิ่งตีลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ
4: ่เออแม่นอีหลีล่ะ
5: เฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันกะเห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่นเอาเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือน090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่ายเออสั่งมากินเด้อ
7: ครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
2: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ๊บมองไทยงามๆวะกะนิดนึงอ่ะแม
1: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสารีบอกแม
1: ่มึงจะจงไว้รักใคร
2: มองไทยงามๆกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่รอ

0: มชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคู่สิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
1: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุทงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อย

0: กกับลูกไส้ลายอีเมคนเก่าเราบ่กิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สูน้ำบ่อาบผ่าบ่ซักเขียวบ่สีมีบ่ใส่โคตรกไทยบ้านหน้าบ้านบ้านแซวเป๊ๆปากแป๊ะๆเอาแวะๆถูจ้าถูจ้าคุณบอยชุนท่อนจ

พี่น้องเอ้ยคันได้ขึ้นนั่งบ้านเป็นเอกสูงสักเจ้าอย่าโว้โว้เสียงลื่นคนทั้งค่ายสื่อว่าเป็นนายนี่ให้หวังดีเนาะดอมเบาคันหักเบาบ่พร้อมสิเสียหน้าบัดหาเดินมาแล้วมาเอาแนวไปไวมาเอาในเนาะไปหวานมาเอาแนวคนผู้หาย

0: อีกราบน้องสุผู้สุคนครับนำพี่นำน้องนำอีพ่ออีแม่เข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงเสียงล่ำกับช่วงของรายการม่วนทะลุทุ่งม่วนมันกันแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยกับโคศกวัยรุ่นหุ่นสำออยบอยสุนทรชัยอยู่จุดไหนอยู่ที่ใดส่งแรงจิตให้ส่งแรงใจหาบักลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยครับ0902927444ขอบคุณทุกออเดอร์เลยครับสั่งซื้อก่อนเข้ารายการอีพอวิรัตจะดีจากแว่งนางสารคามเอากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนพ่อพรมรัตนพลแสนจากหนองไผ่อำเภอเมืองอุดรนวดร้อนเย็น1คู่แม่นุชพ่อชมพูจากนาเลียงนาแกนครพนมบำรุงสายตา1กระปุกแม่บัวลีจุลศรีจากแอลม่องพลับขอนแก่นกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นขอรูปดีเจนำแม่ปิ่นสนันเมืองครับจากปังกูนนสังครับกาแฟ2กล่อง600บาทขอบคุณมาประเดิมเฮงให้ลูกไส้ก่อนเข้ารายการนะครับสวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับ
1: อันเว้านําพญายเด้อพญายเล่าอันยา
0: พญายเล่าอยากได้ยาพ่อแม
1: ่ปวดแข้งปวดขาหนู
0: ปวดแข้ง
1: เว้านําพญายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน
0: ปวดแข้งปวดขาที่แ
1: ม่เว้านําพญายเอา
0: ครับผม
1: พญายยาน่ะนะยาแก้ปวดแก้หยัง
0: นั่นครับผมครับผมสวัสดีครับคุณพ่อบ้านสมุนไพรก้อนคำครับได้ยินป่ะครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับเดี๋ยวผมขอญาติเดี๋ยวผมโทรกลับกันละกันนะฮะขอญาติรับสายอื่นก่อนสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสวัสดีครับครับแม่คำศรี
2: แม่คำศรีเด้อ
0: จ้าแม่
2: โอ้ย
0: า
2: ลุงสายตามันสองปุ๊ก
0: อำลุงสายตาสองกับปุ๊กอีเมลยังแถม
2: โอ้นั่นมันนวดร้อน
0: แถมนวดร้อนนะแม่เนาะได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกไส้จัดทรงให้เด้ออีเมลอยู่ดีฮะ
2: กาแฟน้ำกองน
0: ั่นเอากาแฟน้ำหนึ่งกองติแม่กาแฟด้วยหนึ่งกองบำรุงสายตาสองกระปุกนะแม่เนาะเป็น1650ของแถมเอาเป็นนวดเย็นบ่ของแถมเอาเป็นยังก่อนเอายังก
2: ่อน
0: เอานวดร้อนของแถมเอาเป็นนวดร้อนนะแม่ครับของแถมเอาเป็นนวดร้อนนะแม่เนาะจากของแม่เป็นยอด1650บาทได้ครับแม่คำศรีเด้อฮัลโหลครับแม
2: ่
0: ครับ1650นะแม่นะกาแฟ1บำรุงสายตา2แถมนวดร้อนนะครับถูกต้องนะจ้าโอเคครับขอบคุณครับ อีพ่ออีแม่คือเป็นงงๆกันอยู่เอาไปตามคิวสะก่อนไปเพิ่นขอไว้แม่ศรีสุพรรณไตรยขันธ์อยากฟังเพลงนี้ล่ะได้ของแล้วลูกไส้ว่าสั่นหักสาวโคกกลางส่วนแม่โฮมกินกุหลาบขอไว้เอาผัวไปขึ้นยาเหงาเหงา2งานเพลงในช่วงนี้อากาศตุ้นกันได้จักหน่อยอะดรีนาลีนให้มันลังจักหน่อยเนาะแม่เนาะ

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

่มีแววสิเอ็นทางกินน้ำตาจนอ่างทองแต่ข้องอายเปลี่ยนนิสัยได้น้อง

0: มาเส้นรับขึ้นไปได้ยาเด้ออีหลาบ่เอาละหลาลาสู่บ่ไหวสินค้ามันเบิดอายุไว้โพดว่าสัญญาว่าห้วยนี้เด้อว่าสันกูสิแจ้งความกลับเด้อมึงสิเอามาขึ้นกูนี่กูวิทช่วงพอแห้งแล้วสิเอามาขึ้นกูนี่กูแจ้งตำรวจโลด ชีวิตกูกำลังดีขึ้นเด้ตั้งแต่ลูกเต่าออกเงินออกสั้นไป30 40ปีนี่สุเยจะเอาความทุกข์ขึ้นมาหากูอีกเท่าไหร่ว่าสันคุณยาว่าโอ้ยอยากสิว่าแนวใดนะครับ0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำขอบคุณแม่ไพรจิตด้วยครับจากทั้งตำบลคึมใหญ่อำเภอเมืองอำนาจเจริญนี่แมวกาแฟ2กล่อง600บาทขอเพลงนุ่มบอยแน่ว่าสันเพลงม้วนคนคือบ่ขอจักเทื่อว่าสันอีแม่ว่าโอ้ยกะสิม้วนแต่อีแม่ผู้เดียวนี่ล่ะผู้อื่นเพิ่นบ่ม้วนน้ำเฮาแม่ๆโดยสันฮักโดยสันใจว่าสันขอบคุณครับแม่แก้วสุภาพจากนนสมบูรณ์น่าจะรวยกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนอีพ่อบุญเลือดเชื่อกุณะจากทางบ้านคำเมกตำบลหนองสังอำเภอหน้าแก่นครพนมกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมแก้วพร้อมช้อนนะครับคุณแม่สีมณีครับจากตะเก่าน้ำคุณอุบลครับกระใสเส้นหนึ่งนวดร้อนเย็นคู่หนึ่ง750บาทขอบคุณหลายๆเด้อครับที่เป็นกำลังแรงใจให้บักลายอยู่มองนี่นะครับสวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับ
1: อันแม่สั่งอันกาแฟแน
0: ่กาแฟเอาจากกองค่ะแม่หนูจัน
1: สี่กอง
0: กาแฟ
1: เอาของแถมน้ำมันนวด
0: สูตรใดครับ
1: ส
0: ู
1: ตรเย็น
0: สูตรเย็นนะแม่นะได้ครับเดี๋ยวลูกชายจัดส่งให้นะ
1: จ้า
0: จ้าลูกขออย่ารับสายซ่อนครับแม่หนูจันครับสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
2: จ้าขอสั่งงานกาแฟก้อนคำได้จ้าก
0: าแฟก้อนคำของแม่คำตาเนาะ
2: จ้า
0: จ้าเอาจากกล้องครับ
2: เอาที่กล้องลำมันนั่นสูตรทอนเด้อให้
0: แถมหนวดร้อนเนาะรอบนี้เนาะครับเอาคือไปไงไปใดแท้แถมนวดร้อนเด้อให้ไปอัดหลาดนะครับเอา0902927444นะครับอีเมจันเราอยากได้สูตรเย็นนะครับพี่น้องทั้งสายแก้วอรันอยากได้สูตรฮอนมือบ้านมิดหลายจนผู้เบาต่ำว่าเอ้าคือเงียบแท้น้อเงียบผิดปกติแท้น้อเพิ่นว่าเอา0902927444ครับ0902927444744เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำเบอร์ที่ลงท้าย407บ่ผมบ่ได้รับสายโทรเข้ามาในเด้อครับสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
3: ค่ะสั่งกาแฟเลยค่ะ
0: กาแฟเอากี่กล่องครับพี่นิรวรรณครับ
3: เอา4กล่องเหมือนเดิม
0: ของแถมล่ะจ๊ะ
3: ผ้าเช็ดตัวเหมือนเดิมจะสีน้ำเงิน
0: ผ้าเช็ดตัวสีน้ำเงินนะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ได้ครับพี่เดี๋ยวจัดส่งให้ครับ
3: ครับ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับแม่คำตา
4: จ้าอันพุทธจักพุทธไปรอด
0: จักเหลียวมันหลุดไปซื่อๆอีเมีย
4: ฮะเอาสูตรทอดนะจ้า
0: ได้ครับได้ครับลงออเดอร์ให้แล้วเรียบร้อยครับ
4: จ้าขอฟังเพลงมันเถอะ
0: เอาเพลงหยังแม่เอาเพลงหยัง
4: ปล่อยม
0: ืออายสาเดี๋ยวต่อคิวเด้อมีอยู่คิวหนึ่งเดี๋ยวอันปล่อยมืออายสาสิเป็นคิวสองเด้อ
4: จ้าจ้า
0: จ้าจ้าขอบคุณหลายๆครับ
4: ม
0: ืออื่นกันนะสิฮอดสายแก้วเนี่ยน่าจะสามสี่มืออยู่เด้แม่สามสี่มืออยู่เด้
4: แม่จ
0: ้
4: า
0: จ
4: ้า
0: จ้าจ้าประมาณนั่นละแม่ประมาณนั่นละเด้อเดี๋ยวผมให้กำชับผู้เบาตามให
4: ้
0: จ้าจ้า
4: จ
0: ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณหลายๆครับอีพออีเมที่ซอยกันอุดหนุนสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์กันเข้ามานะครับ0902927444ครับเบอร์ลงท้าย7407นะครับเบอร์ผู้ใดนอคือคุณนอมันไปเครื่องโอนสายซะนี่คุณยายเชียบครับแม่เชียบสีชมชื่นจากกุดคอมือยละว่าอยู่เบอร์คุณนั่นเบอร์นี้เนาะแล้วก็เบอร์ลงท้าย0786นะครับโทรใหม่ได้ทั้งสองหมายเลขผมรับบ่ทันนะครับกดเรื่อยๆอย่าเฝ้าน้อยอกน้อยใจครับสายมันเข้ากันหลายมันต่ำกันย่ำว่างกับว่างครับย่ำบ่ว่างกับบ่ว่างน้ำกันโทรต่ำกันวื่นวันสวัสดีครับยายเชียบครับ
5: เอากาแฟสามกองเนี่ย
0: กาแฟสามกองเก้าร้อย
5: อย่านวดสองเท่าไหร
0: ่โอ้ย่านวดสองเอาเป็นโปรลดราคานั่นบ่เอาเป็นโปรพันทวนนั่นบ่หรือจะเอาเป็นของแถม
5: ของแถม
0: ถ้าเอาเป็นแถมเนี่ยมันจะเป็น1,200ได้แม่กาแฟ3นวด2นะ
5: เออท่อนสองอันละ
0: เอออีเมลเอาอันยังแถมบ่นี
5: ่เอายานวดเย็นเด้อ
0: ครับของชื่อก็เอาเย็นแถมก็เอาเย็นเนาะถูกต้องบ่ครับ
5: บ่แถมเอาอ่อนเอาชิ้น
0: โอ้แถมเอาผ้าถุงซื้อดัน
5: ผ้าถุงไล่ไล่ไทยอีกไหม
0: เอาผ้าถุงไล่ไทยเนาะแม่เนาะอันซื้อนั้นเอาเป็นนวดเย็น2อันกาแฟ3กล่องเนาะแม่เนาะ
5: แม่นอยู่
0: อืมมันพอด
5: ี
0: ครับผม
5: กินก็เอาสีเอาแดงเอาดำเด้อเอาสีดำๆไปเด้อ
0: เอาสีเข้มๆเนาะ
5: สีผู้เฒ่า
0: สีผู้เฒ่าเข้มๆเนาะ
5: จ้าจ้า
0: จ้าบ่เอาสีแจ๊ดๆเอาสีเข้มๆ
5: ส
0: ี
5: เข้มๆ
0: โอเคครับผมขอบคุณครับแม่
5: ค่ะ
0: ครับครับขอบคุณครับแม่ครับหวัดดีจ้ะหวัดดีจ้ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกๆแรงใจขอบคุณทุกความรักขอบคุณทุกความเมตตาที่มอบให้กับบักลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยไปกันต่อครับอีเมลผมขอไว้อยากเปิดอยากเปิดได้แม่แต่ว่าบ่มีคนขอกับบ่กล้าเปิดยันคนว่าเฮ้ยเปิดแต่เพียงจักของเจ้ากะสิแค่คนปนันติบ้าบ่อยก็แค่แน่อยู่นะครับกันคนขอกะค่อยเปิดเนาะโดยสารฮักโดยสารใจครับจากนุ่มบอยสุนทรชัยฝากไว้ในอ้อมใจนะครับ

0: สิบลำใหม่เศร้าลำใหม่คณิ่งนำแต่ใหม่ดูสิบหมื่นสู่เศร้าหมื่นสู่คณิ่งเจ้าเป็นผู้เดียวสวัสดีครับคุณแม่อรุณ
1: สั่งยานวดหน่อย
0: ยานวดเอาสูตรไหนคะแม่
1: สูตรเย็นกับสูตรร้อนยาละขวด
0: อ๋อร้อนหนึ่งเย็นหนึ่งเนาะรอบนี้เนาะ
1: ครับครับ
0: ครับได้ครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้เด้อแม่เด้อ
1: ครับครับ
0: ที่อยู่เดิมแม่อรุณนันทศิริเนาะ
1: แม
0: ่จ้าจ้าอีแม่สุขภาพแข็งแรงแก้มแดงอองตองครับ
1: ค่ะอยากกินกาแฟเด้อแซ่บแซ่บ
0: อยากกิน
1: เงินมาพ่อเงินมาพ่ออย่านวดก่อน
0: ได้ครับแม่รอบต่อไปเนาะแม่นะค่อยเอากาแฟเนาะจ้าจ้านะขอบคุณครับขอบคุณอีแม่ผมขอบคุณอีแพรอีพอผมหลายๆกันละกันในคาราบานดวงอยู่น้ำกันตรงนี้0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับสั่งซื้อสินค้า
2: ครับ
0: สอบถามผลิตภัณฑ์
2: นะ
0: โทรหาบักลาก้อนคำนุ่มบอยสุนทรชัยนี่คือบรรยากาศสดๆไร่การสดๆกับนุ่มบอยสุนทรชัยครับอีพอผมอีแม่ผมฟังอยู่จังหวัดใดแน
2: ่
0: หาลูกไส้อุดรคือเงียบแท้เนาะไทยอุดรไปทั้งใดเบิดนะครับ
2: นักเรียน
0: มีคนฟังอยู่บ่นะครับเปิดเปียงไฟซื้อๆบ่สถานีอุดร
2: ปาก
0: ปิดนอนจัก2ชั่วโมงเป็นยังไงฮะ
2: ข่าวเนื้อกลอยผม
0: แม่ใครมิดกมูนะครับเว้ยจักสิว่าแนวใดเอ้านะครับค่อยเป็นค่อยไปแล้วเนาะนะครับหลายหม่องหลายบอนก็อาจจะเจอครับเรื่องราวของฝ่าฝนอนทการนะครับหลายหม่องหลายบอนก็อู้ยสู่เวียกลุยกันสู่งานนะครับฟังเพลงไปนำฟังลำไปพร้อมสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์ไปนำ0902927444 0902927444ครับ

0: สวัสดีจ้า
1: ครับผมคุณแม่สบายดีไหม
0: จ้าว่าสิสั่งกาแฟอีกนะ
1: ได้ครับแม่เอากี่กล่องครับวันนี
0: ้ก็สิเอาจัก4กล่อง
1: 4กล่องเนาะของแถมแม่เอาเป็นอะไรเป็นแก้วเป็นผ้าถุงหรือผ้าขนหนู
0: เอายังฮะเอาผ้าขนหนูป่ะ
1: ผ้าขนหนูก็ได้นะแม่ผ้าขนหนูก็ดีใช้ดีอยู่พื้นใหญ่
0: เดี๋ยวถือว่าให้ฟังเด้อบ่อยถือว่าให้ฟังเด
1: ้อได้ครับแม่ครับ
0: น้องสาวหันเพิ่นเป็นอันเบาหวานแต่ความดันบ่มีดอกเป
1: ็
0: นเดือนก่อนเพิ่นไปหาหมอ
1: ครับแม่
0: อันเบาหวานเพิ่นเลยขึ้น152ส
1: ั
0: ่งมาผัดที่ใกล้ไปหาหมอวันที่27มิถุนายนเมื่อกี้นี้นะ
1: ครับแม่ครับ
0: ผัดสั่งมาผัดวันที่24 25เนาะ
1: แม่นครับแม่สั่ง23แต่ว่าของไปฮอดแม่ป่ะน่าจะ24 25
0: นั่นแหละเว้ยเพิ่นเลยกินซองซอง
1: ครับแม่
0: กินมื้อละซอง
1: ครับแม่
0: แล้วเพิ่นก็ไปหาหมอวันที่27บัด
1: ครับผม
0: หมอแล้วว่าอ้าวคือคุ้มได้ดีแท้ว่าท่านหมอว่า
1: บู
0: เหลืออยู่122แหละเว้ย
1: ป๊าดแม่150น่ะกินแค่2ซองน่ะน้ําตาลลงมาเหลืออยู่122โอ้ยว่าสร้างว่าแท้
0: 152หั่นน่ะ
1: 152ลงมาเหลือ122แค่กิน2ซอง2วันน่ะเนาะแม่เนาะ
0: จ้า
1: โอ้
0: คนนี้ไปหาหมอวันที่27ก็ไปหาหมอหมอแล้วอ้าวคือคุ้มได้ดีแท้หมอว่า
1: โอ้
0: เพิ่นก็บ่ได้ว่าหยังดอกว่า
1: ครับแม่ว่าลูกคือดีใจนําแท้โอ้เนาะๆ
0: นั่นแหละเบิดเพิ่นก็สิกินต่ออีกแล้วเว้ยนี่มันเบิดล่ะ
1: แม่นกินเรื่อยๆครับแม่กินต่อเนื่องโลดก็คือกินวันละซองตอนเช้าถ้าเกิดว่าเราเป็นเบาหวานหรือมีกระเพาะก็กินหลังอาหาร
0: หัวใจเต้นเร็วนะไอ้บอย
1: จ้าแต่ว่าม
0: ันหัวใจเต้นเร็วเพิ่นกินเลยบ่เอ้าคือดีเพิ่นเอาบ่เป็นหยังหัวใจก็ปกติแล้วเพิ่นว่า
1: อ๋อนี่แหละแม่เพราะว่าตัวสมุนไพรก้อนคํานี่มันมีกาแฟหลายมันมีสมุนไพรหลายตัวนะกาแฟก้อนคํานะแม่32ชนิดคือพวกทั้งเช่าพวกโสมนี่ลูกก็คัดเอาตัวดีๆมาเลยก็คือมันจะช่วยบํารุงพวกหัวใจพวกเห็ดลิ้นจือพวกทั้งเช่าพวกโสมนี่แม่แล้วก็จะพวกสารสกัดต่างๆนี่มันเป็นสมุนไพรสกัดแม่แม่มันก็เลยจะตอบโจทย์สุขภาพเร็ว
0: จ้า
1: ของแถมแม่เอาไปเป็นผ้าขนหนูว่ะ
0: ตาก็ดีขึ้นได้ตาก็ได้คือว่าแจ้งเพิ่นว่าตาก็ดี
1: โอ้ลูกมาสร้างดีใจแท้หลายคนเหล่านี้เลือนที่โทรมาบอกลูกว่าเพิ่นเคยอันเว้าก็เว้าเนาะเพิ่นเคยไปกินยาตาหลายยี่ห้อแล้วมันบ่ดีปดมากินกาแฟก่อนค่ําแล้วบ่ขี้ตาออกแล้วตาแจ้งขึ้นจังซี่นะเพิ่นว่า
0: แต่บ่เคยกินดอกหวานยาตา
2: สวัสดีครับแม่พังชี
3: มาท่านก็เว้าฟังท่านก็เป็นมา8ปีแล้วมันก็นะ
4: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: เธอเขาพูดเขาอยู่ดีมีแห้งจากไม่เอ็ดเธอเขาจะดูเธอบานเมื่อเช้าเขาอยู่ดีมีแห้งขู่คนแล้วลูลานเอ้ย
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: แม่บินครับ
3: เดี๋ยวนุ่มไว้แม่จะเล่าให้ฟังเรียนกับแม
2: ่ครับแม่ครับ
3: นี่ดีนะ
2: ครับแม่
3: แม่เก็บมาลูกสมัยนั้นแม่ปวดมาลูกเนาะอายุที่สองปีแม่ไปปวดมาลูก
2: ครับแม่
3: ท่านวอมบันนี่แม่เลยกินตั้งกินมันเราก็ตั้งไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันดีไหม
2: ครับแม
3: ่แม่มาลูกบวมเปียกมาลูกบวมนี่ว่าเช้าเช้าหรือแม่มากิน
2: กาแฟก่อน
3: ตอนนี้นี่จะดวงดังแม่ก็หายไหม
2: โอ้ครับแม่ครับโอ้สิ
3: ก็หลดเศร้าข้าวเศร้าเหม็นไหมลูก
2: ครับโอ้ยลูกดีใจนะมีแม่ได้แม่บิน
3: จังว่าแม่จังมากจังมากกินเรื่อยๆเรื่อยๆแม่กินมัดทุกอย่างแม่กับว่าเศร้าแม
2: ่
3: มากินยาโตเดี๋ยวละแม่ไข้ลูก
2: กาแฟก่อนค่ำในไข้แน่นะแม่เนาะ
3: เออ
2: โอ้ยดีใจได้ยินยังสิลูกก็ซึ้งใจนําเอาอีแม่สุขภาพแข็งแรงกินต่อเนื่องเด้อแม่เด้อลูกขออนุญาตรับสายสอนเด้อ
4: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
5: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
6: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2500

0: ลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khó khăn lấy lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาด้วย
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนข้างดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
3: อืมเอาไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นน้ำไล่

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเนื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งเบาไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: เบาไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าไม่มึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวด1คูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง 090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวนทะลุทงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อย

0: อีพ่ออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพ่ออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพ่ออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพ่ออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพ่ออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: อยากได้ไปคุ้นเฮือนแม่อีนางเบิ่งเด้อ้ายเพิ่นว่าพี่กนติดเสียงงอมแงมเสียงอาเฮมน้องก็ยังพอใจเพิ่นว่าโอ้ยสมัยก่อนนี่ดีเจเพิ่นมีเสน่ห์อีหลีเด้อีพ่ออีแม่นะครับแล้วก็คืนหนึ่งคืนหนึ่งมันฟังได้ไกลเนาะโดยเฉพาะสมัย AM นี่อีพ่อเสียงบัวอายสาวอีแม่สาวสีสามสลึงผมฟังสมัยได้กี่โอ้ยย่ำผู้เฒ่าเพิ่นเกี่ยวเข่าเพิ่นเปิดฟังจะคล้องกับฟังไปนำว่าสันต่อไปเด็กหน่อยเน
1: า
0: ะมันมวนแท้ได้เพิ่นเว้าอินอ้อยต่อยพญากันนี่เนาะ
1: ใส่ลม
0: ครับคุณแม่ทองขันที่กากันจากกุดหมักไฟหนองวัวซออีเมลกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทเซต1แถมผ้าถุงเซตที่2เอากาแฟกระบำรุงสายตาแถมน้ำมันเขียว
1: มวนนอน
0: ขอบคุณคุณสันนรงค์เกษาพรขับจากคลองไกลเทือนคลองหาดสะแก้วกาแฟ2กล่อง600บาทคุณแม่อัมพรสารีเรียงผู้ขอเพียงแอบรักโคศกนี่แหละกาแฟ2กล่อง600บาทขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้ออีพอ 4,000 บุญเติมครับจากตำบลย่างอำเภอน้ำยื่นจังหวัดอุบลกาแฟซีกระใสเส้นหนึ่งแถมหนวดร้อน
1: เกณฑ์กังวา
0: พ่อกายนชัยรบครับจากตำบลแวงสว่างแดนดินกาแฟ2บำรุงสายตา 1,250 แถมหนวดร้อนอีแม่บุญนักแฮล่าจากนุ่นไหวหนองวัวซ้อกาแฟซีกระใสเส้นหนึ่งแถมหนวดร้อนขอบคุณครับขอบคุณทุกๆแรงจิตขอบคุณทุกๆแรงใจที่อยู่ด้วยกันตรงนี
1: ้
0: เพลงที่ขอมาเดี๋ยวรอคิวด้วยครับเดี๋ยวทยอยจัดให้ไปเรื่อย
1: ๆ
0: 0902927444เบอร์ที่เฮาสามารถสื่อสารเว้าจาทักทายกันได้นะไม่หลังไม่เบอร์เดียวกันครับอีพ่ออีแม่หาหลังคนว่านะครับเบอร์ใดนะไม่เบอร์ใดหลังไม่เนาะว่าซั่นเบอร์เดียวกันครับหน้าไมค์ก็เบอร์นี้หลังไมค์ก็เบอร์นี้ครับ0902927444 0902927444ครับ

0: ปั่นสมุนไพรก่อนครับครับ
1: เอายังปอกกาแฟ
2: ก่อนครับ
1: สั่งกาแฟก่อนครับค่ะ
2: นี่กล่อง 1,000 บาท
0: 4กล่อง 1,000 บาทครับผมมีของชำร่วยแถมให้มีเสื่อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีเสื้อมีน้ำมันนวดมีแก้วกาแฟครับเลือกได้หนึ่งอย่าง
2: หอม
1: น้ำมันนวด
2: น้ำมันนวด
0: สูตรร้อนหรือเย็นดีครับ
1: สูตรร้อนเหมาะ
2: สูตรร้อน
1: สูตรร้อนจ
0: ้ะได้ครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับ
1: คุณตามัง
0: คุณตามังนามสกุลยังครับ
1: วงคะสุ่ม
0: วงคะสุ่มเหรอครับวงคะสุ่มบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
1: 92หมู่8
0: 92หมู่8ตำบลอะไรครับพี
1: ่พุ่มแก
0: ่
1: อำเภอนาแก
0: อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเนาะเฮ้ยถูกต้องนครพนม โอเคครับผมเบอร์โทรก็ติดต่อเบอร์นี้นะพี่เนาะ
1: วันนี้เลยค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับเป็นยอด 1,000 บาททวนนะครับรอสินค้าประมาณ 2-3 วันนะครับครับสวัสดีครับครับบ้านสูงไทยก่อนครับครับ
3: ค่ะสั่งกาแฟเนี่ยค่ะ
0: กาแฟเอาจากกองครับ
3: สี่กองค่ะ
0: กาแฟสี่กอง 1,000 บาทเคยสั่งไปครับ
3: เคยหรอค่ะ
0: บ่ซื้อว่าจังไหนฮือ
3: ทองจันบุญประเสริฐค่ะ
0: คุณทองจันบุญประเสริฐบ้านเลขที่เท่าไหร่ผมขออีกรอบได้ครับพอดีขอมูลนั่นบ่ขึ้น
3: ค่ะที่9หมู่9ค่ะ
0: หมู่9หมู่9ตำบล
3: ตำบลขวาวใหญ่
0: ขวาวใหญ่อำเภอ
3: กันทราค่ะกันทราวิชัย
0: กันทราวิชัยจังหวัดมหาสารคามเน
3: าะค่ะค่ะ
0: เอาแถมเอาเป็นยังครับ
3: เอาเป็นมันยานวดยานวดห้อนค่ะ
0: นวดร้อน
3: ค่ะค่ะ
0: พี่ดำโอเคครับโอเคครับ
3: มือได้หอดค่ะนี่มือได้หอดกาแฟเหมือนต่อค่ะลืมจัง
0: มืออื
3: ่นสิ
0: มืออื่นครับจะส่งออกให้มันนี่หอดแม่มใครก่อนคำครับ
4: จ้างกาแฟก่อนค่ำมันเข้าเกลื่อนมันกล่องละเท่าไหร่จ้ะ
0: กล่องละ1กล่องนี้350บาท2กล่อง600 4กล่อง 1,000 ครับสื่อ4กล่อง 1,000 กับมีของชำร่วยมีของแถมให้ครับ
4: โอ้โหเอา4กล่อง
0: ครับผม4กล่อง 1,000 บาทเนาะเอาของชำร่วยมีน้ำมันนวดมีเสือมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนเอาได้ดีครับ
4: มันนวดเอามาลองบึงเลยแล้วก็อย่าได้น้ำมันนวดอยู่มาลองมึงก่อน
5: ได้ครับได้ครับได้จัดส่งให้ครับสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับฮัลโหลครับ
6: ครับ
5: ครับผม
6: มาวานมาวานงานกาแฟบลา
5: จ้าครับแม่
6: กาแฟ2ยาตากระป
5: ุ
6: ก1
5: กาแฟ2บำรุงสายตา1ครับแม
6: ่จ้า
5: แม่เอายังแถม
6: แม่เอาผ่าเช็ดโตเสียน
5: ผ่าคนหนู
6: ม่วงนั่นน่ะจ้ะ
5: สีม่วงบ่มีครับแม่มีน้ำเงินมีฟ้ามีเขียวมีเทามีชมพู
6: เอาสีเทาก็ได้
5: สีเท่าเนาะส่งคุณแม่อะไรครับลูกขอชื่อที่อยู่หน่อยครับ
6: เอา30เทื่อละได้ลูกอ่ะ
5: 30เทื
6: ่อกันพ่อๆกัน
5: เฮาเปลี่ยนเบอร์มา30เทื่อมันก็ต้องบอก30ครั้งคือเก่าครับแม่
6: บอก
5: แม่พรหมนามสกุลอะไรนะจ๊ะ
6: แม่พรหมนันทภาบ้านเย
5: ้แม่พรหมนันทภาบ้านเลขที่เท่าไหร่นะแม่
6: 67
5: หมู่ที่หมู่ที่เท่าไหร่
6: 5ตำบล
5: ตำบล
6: หมู่ที่5ตำบลพันนาอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครค่ะ
5: ได้ครับเบอร์โทรใช้เบอร์ล่าสุดที่โทรมานี้นะครับ
6: จ้า
5: ครับอันนี้แม่เปลี่ยนเบอร์อีกรอบหน้าแม่ก็ได้บอกอีกคือเก่านะครับนะ
6: เบอร์เดียวนี่ล่ะ
5: บ่เดียวแล้วคันเบอร์เดียวมันต้องขึ้นเพราะว่าแม่พรหมนี่สั่งของบ่อยอยู่แต่ว่าแม่เปลี่ยนเบอร์ใหม่ไงมันก็เลยไม่ขึ้นข้อมูล
6: บ่
5: แม่นครับ
6: เบอร์นี่ละเบอร์นี่ละ
5: จ้าจ้าจ้าเบอร์นี้แม่บ่เคยโทรออกมาจักเทื่อ
6: มือใดสิได้มา
5: ส่งออกมือนี่ยังเร็วกว่าฮอตอีแม่มืออื่นครับยังสายกับบ่เกินมือฮื้อเด้
6: อกดวานแม่อดวานแม่เบิดคันเบิดแม่ลืมเบิ่งกล่องมันมีกระจกสุกเ
5: ด้อได้ครับได้เอาเด้อลูกไส้ส่งให้ครับแม่จ้าจ้า
6: แม่ขอหมอลำเด้อบ่ล่ะ
5: หมอลำก่อนได้แม่
6: หมอลำก่อนนั้น อันพักกระถินพักไงน่ะมา
5: พักกระถินฟักไงแม่นอย่างเนาะพักกระถินฟักไงเนาะบัดนี้กระถินขึ้นถิ่นบ่เพียงเล่าบ
6: ่นั่นล่ะนั่นล่ะ
5: โอเคอีเมลรอคิวเด้อเดี๋ยวลูกเปิดให้เด้อ
6: จ้า
5: วัดจ้าวัดดีจ้า
6: แม่กระจกให้มันไอ้ได้ขายดีๆให้แม่ได้กินเศร้าหูเศร้าตาได้นั่งอยู่น้ำบุกน้ำหลานเด้อหลานเด้อ
5: สาธุสมพรอีเมลเด้อครับ
6: จ้า
5: วัดดีจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับถ้าเปลี่ยนเบอร์ใหม่นะครับจะสั่งบ่อยเท่าไหร่ก็ต้องบอกข้อมูลใหม่นะครับเพราะว่าข้อมูลมันจะไม่ขึ้นนะครับเบาบ่อยก็สิได้ลงรายละเอียดไว้ให้เพราะฉะนั้นถ้าใช้เบอร์เก่าโทรมาก็จะนะครับไม่ต้องถามข้อมูลเลยว่าสั่นทอไปสวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับครับผมบ้านศูนย์ไพ่ก่อนค่ำครับ
7: ขอสั่งกาแฟนะครับ
5: กาแฟเอาจากกองครับ
7: 2กอง
5: กาแฟ2กล่อง600บาทเอายังอื่นน้ำบ่ครับ
7: 600
5: ครับ
7: ฮะ
5: เอายัง
7: เอาแก้กาแฟบ
5: ่เอากาแฟ
7: แก้กาแฟ2กล่องครับ
5: ครับผมขอชื่อที่อยู่คุณลูกค้าครับส่งคุณอะไรครับ
7: บ้านเลขที่36ว่ะบ้านเลขที่
5: 234หมู่ที
7: ่6
5: หมู่เท่าไหร่นะ
7: หมู่6
5: ตำบล
7: นาในอำเภอพนัสนิคมจังหวัดสกลนครบ้านปากคำพูตำบลนาในอำเภอพนัสนิคมจังหวัดสกลนคร
5: ผู้รับสินค้าชื่ออะไรครับ
7: นายทันสมัยศรีเทไรครับ
5: นายอะไรทันสมัยนามสกุลอะไรนะ
7: ทันสมัยสีเทียวไทย
5: นายทันสมัยนามสกุลสีเทียวไทย
7: ครับ
5: ครับครับโอเคครับยอด600บาทนะครับ
7: ยอด600บาท
5: ครับครับโอเคครับเดี๋ยวอื่นคนส่งโทรหาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหากันเขามาได้เลยนะครับรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับ
8: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ค่อยนองที่สายฝนครับงานเพลงที่อีแม่ผมขอไว้บ่อยสุนทรชัยทรงเป็นความสบายใจต่อขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อครับที่เป็นกำลังแรงใจให้กันอยู่ตรงนี้แม่สายทับสุริครับจากบ้านฝังกระนวลกาแฟซีกอง 1,000 บาทแถมสบู่อาบน้ำขอรูปดีเจน้ำลูกทรายนะครับขอบคุณนะครับแม่บุญรัตน์ภูคบทองจากบ้านสองค่อนตำบลบ้านขามอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นกาแฟซีกอง 1,000 บาทแถมหนวดเย็นเด้อหนุ่มบอยเด้อว่าสันสวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับ
1: อันกาแฟเองก็แก่ตาแก่สายตาก
0: าแฟก้อนคำครับถ้าเป็นบำรุงสายตาก็จะเป็นตัวบำรุงสายตาโดยตรงก็มีครับแม่กินคู่กันก็จะเป็น2พลังบวก
1: อันละกอง 1,000
0: 4กอง 1,000 บาทครับแม่ครับ
1: อันแก่งั้นแก่ตาอันตาเห็นหงอยู่ค่ะ
0: ตอนนี้อยู่หน้าไมค์เดี๋ยวผมขออนุญาตโทรกับแม่หลังไมค์นะครับมันจะพูดอะไรเยอะไม่ได้อยู่หน้าไมค์ถ้าแม่อยากสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ
1: เออนะครับต่างๆเออจะคืออันว่าอยากสอบ
0: จ้าจ้าเดี๋ยวโทรกับหาครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
2: สวัสดีค่ะแม่กนกพร
0: ครับแม่กนกพรแสงวงครับ
2: มีเรื่องจะบอกให้ฟัง
0: ว่าจังใดแม่
2: ยาเอ้ยค่ะแม่เศร้าปวดแน่ล่ะค่ะกระเพาะกะลีเขิน
0: อืมนี่แม่กินกาแฟ
2: กินกาแฟ
0: อ๋อครับผมกินกาแฟก่อนค่ำนี่เนาะแม่เนาะไข่แน่เน
2: า
0: ะ
2: กินหลายอย่างก็ใส่เส้น
0: ก็กินบำรุงสายตาก็กินน้ำมันนวดก็ใช้รู้สึกว่าตอบโจทย์สุขภาพใช่ไหมครับแม่กนกพร
2: ดีขึ้นค่ะ
0: อืมครับแม่ครับ
2: แม่รักษามาตั้งนานน้ำมันยาได้ก็กินมาหลายอย่าง
0: อืมครับแม่
2: มาโทรกาแฟของบอย
0: โอ้ยขอบคุณอีแม่หลายๆเด้อขอบคุณอีแม่หลายๆครับเป็นวิทยาท่านในลูกเต้าครับแม
2: ่แม่จะสั่งสายตากับกระสายเส้น
0: ครับผมสายตาหนึ่งกระสายเส้นหนึ่งแหละครับแม่
2: จ้ะ
0: จ้ะได้
2: ของแถมสบู่ล้างหน้า
0: สบู่ล้างหน้าเนาะแม่เนาะจะได้ลองใช้ครบทุกอย่างเนาะโอเคครับแม่สุขภาพแข็งแรงนะ
2: สาธุค่ะ
0: ครับ
2: ก็เหมือนกัน
0: ครับแม่
2: ขายดีๆนะ
0: สาธุสาธุครับแม่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณอีเมลผมหลายๆครับจากทั้งพูดล่ะครับทั้งจิกเทิงตันสุมนะครับรอบก่อนแม่สั่งไปเป็นโปรสี่สหายนะคุณแม่บอกว่านี่เห็นแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงกับสุขภาพกับร่างกายแล้วอย่าเสือเพียงคำว่าอย่าเสือเพียงคำโฆษณาอย่าเฝ้าเสือคำว่าผู้อื่น ให้ซื้อไปลองกินเบิ่งซะก่อนบ่าวบ่อยว่าอยากให้เสือให้ลองกินเบิ่งกับเจ้าของนะครับสิได้ถึกขิงถึกเนื้อเจ้าของบ่ว่าสันนะครับลองซื้อไปกินเบิ่งแต่ว่าส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่ที่เพิ่นโทรมาเว้าสู่ฟังคือเพิ่นภูมิใจครับเพิ่นดีใจว่านะฮะคือจังคุณแม่กนกพรนี่แหละรักษามาตั้งหลายปีหลายที่นะครับบ่ไข้ว่าสันมากินสมุนไพรจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนี่ดีขึ้นนั่นเดนะครับเนาะสวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับสวัสดีครับแม่เต็มยะพลหาครับสวัสดีครับแม่เต็มแม่เต็มฟังจากมือถือนะครับแม่เต็มฟังจากมือถือครับแม่พรวิทยุลงครับแม่พรวิทยุลงครับพรวิทยุลงแม่ฟังจากมือถือครับตอนนี้แม่ติดหน้าไมค์แล้วครับ
3: จ้า
0: จ้า
3: แม่กาแฟหน่อยค่ะ
0: แม่เต็มเอากาแฟกี่กล่องจ้า
3: 4กล่องค่ะ
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแม่เต็มเอาอะไรแถม
3: เอาน้ำมันนวดค่ะน้ำมันอย่างก่อนน้ำมันเขียวบ
0: ่เป็นน้ำมันเขียวเนาะแม่เน
3: า
0: ะ
3: จ
0: ้
3: า
0: ได้เลยเดี๋ยวลูกชายจัดส่งให้เป็นน้ำมันเขียวนะจ้าแม่จ๋า
3: ขอรูปหน่อยค่ะแล้วขอรูปดีเจหน่อย
0: อ๋อขอรูปดีเจนะครับรูปเฉยๆอย่าหยิกนะแม่นะ
3: ทุกคนนะคะ
0: จ้าทุกคนจ้า
3: จ้า
0: แม่ขอบคุณครับแม่เต็มครับ
3: จ้า
0: สวัสดีจ้าเว้ยเลยหมุกแปลกสัมพี่น้องว่าท่านหมุกคนละรูปอันนี้รูปภาพบ่แม่นรูปลอยๆได้นุ่มบ่อยกับว่าสันจนาเอ้ยจะเป็นคักเนี่ยอีพอขอเพลงไว้นะครับของเพื่อนพรมแดนนะครับคุณพ่อประยูนผังดีเพื่อนพรมแดนไม่มีกล่อมทุ่งนะพ่อมีแต่ชมทุ่งนะถ้ายังไงเดี๋ยวพ่อโทรบอกผมนะถ้าใช่เดี๋ยวผมเปิดให้ต่อจากเพลงนี้แหละแล้วก็อีเมลผมขอสัตว์นาฮักไอเดอร์ไว้นำนะครับเอาเดี๋ยวทยอยจัดให้ไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับ

0: กฐินขึ้นทินครับจะเป็นมวลเนาะแม่เนาะเคาะกระป๋องป้องป้องป้องไปน้ำแต่ฟังแล้วมันคือได้บรรยากาศคือได้ความมวลแท้มันบ่หกหูแม่ขอบคุณหลายๆเด้อผู้แนะนำเขามากกระไดคุณพ่อดาวฉัตรกระโทกครับรอบที่แล้วคุณพ่อสินค้าพ่อตีกลับรอบนี้พ่อสั่งใหม่ไม่ได้ส่งให้นะครับเพราะว่าตอนนี้พนักงานโทรหาพ่อพ่อก็ยังไม่รับสายพ่อจะสั่งต้องโอนเงินก่อนเท่านั้นใครที่เสียเครดิตแล้วคุณจะไม่ได้สิทธิ์นะครับในการรับเก็บเงินปลายทางถ้าจะสั่งของต้องโอนก่อนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเครดิตจะของมีรักษาให้ดีครับส่งไปแล้วอย่าให้มันตีกลับเด้ออีพ่ออีแม่เด้อตีกลับมาแต่ละรอบนะครับเสียหายครับสินค้าแน่ค่าส่งไปค่าตีกลับก็เสียที่สำคัญมันเสียใจเนี่ยละเสียความรู้สึกเนี่ยละลูกเต่าโอ้ยกว่าสิได้เงินแต่ละบาทละเบี้ยนะครับกำไรกับบ่หลายเด้ออีพ่ออีแม่ครับคันเกิดว่าตีไปตีกลับนี่ครับลุบทุนซ้ำเพราะว่ายังกำไรมันอยู่น้ำจังหวะตีกลับมานั่นแหละครับเออ ของกลับมามันกับว่ามีสภาพคือเก่าเพราะฉะนั้นรักษาเครดิตตัวเองให้ดีนะครับนะฮะอย่าให้เสียเครดิตอย่าให้ขึ้นแบกริดอย่าให้ขึ้นบัญชีดำเด้อครับอีพ่ออีแม่เด้อแต่ว่าส่วนใหญ่ 99.99% คุณพ่อคุณแม่มีแต่ตั้งต่อสั่งแล้วย่านตั้งแต่เจ้าของเสียเครดิตเนาะสวัสดีครับพ่อเสมียนยาตาลี
1: ครับ
0: ครับพ่ออ
1: ันมื้อนี้สิมาหอดบ่นออ
0: ีพ่อสั่งมื้อวานนี่บ่หรือมื้อก่อน
1: ฮะ
0: อีพ่อสั่งมื้อใดครับ
1: สั่งมื้อก่อนดิ
0: มื้อก่อนยังมื้อบ่ายบ่คันมื้อก่อนยังมื้อบ่ายน่ะสิฮอดมื้อนี้แหละครับพ่อ
1: เนาะตอนบ่ายบ่นอ
0: ได้ครับนะ
1: อ
0: ่ะได้ๆเดี๋ยวลูกตามขนส่งให้เด้อลูกขออนุญาตรับสายซ่อนก่อนเด้อเดี๋ยวลูกตามให้ครับ
1: คร
0: ับ ครับอีพ่อครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับครับบ่าวบอยครับแม่พิม
2: เอาจังสัญญาหน่อยค่ะ
0: เอาอะไรบ้างจ๊ะ
2: เอาสายตาหนึ่งกระปุก
0: สายตาหนึ่งกระปุกครับแม่
2: กาแฟ
3: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: Radio FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444090-292-7444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงธรรมผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธ

กลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญา

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản ở xóm mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát hột
1: nhưng mà bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเปล่าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมฟ้าวเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนนำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
3: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นเด้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
3: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำจ้า

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลอง

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งบ่งไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ่งไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นเพราะว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0909 090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการม้วนทะลุทงดำเนินรายการโดย

0: ครับครับ
1: ครับบอย
0: ครับผม
1: เอาวันกาแฟให้แม่หน่อยเด้อ4กล่อง
0: กาแฟ4กล่องเนาะครับแม่หมอนเน
1: าะจ้า
0: แม่เอาหยังแถมครับ
1: เอาวันผ้าถุง
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าถุง
1: ผ้าถุงสวยใหญ่เด้อบอยเอ้ย
0: ได้ครับได้ครับแม
1: ่อันรู้จักยุตเนาะข้อมูลอยู่หันก็มี
0: มีครับแม่หมอนเด็ดแพง
1: จ้าจ้า
0: จ้าแม่เดี๋ยวลูกใส่
1: ว่าหันก็เอาเด้ว่าหันก็เอา4กล่องผุนเอ้บอย
0: แม่นครับพี่แม
1: ่อันแต่ว่าแม่นอันได้ซื้อได้น้ำบันหงท่องอ่ะแม
0: ่โ
1: อ้บันนี้หงท่องสร้างเราเลยบอกให้เขาเอามานี่ทั้งบ่แม่นซื้อแม่เด้
0: เออจ้าจ้า
1: เอาเสียมาให้ตัวน้อยน้อย
0: ครับผมเสียมันเป็นเสียพี่ใส่พี่ใส่แม่มีใส่เดียว
1: พี
0: ่
1: แม่ใส่กับว่าใดแม่อ้วนเนาะ
0: พี่แม่อ้วนหลายทีป้าแต่เก่ามันบ่ปานใดก็ใส่ได้อยู่แล้วมันพี่ใส่อยู่
1: เออเอาบัดนี้เอาปลาทุ่งเด้องวดก่อนก็เอาเสียได้เสียครับได้ผ่าแพ้แล้ว
0: ครับผมครับผม
1: จ้ามื้อใดสิฮอดเนี่ย
0: ลูกทรงออกให้มื้อนี้ช่างเร็วกะฮอดมื้ออื่นยังซ่ากะบ่เกินมื้อฮื้อได้ครับแม่เด้ออ
1: ื

0: แต่เขาก็ไปสูบหน้าหมอกให้แม่อยู่หัวเข้านั่นน่ะ
1: เออ
0: เหตุก็บ่เศร้า
1: ครับแม
0: ่แม่ก็เลยมากินกาแฟ2ซองแม่ลูกย่างได้เลยแม
1: ่กินกาแฟก่อนค่ำ2กล่องลูกย่างได
0: ้แม่2ซอง
1: เอามาสั่งว่าสิอีแม
0: ่บ่เป็นกล่องเดี๋ยวๆนี
1: ่ป้าโทมาสั่งว่าแท้เอาบ่ให้เงึดคักแ
0: ท้ยังว่าพูดไอ้เพิ่นก็งึดแม่ได้ไปเสียหญ้าปูบักพริกได้แล้ว
1: ตะกอนนี่ก็คือนักเลยมันบ่แม่หมายถึงว่าไปไสมาไสบ่ได้เลย
0: โอ้ยแต่ก่อนนี่นอนนอนอยู่เตียงเลยแม่บ่ได้ไปไสไปก็บ่ได
1: ้โอ้ยมาสั่งว่าแม่หมอนโอ้ยดีใจดีใจ
0: นะ
1: ครับแม่เอา
0: แม่ก็เลยตัดสินใจเอามากินเบิ่งเที่ยแรกเอากล้องเดี๋ยวมาลองเบิ่งนะ
1: ครับแม่คือเห็นผลตั้งแต่2ซองแรกนี่มันบ่หมายถึงว่า
0: ไม่เห็นผล2ซองแรกเลยแล้ว
1: แม่เป็น
0: มายางได้
1: แม่เป็นมาหลายปีบ่ก่อนจะกินกาแฟก่อนครับน่ะไอ้เข้าก็แก๊กๆ
0: แม่แม่เป็นมาได้3เดือน
1: เป็นมาได้3เดือนแล้วไปปัวหลายหมองแล้วบ่ใครอิงสิบ่ครับ
0: โอ้ยหลายหมองแล้วไปกินยาน้ําหมอหมอว่ากระดูกเปล่าก็ไปฉีดยากินได้ก็น้ํามันปวดแม
1: ่
0: บัดมากินตัวนี้แล้วเศร้าปวดเลยแม่ตัวก็ย่างได
1: ้โอ้ยดีใจครับอีแม่เอา
0: อย่างนี้ก็มาถาม
1: ครับ
0: วันนี้คู่อ้อยก็เลยถามแม่เพิ่นเป็นเนาะ
1: ครับผม
0: เมื่อวานเนี่ยก็เลยบอกคู่อ้อยให้โทรไปหาโรด
1: โอ้
0: ไปหาเล่าดอกเอาโรดดอก
1: ครับอีแม่ขอบคุณอีแม่หลายๆเด้อ
0: จ
1: ้าขอบคุณอีแม่ที
0: ่ช่วยประสานกันมาสร้างอีกลาก็เลยโทร
1: จ้าแม่จ้าแม่ขอบคุณอีแม่หลายๆเด้อครับเด้อ
0: จ
1: ้าจ้าจ้าจะไม่หมดขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงครับ
0: จ้าที่สันนละ
1: จ้าคุณแม่เพ็ญศรีครับ
2: จ้าแม่สั่งกาแฟนะจ้า
1: ได้ครับแม่อีเมลจะกล่อง
2: แมวซีกล่อง
1: ซีกล่อง 1,000 บาทคุณแม่เอาอะไรแถม
2: เอาผ่าขนหนูจ้า
1: เอาผ่าขนหนูนะแม่เนาะได้ครับแม่เพ็ญศรีครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้
2: อันอันแม่ว่าที่เว้าทูฟัง
1: ว่าจังได
2: อันน้ำตาลสะสมมันหลายบัดนี้หมอกับลิวิศวะบอกแม่ว่าควบคุมอาหารบัดนี้แม่ไม่กินกาแฟตัว
1: จ้า
2: น้ำเบาหวานแม่น้ำตาลสะสมแม่นั่นน่ะมันเจ็ดแม่ธรรมดามันสีผุนแม่ลูกแม่ก็เลยอยากบอกสู่ฟังแม่ดีใจว่าสันแต่ยังว่าเนาะ
1: มันลดลงคือดีขึ้นแม่นบ่แม่
2: แม่นมันดีขึ้นมันดีมันปกติหมอจนวายโอ้แม่ยายควบคุมอาหารได้ดีแท้หมอ
1: คือแต่ก่อนนี่อันแม่เพ็ญศรีนี่คือเราคุมอาหารแล้วมันไม่ลงใช่ไหมแม่
2: จ้าจ้า
1: เออพอมากินกาแฟก่อนค่ำเราก็คือโอ้มันลงภูมิใจนะแม่เน
2: า
1: ะ
2: แม่แม่ดีใจว่าสันยังว่าหมอว่าจ้าจ้า
1: เออดีใจดีใจขอบคุณหลาย
2: ๆแม่ดีใจโอ้แม่อยากว่าสู่ฟังนี่สนอก
1: อีแม่กินต่อเนื่องด้วยครับแม่เพ็ญศรีเพราะว่าตัวนี้น่ะมันไม่ได้ไปกดน้ำตาลนะแต่ว่ามันไปกระตุ้นตับอ่อนให้ผลิตอินซูลินให้ร่างกายเฮาแข็งแรงปกติจังซี่แม่ครับแม
2: ่จ้าจ้า
1: ท่านกินดีกินไข้แล้วอีแม่กินต่อเนื่องเด
2: ้
1: อ
2: แม่กินต่อเลยแม่สั่งรอจะหมดนี่แม่ก็สั่งไว้สั่งไว้นี่ล่ะแม่ย่างมันหมดก่อนแม่ย่างผัดก่อน
1: เดี๋ยวนี้เหลืออยู่แค่ 4-500 กล่องใกล้สิเบิดแล้วจังหน่อยก็สิได้ลงจองอีกแล้วแม
2: ่จ้าจ้าแล้วก็แม่ขอรูปแน่แม่อยากเห็นรูปบ่คือบ่ม่วนแท
1: ้ได้ครับเดี๋ยวลูกไส้เพิ่มลูกไปให้เด้อแม่เด้อขอบคุณแม่หลายที่ดีน้ำเด้อแม่เด้อกับสุขภาพที่ดีขึ้นเด้อ
2: จ้าจ้า
1: ขอบใจแล้วเนาะมันนี่กาแฟก่อนค่ำมันใจแล้วเนาะ
2: แม่แม่แม่แม่ดีใจกับยังว่าบ่มีกับดีหาซื้อแล้วบ่เนี่ยสันดอกแม่วะ
1: ครับแม่เอาขอบคุณครับ
2: จ้าสวัสดีค่ะ
3: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090 292 7444090 292 7444

0: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเกาเสื่อมกินเขาบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายทั้งแบบเฉียบพลันและเรือร่างสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: อนกับว่าหลับ
1: ปกติ
0: กินน้ำมือเศร้าจ้ะน้ำกินน้ำมือเศร้าจ้ะน้ำมือคืนกับนอนบ่หลับนะ
1: บ่ายปกติกันพ่อกินกาแฟก็คือพ่อสินอนบ่หลับเล่นบ่ครับพ่อนั่น
0: งานบ้านนี้พ่อมากินกาแฟบ่อยนะ
1: ครับพ่อ
0: กินข้าวกาแฟกินข้าวกาแฟนอนกะหลับดี
1: โอ
0: ้กินกับควบคู่กันกับกระไสสินนะ
1: ได้ย้อนได้ย้อนอยู่ตั
0: วพ่อว่าแข้งขานี่จะกี้พ่อย่างนี่สงขาอ่อนๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ฝนสงย่างย่างขาแข็งแรงก็เก่าอยู
1: ่นั่นดีนั่นดีมันจะได้ย้อนมันนั่นตัว
0: จังหวะผมว่ามันเพิ่นว่าดีนั่นผู้เพิ่นว่าดีนั่นผมกะว่าคือเพิ่นนั่นล่ะ
1: เพราะว่าเขากินกับเจ้าของแล้วเนาะพ่อเนาะเขาลองกินเอง
0: แมนร้องเบิ่งแล้วผู้ใดกินกะว่ากะแพ้กินบ่ได้แพ้กับแพ้นั่นผมที่แรกผมกิน2 1 3เที่ยผมนี้ผมย่านผมแพ้คือกาแฟทั่วไป
1: โอ้หมายถึงว่าอีพ่อกําลังอธิบายฟังว่าผู้ใดเคยแพ้กาแฟเคยกินกาแฟบ่ได้เนาะพ่อเนาะ
0: แมนเฮาผู้คนฟังนะถ
1: ้
0: าเพิ่นนั่นออกถ้าเพิ่นออกกันฟังอยู่นี่เพิ่นก็สิรู้จักอยู
1: ่บัดนี้พ่ออ
0: ยากว่า
1: คือที่แรกพ่อแบ่งกิน2 1 3เที่ยเพราะว่าย่านเจ้าของแพ้ย่านเจ้าของนอนบ่หลับคือกาแฟอื่นว่าซั่นเถาะ
0: แม่น
1: กินได้โดนปานใดบัดนี้ค่อยเพิ่มปริมาณขึ้นโดนบัดนี้อีพ่อค่อยเพิ่มปริมาณขึ้น
0: กินเบิดเป็นก้องก็รู้สึกแล้ว
1: โอ้เบิดเป็นก้องก็รู้สึกเบาตัวเฮาเลยเป็นบ่พ่อ
0: เบาตัวย่างก็ง่ายแล้วก็กินข้าวก็แซ่บนอนก็หลับพี่พ่อว่าพ่อนอนนี่นอนขึ้นตื่นนึงนี่นอนอีกสิบ่หลับเด้อจังเช้านี่ตื่นแต่ 6:00 น. 1 2นอนถ้าให้มันแจ้งคือได้บ่อยแล้วก็ว่าจะคิดว่าโอ้เฒ่ามาแล้วบ่มักนอนอิ่มง่ายว่าซั่นบ่แม่นบัดมากินกาแฟบ่อยนี่นอนดีบัดน่ะนอนได้ก็บ่อิ่ม
1: ครับ
0: ผู้เฒ่านอนบ่หลับนะให้เพิ่นได้ยินรวดให้เพิ่นได้ฟังผู้เฒ่านอนบ่ใครหลับเด้อ
1: ครับ
0: นอนแต่นอนอิ่มไว้ผม70แล้วนะพี่นะ
1: ว้าดิพ่อนะ70แล้วติพ่อมั่นใจเลยมันบอกว่านี่ว่ากาแฟก่อนค่ํานี่คือตอบโจทย์สุขภาพผู้เฒ่าเห็นบ่พ่อ
0: แม่นผู้เฒ่านอนบ่หลับนั่นน่ะ
1: ผู้บ่เคยกิน
0: นอนบ่ได้หลับนะ
1: นอนบ่หลับนี่คือกินกาแฟก่อนค่ํานี่อยู่พ่อการันตีเลยแม่นบ่
0: แม่นการันตีเลย
1: ครับผม
0: ให้เพิ่นโทรมาถามให้เพิ่นมาถามพ่อโลดโทรมาถามพ่อโลด
1: ครับ
0: พ่อยืนยันให้เลยแล้วกาแฟพ่อก็ยังอยู่ที่5 2หน่อยว่าเดี๋ยวนะแต่ว่าพ่อสิตั้งอยู่อยู่มื้อน่ะ
1: ครับผม
0: พ่อสิตั้งอยู่อยู่ผู้ได้กินแล้วนี่ผู้ได้กินแล้วนี่สิบ่เซากินกาแฟบ่อยนะ
1: ขอบคุณ
0: พ่อย่านหยังว่าติพ่อย่านตั้งแต่อันโรงงานเขาผลิตบ่ทัน
1: แม่นอีหลีพ่อตอนนี้ก็ซ่าลูกตั้งไปแล้วลูกก็รออยู่นี่เพราะว่าสั่งกล้องไปก็ต้อง2อาทิตย์พอซัวเขาสิผลิตซัวผลิตแล้วเราก็ต้องส่งเด้พ่อต้องส่งให้กสทช.ต้องส่งให้อย.ต้องส่งให้ไอ้เขาเจ้าตรวจสอบเบิดทุกอย่างสคบครับผม
0: พ่อฟังซุมื้อเด้แต่ว่าหลวงพ่ออยากกันโทรเข้าเพราะว่าเพิ่นขอเพลงหลายใจนั้นอยากฟังอยากขอเพลงซุมื้อเพิ่นแล้ว
1: ขอได้ครับพ่อมักอยากฟังก็ขอโทรมาขอได้ครับ
0: จังว่ามื้อนี้พ่อจะสิฟังอีกเด้น่ะ
1: เอาพ่อเอาจักกล้องครับมื้อนี้ครับ
0: สิฟัง4กล้อง
1: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทที่พ่อเอาหยังแถม
0: เอาผ่านคนหนูสีเลือดนกก็ได้สีแดงก็ได้สีเลือดนกก็ได
1: ้แดงกับเลือดนกบ่มีพ่อช่วงนี้หายากบัดที่นี่มันมีเป็นสีน้ำตาลงามๆในพ่อได้เราไป
0: สีน้ำตาลก็ได
1: ้เนาะเป็นสีน้ำตาลวันนี้พ่ออยากฟังเพลงหยังครับ
0: สาวเฒ่าอกหัก
1: สาวเฒ่าอกหักเนาะพ่อเนาะอาจจะลูกเปิดไห้เด้อ
0: คร
1: ับแต่เล่นตัวเพื่อนพ่อเนาะเท่าๆทักเนาะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณที่มาหลายๆครับพ่อนั่นดีให้ขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: คุณไพกรค่ําครับ
2: ครับผมมันตั้งกาแฟนะครับ4กล่อง
1: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทเอาหยังแถมครับ
2: ครับเอาน้ํามันน้ํามันเขียวครับ
1: แถมเป็นน้ํามันเขียวแม่นบ่ครับ
2: ครับผม
1: เคย
2: สั่งแต่ว่าผมเปลี่ยนเบอร์ใหม่พ่อท้องจันกิ่งทอง
1: เดี๋ยวลูกขอเบอร์ใหม่เด้อพ่อท้องจันนามสกุลหยังก่อครับ
2: นะท้องจันกิ่งทอง
1: กิ่งทองบ้านเลขที่เท่าใดฮึพ่อ
2: บ้านเลขที่242
1: 242หมู่ใดครับ
2: หมู่10
1: หมู่10ตำบล
2: แร
1: ่แร่อำเภอ
2: พังคูน
1: พังคูน
2: นคร
1: จังหวัดสกลนครไปโทรกับเบอร์นี้แล้วพ่อเนาะ
2: ครับผมเคยสั่งมากินนี่ตามที่เดือนขึ้นละบาทนี่ที่ว่าบาทนี่เขาก็เลยว่ามันแพงว่าสั่นก็เลยหยุดไปกินที่หอไม้บาทนี
1: ่
2: ครับไปกินที่หอไม้มันบ่ถือเลยบาทก็เลยกลับมาหาก่อนค่ำอีกจะว่าผมฟังรายการคุ้มเงินหรอกฟังตอนกลางคืน
1: ครับพี่พ่อของถือของถือมันก็บ่ค่อยดีดอกพี่พ่อเอ้ยวันนี้มันก็ใช้สมุนไพรหลายตัวมันก็เลยราคามันก็เลยอยากสูงแน่แต่ว่ากินแล้วมันก็ตอบโจทย์สุขภาพเฮาเนาะพ่อเนาะ
2: ครับ
1: ครับ
2: กินแล้วตอบตรวจบันกินข้าวก็แซ่บนอนก็หลับแขนขาก็บ่ปวดบ่หยังหั่นนะ
1: อือครับพี่พ่อครับ
2: แต่มากินอยู่อื่นนอนก็บ่หลับแต่นี่ข้าวกินเบิดมื้อละเท่ากําปั้นมานี่ล
1: ่ะเอาๆๆเดี๋ยวลูกสิเฝ้าส่งให้พี่พ่อก่อนค่ําไปกินเด้อ
2: ครับผม
1: ครับพ่อ
2: กินก่อนนี่ล่ะติดต่อเนื่องบัน
1: ครับพ่อกินต่อเนื่องเด้อพ่อเด้อดูแลสุขภาพเฮาต่อเนื่องเด้อ
2: ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: เงินเดือนผู้เฒ่ากับพ่อพ่อนะก็สิว่าแพงเงินเดือนผู้เฒ่ากับ600นึง
1: ครับอีพ่อแ
2: ค่ว่ากีดยางหรือว่ากับได้เพิ่นกับได้2คนนึงกีดยาง
1: ครับผมเฮาก็ได้สุขภาพพ่อดอกพ่อเฮาซื้อแนวอื่นก็บ่ได้สุขภาพจังซี่ดอกเนาะ
2: ครับผม
1: ครับขอบคุณพ่ออีพ่ออีแม่เด้อ
3: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090 292 7444 090 292 7444

0: มชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคู่สิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเปียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: จ้าอันแม่ไปที่บ้านให้ฟังแม่ไปหาหมอมึงลาดหมอนัดไปกันมา
1: จ้าแม
0: ่มาที่แม่ก็ไปเจาะเลือดตรวจทุกอย่างคือแนวดีเวิร์ดคือแนวนะ
1: มา
0: บ่อย
1: โอ
0: ้
1: ย
0: ดูว่ากาแฟจะเป็นดีจังวะ
1: โอ้ยกาแฟ
0: ความจำใน
1: ยอดที่สนุกเนาะ
0: จ้ะสายบ้านก็ดี
1: อืม
0: เบาหวานกับน้ำตาลก็98นึง
1: โอปกติเลย
0: ดีเวิร์ดคือแนว
1: โอ้ครับแม
0: ่ไตดี
1: ครับ
0: ท่านใจดีไขมันก็ดีแม่ไปกินนี้ยังมากคือดีแท้ว่าคือรถคือรถได้ดีแท้ว่าท่านแม่ก็ว่าว่าอย่างดอก
1: ครับแม่
0: ว่าก็แม่ก็รถได้กินเลยแม่ไม่วางสิล่ะ
1: ครับครับ
0: มีรถคือแม่ไว้แม่ก็ดีใจที่แม่ก็ที่กินไปเรื่อยๆนะ
1: เออหมอจะได้ถามที่ไปเฮ็ดอีหยังมาที่แม่
0: จ้าไปเฮ็ดอีหยังมาน้ำตาลก็ดีเบาหวานก็ดีอีหยังดีว่าคือแม่ใจก็ดีว่าท่านว่าได้ดีใจได้ดีใจ
1: ครับแม่
0: หนูว่าเดียวแม่ไปนะ
1: อืม
0: ปฏิโทมหาวันชั่วมากกระพุนกับแปดยังเนาะแม่มามันคนหลายจอเลือดสินใหญ่ตรวจเนียวตรวจยังเมิดคือแม
1: ่เพราะว่าแม่เมิดมือเมิดเวียนแล้วคันเป็นไปหาหมอนะมันบ่แล้วง่ายแล้ว
0: ดีครับดีสนุก
1: เออ
0: โอ้บอกว่าบ่อยตั้งกันหน้าไว้กันแม่ว่า
1: โอ้ยสื่นใจสื่นใจได้ยินยังสิครับ
0: แม่ยังยินนี่สนุก
1: จ้าแม่
0: จ้าว่าแม่ไปตลอดนั่นแล้ว
1: ครับแม่
0: เขาฟังเพลงนั่นนะเด้อ
1: ใดแม่เอาเพลงยังครับ
0: ขอใจฉันคืน
1: ขอใจฉันคืนของจินตลาบ่แม
0: ่จ้า
1: ไหลครับแม่เราคิวจังหน่อยได้คิวเหี่ยวจังหน่อยได้แม่เด้อ
0: จ้าจ้าจ้าบ่เป็นหยัง
1: ครับแม่ขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับ
0: จ้า
2: สเสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำคุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี09

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้ถึกๆย้ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย้ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย้ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
2: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
1: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ํา
2: จ้า

ค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่รอ

0: ุ้นที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: บ้านใกล้ก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโฆษกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยตำดำแหล่หัวหยองท้องไข่ปากอ้าขาเป๋ตาเขดังวึกจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหนาดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกอสโนอยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาพาเพื่อนโดยนุ่มดิวกฤตนันท์คนดำคนเดิม

0: เหลียวเบิ่งจันอยู่ทั้งฝ่าสีนวลงามแจ่งจางปางสร้างมาคิดหอดสู
1: ่
0: ของข่อยเพื่ออยู่ไกลแท้เนาะน้อง
1: ตาเนจะ
0: ใจกะยั่งหักมัน
1: ผู้จุจี
0: บ่ปันใจให้ผู้อื่นได้เดียวนี
1: ่สร้างขึ้น
0: มาแม่นตื่นขึ้นมาย่ามือเศร้า
1: หมองเรียน
0: คิดหอดเจ้าแต่ผู้เดียวแท้ล่ะคำแพงของอาย
1: ไป
0: เจ้าไปอยู่ใส่เน
1: า
0: ะ
1: มาบึงทอง
0: กลับมาเฮียนมาซ่านมาบ้านมาสว่างเฮาเด้อน้องลาเด้อ
1: แต่บ่
0: บ่ขึ้นฮอดความเก่าความหลังแต่ก่อนแต่กี้บ่น้อง
1: อยู่ใจ
0: อยู่เถียงหน้าหน่อยมองเก่าเฮานี่ล่ะ
1: น้ำตาของข้าก็ไหลแหนมจะแล้วนั่งห้องให
0: ้แม่นว่ากี่พศสิกายขามคันแม่นถามกะยังอยู่คือเก่านั่นล่ะล่ะเอ้ยอายกะยังคิดฮอดคือเก่าคือเดิมนั่นล่ะ
1: เดือนเอ้ยก็
0: ผู้นั่นผู้นี่เขาขอเข้าขอแกงอายบ่ขออีหยังเดี๋ยวเนี่ย
1: ทุกแห่ง
0: ขอให้ความหักกลับคืน

ไฮไซเดือนนะครับหนึ่งผลงานเพลงจากคุณพ่ออุดมศรีทนทางตำบลปลาขาวเพิ่นขอกันเข้ามาและก็ขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่มนทาสุทธสมทางตำบลนครับครองน้ำใสอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วคุณแม่นะครับว่าเป็นคุณแม่ดอกไอ้ลูกสะใภ้เปิ้นโทรมาเปิ้นมาเอากาแฟนะครับให้ในเด้อสีกรองส่วนของจำรวยขอเป็นนวดสู่ร้อนส่งในนามของคุณแม่มนทาสุทธสมเหมือนเดิมผู้ข่าก็คนหาไล่ซีคนแล้วคนอีกบ่เห็นดีต่อลูกไผ่เปิ้นบอกเบอร์โทรของคุณแม่ไว้อีกเบอร์หนึ่งก็เลยโทรกลับไปหลังไม่วังหนึ่งนี่ขอเข้าขอแก่แม่นแม่มนทาบ่ครับว่าเบาเดี๋ยวเด้อบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมาจ้าแม่ว่าแต่ข้าคนนี้ผมหาไล่ซื้อแม่บ่เห็นแม่หาข้อมูลคุณแม่บ่เห็นได้เดี๋ยวนี้แต่ขอแฟนของข้าน้ำสกุลสุทธสมสุทธสมมีแม่ว่าคืนนี้ดวงจันทร์เอาไปเอามาคนไปคนมาแล้วพ่อว่าขึ้นมาแม่มนทาสุทธสม48หมู่1ตำบลครองน้ำใสดะบัดนี้ ลูกสะใภ้เพิ่นสั่งให้ยังเพิ่นว่าก็เลยบอกเพิ่นว่ากาแฟสีกรองส่วนของจำรวยขอเป็นนวดสู่ร้อนแม่เปลี่ยนของแถมได้บ่ว่าซั่นยังทันบ่เดี๋ยวนี้เพิ่นทันครับแม่ของคุณแม่จัดส่งมืออื่นขอเป็นสบู่ล้างหน้าเอาด้วยความยินดีนะครับคุณแม่เดี๋ยวลูกจะส่งไปให้มืออื่นได้แม่เด้อนะครับมือวันพุธนะครับผมสิได้รับสินค้ากับประมาณมือวันศุกร์มือวันเสาร์ปุนละก็สัวสิไปหัวทางอรัญญประเทศสระแก้วเนาะอาจจะ2วัน3วันนะครับคุณแม่หรือว่าอาจจะหลายกว่านั้นก็เป็นไปได้ขอบพระคุณนะครับคุณแม่หลายๆได้แม่เด้อนะครับคุณแม่มนทาสุทธสมครับ

0: กับมัน
1: ก็เลยบอกว่าเพลงใดเนาะคุณแม่เพลงลาวว่าซั่น
0: ตาเนนจัด
1: คิดบ่ออกบ่แน่
0: เคียงคู่จุจี
1: บ่รู้ว่าสิฟังเพลงใด
0: หักสร้างซื่นบ่า
1: เปล่าเดี๋ยวก็เลยว่า
0: สิ่งที่หวานก็เป็นขม
1: คันว่าอีเมียคิดบ่ออกเดี๋ยวลูกสิเปิดเพลงปล่อยมือน้องสาให้ฟังเด้อแม่เด้อ

0: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทําจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: เบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีนะครับคุณตาคุณยายนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายเอาจังใดกระเป๋า

หรือฝากพี่ฝากน้องนะครับฝากคุณตาคุณยายไว้นำในเด้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำคอแขวนคอหอยคอง่อยมอมอขอนางคอหมอพ่อแต่ได้นางเว้าจากับคุณตาคุณยายแฟนเพลงแฟนรายการเฮาอยู่มังนี่นะครับเป็นคนทุกมาขอหม่นเป็นคนจนมาขออยู่มาขอส่วนตารางเหล่ามาขอเข่าตารางเฮียนคุณป่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการเฮาอยู่มังนี่ตรงนี้ละครับอาศัยพี่อาศัยน้องอาศัยคุณตาคุณยายไอ้ไอ้น้องนุ่งลุงป้าน้าอาเฮานะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปลานะครับเสือพึ่งป่านกพึ่งฟ้าปลาพึ่งหนองเนาะคุณพ่อคุณแม่ทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำกาใสพี่อาศัยน้องนะครับอาศัยคุณตาคุณยายเฮานี่แล้วซอยกันนะครับอุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำซะแล้วเนาะคุณพ่อคุณแม่สนอกสนใจผลิตภัณฑ์เท่าไหร่ครับโทรมาหาบ้าดิวได้เลยเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้0902927444090ครับ2927444หน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายสนดกสนใจอยากจะสั่งซื้ ผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะครับหน้าใหม่และก็หลังใหม่หรือว่าอยากจะฟังเพลงนะครับเพลงเก่าเพลงใหม่ศิลปินที่ท่านชื่นชอบหมอลำที่คุณประทับใจนะครับก็โทรกันเข้ามาได้เปิดได้ทุกเพลงเปิดได้ทุกค่ายไม่จำกัดเพลงไม่จำกัดค่ายนะครับผม0902927444 0902927444ครับ

0: ามื้อนี้อยากมาล่าสิได้พอก็สิได้แม่ไปเที่ยวเล่นสวนที่อุทยานของเฮาสนุกแม่จ๋าเสียคํานําไปบ่สิพอ
1: ครับ
0: ว่าจังได๋ล่ะพระเจ้าผี
1: เรื่องลูกเรื่องผัวนี่บ่ท่านอยากได้แม่นบ่
0: จ้า
1: แต่ว่ามามื้อนี้อยากจะลาพ่อนี่ไปสมหัวสมสวนเน
0: า
1: ะแม่
0: จ้าเอาไว้จุ๊บไปสิก็บ่เห็นอยู
1: ่เบิ่งมันเบิ่งมันบัดเอ้า
0: เอ้า
2: ไปพ่อน
1: ี่อีจุ๊บมูเขาหวายกูเศร้าออกมากมึงเป็นยังจะบ่หวายกู
3: เอ้าสิบายเฮ็ดหยังเจ้าบ่แม่นพ่อข่อย
1: โหแล้วมึงว่ากูเป็นไผล่ะ
3: เป็นพ่อพะแน่แล้วเนาะ
0: เป็นพ่อพะแน่ก็พอเจ้าคือเก่าตัวหลายพอสนุกหลายพอสักคํา
3: หลายก็หลายสินะพ่อ
1: เออคุณพ่อจงรักษาจุจังได๋ล่ะ
0: มาแล้วจังสิว่าจ้ะคำนางคำแพงคำนางก็บ่เอาลูกเอาผัวแม่ว่าจะให้คำแพงเอาแม่คำแพงสิเอาบ่ลูกหลาน
2: แพงบ่เอาดอกแม่มาจะได้ทางไหนคือเป็นจะตายก็แน่เด้อลูกบ่ต้องสุพรรณไปตลาดตะนี้นั่งอยากขายคือหยังนี่ครับกูมามากบให้ดอก
1: มันเป็นจังไหนหยังล่ะเป็นหยังจังอยากขาย
2: ที่ให้จุ๊บไปขายหน้าขายตา
1: น่ะมึงไปขายหน้าขายตาจังได๋กดจุ๊บ
2: ไว้เพิ่นแม่ๆไปตลาดไว้เพิ่นไปกินข้าวทอดน่ะมันหมูแม่ๆโลไปมันหมูสักเนี่ยต้อง
3: บ้าอีแพงมันคือเอากระดอกกระเดี่ยแต่แพงภาษากูสักซื้อสักเทื่อเดียวนึงโอ้ยสักเทื่อเดียวไม่ได้หน้าทุกคนมาเบิ่งบาทน้อง
2: มันขายหน้าขายตาปวดเยอะ
3: ไอ้บาทหน้าเพิ่นเป็นสินค้าแล้วพ่อกูจะเอาไปขายแน
0: ่สัมภาษณ์สัมภาษณ์ว่ามีผู้อยากมาเอาเนาะคําแพงบ่เอาว่าตีผัวลูกไหนล่ะลูก
3: เนี่ย
0: แม่นี่ล่ะเป็นฟังเป็นฟ้า
2: จะให้
3: ว่าไว้ขอแม่สิเป็นหยังก่อ
2: เป็นฟังเป็นฟ้า
3: เมื่อช่างว่าแบบนี
0: ้เอามันบ่ดีจังมันบ่ดีจังลูกจังเป็นน้องเอาอีจุ๊บ
3: คนก็ได้จะเป็นนางเป็นสาวนางเกมาบ่ก็สวกเบิดจังสวก
0: โอ้ยจะเป็นจุ๊บเอ้ยแม่อยากให้เป็นนางเป็นสาวสนอกลูก
3: เพิ่นแซ่บก็บ่เป็นดอก
1: ฟังมันบอกลูก
3: แหนมเด็กน้อยปวนเหี่ยวมันเหี่ยวใส่ขี้เดียก
0: ลูก
2: ก็บอกขอใจ
0: แม่นี่นะแม่นี่นะอยากให้อีหลานั่นเอาลูกเอาผัวนั่นแม
3: ่ได้ก็แม่บางได้ก่อ
0: คันบ่เอาลูกก็บ่ตาสิมากล้ากล้ามาถึงเป็นหาดอยู่ลูก
3: บางได้ก็แม่เว้าไหมคั่นล่ะ
0: โอ้ยแม่อยากให้อีหลานเอาผัวซะดอกเข้าใจไปที่บาดที่
3: ใจแล้วแม่ท่านแม่หาบ่ได้ค่ากล้วยนัวอยู่เครือเด
0: ้เอ้าที่ข้าก
1: ดมึงสิมาอ่านกินกูตีจุ๊บ
3: เล่นในเธอสิคิดละตอนนี
1: ้มาฟังมันเว้าดูเถอะ
0: สระยะไปซ่านําไอ้จุ๊บกับแม่อันไอ้จุ๊บมื้อนี้เฮา
3: อีหล่า
0: อันนางบอกว่าลา
3: พ่อลาพ่อไปส้มสวนละตีล่ะก็ไปตัวเนาะมันสวย
0: ไปดีมากดีเด้อลูกเด้อไปสร้างงานให้งามเด้อ
3: จ้า
1: อันนี้เสนามาทั้งหลายคือว่าเดี๋ยวนี้ลูกสาวของข้าพเจ้านี่เดินทางออกไปส้มหัวส้มสวนขอให้พวกท่านทั้งหลายไปตามมารักษาลูกสาวของข้าพเจ้านะอย่าให้เกิดอันตรายแก่ลูกสาวของข้าพเจ้าเข้าใจบ่
0: สั่นเด้อจุ๊บ
1: ไปพากันไป

0: ุขสบายดีครับขอให้ท่านผู้รอรับฟังจงได้รับความปรารถนาดีจากทีมงานซุปเปอร์ดวงวิเศษไม่ใหญ่เอ้ยสำหรับตัวของผู้ขาเพิ่นให้สวมวิญญาณรับบทเป็นเจ้าหูดสามเป่าซึ่งหลวงตาคัมมี่เก็บเอามาเลี้ยงตั้งแต่ผมยังเด็กหน่อยบ่มีเวียกมีงานอีหยังมีแต่กินกินแล้วก็นอนนอนตื่นขึ้นก็ไปเหี่ยวฮดบักเขือทนซึ่งบ่มีผู้ใดมาปลูกมาก่ามันหักเกิดอยู่ในวัดบ้ามื้อนี้ย่างคนมาลักเอาบักเขือจำเป็นสิไปนอนเฝ้าบักเขือเบิ่งจักหน่อยสักกันดอก
1: โอ้ยกะจะจุกว่าคนไหนบ่เคยมาจักเทื่อบาดอันนี้นักสิว่าบาดอีหยังดอกนี่ถ้าไอ้หยังมาจูดที่เหงื่อจังผู้เฒ่าจังซี่ข่อยก็บ่แม่นอื่นไกลดอกหลวงตาคำวีอยู่ในวัดแห่งนี้ล่ะเอาบักขูดมาเลี้ยงไว้เดี๋ยวนี้ใหญ่ขึ้นมาเป็นเบาแล้วโอ้ยจะมันเบาหยากปากเปียกจักว่าไปทั้งไหนดอกหูดเอ้ยกูไปบิณฑบาตมาแล้วจนว่าฉันหมดแล้วมึงก็ไปทั้งไหนเนาะมาเด้อมึงบ่อยากกินข้าวบ่มื้อนี้มาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสือกคอยมาหาที่ข้าลื้อตะขูดไปบ่มีแล้วพอออกไม่ออกบันการโอ้ยเป็นตานายบ่เฮ็ดหยังตื่นขึ้นมาล่ะพัดบาดกับบ่พัดล้างบาดกับบ่ล้างอุ้มบาดไปส่งกับบ่ได้บ่กินข้าวบ
0: ่โอ้ยจะปลุกมาหยังดอกลุงตากระได
1: ข้าวตัวมึงซะสิไปนอนคักนอนแดงหัวจะอายบ้านไอ้มึง
0: ลุงตาไปบิณฑบาตมาล่ะบ
1: ่มาแล้วฉันอี
0: สันบิณฑบาตมาแล้วก็สิแตกซะผมนอนตื่นขึ้นผมจังสิสันดอกมื้อนี้ง่วงนอนหลาย
1: อ๊อนี่ล่ะลูกศิษย์ว่าลูกศิษย์ว่ามันเว้ามีมารยาทดีคือหยังสิ
2: ผู้ข่าดอกจะตื่น
1: กลัวมาอีกตัว2ซะดอก
2: ว่ามันเจ้าหนีหนีแล้วอุ้ยแม่เขาปัดหัวได้บักขามสวดแตกไอ้สวดก็ทุกข์ไอ้นั่นวะ
1: แม่มึงเป็นเหนียบนี่สแตกได้บักขามสวดสวด
2: แค่เอาเฝ้ามาผู้ข่าสิมาขอบวชเนาะผู้ข่าเนาะบวช
1: บ่ได้เอาจังซี่ซะบ่เว้าหลายคว่ำดอกหลวงตาบ่มักคนเว้าลำดีลำไร
2: ครับผม
1: ให้มึงก็ไปอยู่หน้าบักฮูด
2: บักฮูดเป็นคน
1: บักฮูดนั้นมันเป็นคนมันเป็นเจ้าของบักฮูดมีคนบักฮูดกันโอ้บักฮูดมันเป็นคนมันเป็นเจ้าของหลักกันบักเขือ
2: โอ้แล้วจะพันเฝ้าก็บักเขือมันเลยบอกอาจารย์ผมอยู่วัดนี่ซะล่ะเนาะ
1: ไปอยู่พุ่นไปมือได้มันก็นอนอยู่พุ่นแล้วเขาต้นบักเขือไปพักกันเด้อ
2: ครับครับ
1: เอาซักของดี
2: ว่ามันลงตาสิเมียนให้กับพ่อแม่โทษซะโหด
0: โอ้ยจะปลุกมันยังดอกลงตานี่ก็ได
2: ้นอนคักนอนแน่ปานนั้นบ่ต้องกี่ไล่ตื่นกันนั่น
0: ปุ๊ดทั้งแตงโง่แตงซักตายอยู่ข้างแม่นบักบวบแ
2: ฮใช้บักบวบแฮ่นั่น
0: ตาสิตะมึง
2: ใช้ลงตา
0: ซิกแล้วพัดมีลูกพ
2: ่อไอ้ไอ้ลุงตาปูดิ
0: เอ้าปูดิ
2: ก็เป็นกูแหละนั่นมึง
0: บ้าเห็นว่าคอยปึกคอยนายมาตัวซื้อกันเลยไหมพี่ปูนั่นพี่ซัวคักแต่เจ้า
2: ซัวสันมันยกไข่มึงซะมึงเปลี่ยนคือนอนคักนอนแน่แต่หูมึงคานคักคานแน่ปะนั่น
0: โอ้มันก็ธรรมดาล่ะบ่แม่นคานหรอก
2: ก็ปั่นกูจะเคิงในเพียงควบคาน
0: หึก็สิมาปั่นควบคานนําข่อย
2: จะซื้อจักหน่อยก็ได้ตัว
0: คันมีผู้ขายข่อยยังสิซื้อตื่นอยู่ก็เป็นควบคานนี
2: ่นอนในหนังนอนคือมันสิ
0: เฮ้ยก็นอนเฝ้าบักเขือข่อยแล้วเว้ย
2: โอ้มึงบ่แม่นคนสิคานซะปูฮอดบักเขือปุ่นตัวซะเนาะฮักอีดอกเว้ยมึงก็เป็นคนดูคนมันอยู่ตัวล่ะเนาะ
0: อย่าจ้างเบาเว้ยบักเขือข่อยบ่ได้ปลูก
2: อ้าว
0: มันเกิดเอาเอง
2: เฮ้ยเอาไปตัวจีบตัวดันนะโอ้กะเจงแนวนึงอีกหาหน้าหาไหนมาหดมันตัวมึง
0: หดคนก็บ่ได้หดเด
2: ้มันก็เอาหยังหดมึงบ่ได้เอา
0: พ
2: ี่ๆๆๆอ้อพาตาบ่วี่เอา
0: บ่แม่น
2: หยังจ้ะมึงหยังหั่น
0: ข่อยเหี่ยวหด
2: โอ้ยเคยพอเคยเห็นนี่ล่ะฮะน่ะเหี่ยวหดต้นมะเขือบ่นี่นะไอ้ละต้นมัน
0: พูดพูดพูด
2: ปาดมันโคตรโลด
0: สมือสเว่นข่อยบ่มีเวียกจังดอกข่อยมานอนเฝ้าตะบักเขือข่อยนี่ล่ะ
2: บ่
3: เออมื้อนี้ข้อยก็สิไปนอนเฝ้าบักเขือคือเก่านั่นล่ะ
2: กูก็อยู่นํามึงตัว
3: เจ้าสิมาอยู่นําข้อยบ
2: ่
3: เจ้าเป็นน้องข้อยที่สัต
2: ว์เป็นน้องจังได๋เนาะลุงตาก็บอกกูว่าเป็นพี่ชายมึงแ
3: หมเอาเจ้าเกิดปีไหนเดือนไหนคือสิมาเป็นพี่ข
2: ้
3: อย
2: กูก็เกิดกุ้ยดอนออกลูกเน
3: าะไว้ตะบอกมาสร้างบ้านแท้เออคั่นนั่นซั่นเจ้าเป็นอ้ายข้อยก็ได
2: ้
3: เจ้าต้องโตบักเขือซอยข้อยได้มาอยู่นําข
2: ้อยก็อยู่นํากันก็กินนํากันก็ฮับปากลุงกูลุงตาเพิ่นเนาะต้มน้ําหอดน้ําทรายเพิ่นกิน
3: เออคั่นนั่นซั่นมื้อนี
2: ้คุณภาพมันดีปานนั้น
3: วีเดี๋ยวข้อยสิแสดงให้เบิ่งดอก
2: เออไปซั่นกูของเข้าไปไว้จักเก้าคน
3: เออๆๆ
2: มาขอซอยมึงดอก

0: เดี๋ยวพังเน่ล่ะนั่งหมากไม่กระไรดอกไม่กระไรใช่พี่นี่สิไปเก็บดอกไม้มาห้อยเมื่อยพ่อผู้ซ่าน่ารักเนาะ
1: จ้า
0: จบ
1: เก็บได้หลายแล้วเว้ยแ
0: ห้งสิไปเก็บดอกไม้มาห้อยเมื่อยพ่อผู้ซ่ากันเด้อ
2: กูสิไปเก็บดอกไม้สิ
3: เป็นหยังต้องบอกพวกพี่ยังแบบนั้นอยู่ตั้งแต่กี่แต่ก่อนเจ้าก็ไม่ค่อยบอกค่อยจ่าจะเผื่อรู้นั่นเจ้ามีความคิดของมองใจแน่ไหนบอกให้แม่ฟังมึงกันนะ

พ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

เชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันทั้งสั้นเอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนำผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: บ่มีดอกบ่มีดอกเนื่องว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับไอ้ผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร้ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
3: อืมเอาไล่ใบผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่

วัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเซานี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ้ง
1: เบาไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่มึงจะจงไว้รักใคร
1: เบาไทยเงาๆกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
3: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง 090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวนทะลุทงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อย

0: ครับ
1: เนี่ยบอย
0: ครับผม
1: เอาวันกาแฟให้แม่เนี่ยเด้อสี่กล่อง
0: กาแฟสี่กล่องเนาะครับแม่หมอนเนาะ
1: จ้า
0: แม่เอายังแถมครับ
1: เอาวันผ้าถุง
0: กาแฟสี่กล่อง 1,000 บาทแถมผ้
1: าถ
0: ุ
1: งสวยใหญ่เด้อบอยเอ้ย
0: ได้ครับได้ครับแม
1: ่อันนี้ผู้จัดยุตเนาะข้อมูลอยู่หันก็มี
0: มีครับแม่หมอนเด็ดแพง
1: จ้าจ้า
0: จ้าแม่เดี๋ยวลูกใส่
1: ว่าหันก็เอาเด้ว่าหันก็เอาสี่กล่องผุนเอ้บอย
0: แม่นครับแม่
1: อันแต่ว่าแม่นอันได้ซื้อได้น้ำบันหงท่องอ่ะแม
0: ่โ
1: อ้บันนี้หงท่องสร้างเราเลยบอกให้เขาเอามันเงี้ยทั้งว่าแม่นซื้อแม่เด้
0: เออจ้าจ้า
1: เอาเสียมาให้ตัวน้อยน้อย
0: ครับผมเสียมันเป็นเสียที่ใส่ที่ใส่แม่มีใส่เดียว
1: พี
0: ่แ
1: ม่ใส่กับว่าใดแม่อ้วนเนาะ
0: พี่แม่อ้วนหลายทีป้าแต่เก่ามันบ่ปานใดก็ใส่ได้อยู่แล้วมันพี่ใส่อยู่
1: เออเอาบัดนี้เอาปลาทุงเด้องวดก้อนก็เอาเสียได้เสียครับได้ผ่าแพ้แล้ว
0: ครับผมครับผม
1: จ้ามื้อใดสิฮอดเนี่ย
0: ลูกทรงออกให้มื้อนี้ช่างเร็วกับฮอดมื้ออื่นยังซ่ากะบ่เกินมื้อฮื้อได้ครับแม่เด้ออ ือ
1: เพิ่นนั่นมาบอกแม
0: ่ครับ
1: แม่สั่งให้
0: อือจ้ะ
1: โอ้แม่เศร้าเพิ่นก็เลยอันพากันมาถามวุ่นอยู
0: ่นั่นแหละอีแม่ไข้แม่นบ่ครับ
1: แม่นขาแม่นั่นไปหาหมอเขาว่ากระดูกร้าว
0: อือ
1: ยังบ่ได้
0: ครับแม
1: ่หัวเข้าดันก็เก๊กก็เก๊กเขาก็ไปสูบหน้าหมอให้แม่อยู่หัวเข้านั่นน่ะ
0: เออ
1: คิดก็บ่เศร้า
0: ครับแม
1: ่แม่ก็เลยมากินกาแฟ2ช้อนแม่ลูกยังได้เลยแม
0: ่กินกาแฟก่อนครับ2กล่องลูกยางได
1: ้แม่น2ซอง
0: เอามาสั่งว่าแต่อีแม
1: ่บ่เป็นกล่องเดี๋ยวนี
0: ้ป้าทู่มาสั่งว่าแต่เอาบ่ให้งึดคักแ
1: ก่จังว่าผู้ใดเพิ่นก็งึดแม่ได้ไปเสียหญ้าปูบักพริกได้แล้ว
0: อือตะก้อนนี่ก็คือหนักเลยมันบ่แม่หมายถึงว่าไปไสมาไสบ่ได้เล
1: ยโอ้ยแต่ก้อนนี่นอนอยู่เตียงเลยแม่บ่ได้ไปไสไปก็บ่ได
0: ้โอ้ยมาสั่งว่าแต่แม่หมอนโอ้ยดีใจ
1: นำ
0: แม่ครับแม่
1: แม่ก็เลยตัดสินใจเอามากินเบิ้งเที่ยแรกเอากล้องเดี๋ยวมาล่องเบิ้งนะ
0: ครับแม่คือเห็นผลหนึ่งแต่สองซองแรกหรือมันบ่หมายถึงว่า
1: ไม่เห็นผลสองซองแรกเลยแล้ว
0: แม่เป็น
1: ยางได้
0: แม่เป็นมาหลายปีบ่ก่อนจะกินกาแฟก่อนครับนะไอ้เขาก็แก่ๆ
1: แม่เป็นมาได้3เดือน
0: เป็นมาได้3เดือนแล้วไปปัวหลายหมองแล้วบ่ไข้หยังสิบ่ครับ
1: โอ้ยหลายหมองแล้วไปกินยาน้ําหมอว่ากระดูกร้าวก็ไปฉีดยากินได้ก็น้ำมันปวดแม
0: ่
1: บัดมากินตัวนี้แล้วเศร้าปวดเลยแม่สอกันยางได
0: ้โอ้ยดีใจครับอีแม่เอา
1: จะได้สามารถถาม
0: ครับ
1: บัดนี้คู่อ้อยก็เลยถามแม่เพิ่นติ่นเนาะ
0: ครับผม
1: เมื่อวานเนี่ยก็เลยบอกคู่อ้อยให้โทรไปหาโรดไปหาเล่าดอกเอาโรดดอก
0: ครับอีแม่ขอบคุณอีแม่หลายๆเด
1: ้
0: อจ้าขอบคุณอีแม่ที
1: ่ไปประกาศมาสร้างอีกลากับเลโต้
0: จ้าแม่จ้าแม่ขอบคุณอีแม่หลายๆด้วยครับเด้อ
1: จ้าจ้า
0: จ้าจ้าแม่หมอนขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงครับ
1: จ้าทุกท่านละ
0: คุณแม่เพ็ญศรีครับ
2: จ้าแม่สั่งกาแฟนะจ้า
0: ได้ครับแม่อีแม่เอาจะกล่อง
2: แม่เอาสี่กล่อง
0: สี่กล่อง 1,000 บาทคุณแม่เอาอะไรแถม
2: เอาผ่าขนหนูจ้า
0: เอาผ่าขนหนูเนาะแม่เนาะได้ครับแม่เพ็ญศรีครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้
2: อันแม่ว่าที่เว้าสู่ฟัง
0: ว่าจังได
2: อันน้ำตาลสะสมมันหลายบัดนี้หมอกับวิศวะบอกแม่ว่าควบคุมอาหารบัดนี้แม่มากินกาแฟตัว
0: จ้า
2: น้ำเบาหวานแม่น้ำตาลสะสมแม่นั่นน่ะมันเกล็ดแม่ธรรมดามันสีพุ่นแม่ลูกแม่ก็เลยอยากเว้าสู่ฟังแม่ดีใจว่าสั่นอะไรยังว่าเนาะ
0: มันลดลงก็คือดีขึ้นแม่นบ่แม่
2: แม่นมันดีขึ้นมันดีมันปกติหมอจนวายโอ้แม่ยายควบคู่อาหารดีๆแท้หมอ
0: คือตะก่อนนี่อันแม่เพ็ญศรีนี่คือเราคุมอาหารแล้วมันไม่ลงใช่ไหมแม่
2: จ้าจ้า
0: เออพอมากินกาแฟก่อนค่ำเราก็คือโอ้มันลงภูมิใจเนาะแม่เนาะ
2: แม่นแม่ดีใจว่าสั่นอะไรยังว่าหมอว่าจ้าจ้า
0: เออดีใจขอบคุณหลายๆ
2: แม่ดีใจโอ้แม่อยากเว้าสู่ฟังนี่สนอก
0: อีแม่กินต่อเนื่องด้วยครับแม่เพ็ญศรีเพราะว่าตัวนี้น่ะ
3: มันไม่ได้ไปกดน้ำตาลนะแต่ว่ามันไปกระตุ้นตับอ่อนให้ผลิตอินซูลินให้ร่างกายเฮาเป็นปกติจังซี่แม่ครับแม่
2: จ้าจ้าจ้าก
3: ินดีกินไข่เลยแม่กินต่อเนื่องเด
2: ้อแม่กินต่อเลยแม่สร้างรอจะเมื่อที่แม่ก็สร้างไว้สร้างไว้นี่แหละแม่ย่างมันเมื่อก่อนแม่ย่างผัดก่อน
3: เดี๋ยวนี้เหลืออยู่แค่สี่ห้าร้อยกองใกล้สิเบิดแล้วจังหน่อยก็สิได้ลงจองอีกแล้วแม
2: ่จ้าจ้าแล้วก็แม่ขอรูปแน่แม่อยากเห็นรูปว่าคือบอกมวนแท
3: ้ได้ครับเดี๋ยวลูกไส้เพิ่มรูปไปให้เด้อแม่เด้อขอบคุณแม่หลายยินดีน้ำเด้อแม่เด้อกับสุขภาพที่ดีขึ้นเด้อ
2: จ้าจ้า
3: ขอบคุณแล้วเนาะวันนี้กับแม่ก่อนค่ำมั่นใจแล้วเนาะ
2: แม่แม่แม่แม่ดีใจกันยังว่าบ่มีกะสิหาซื้อแล้วบ่เนี่ยสันดอกแม่วะ
3: ครับแม่เอาขอบคุณครับ
2: จ้าสวัสดีค่ะ
4: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์0902

สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับ

0: กับไต1กระปุก650บาท2กระปุกพัน3มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก1,800สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซ็นตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกีกวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก้อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: อนกับบ่หลับ
1: ปกติ
0: กินน้ำมือเศร้าจ้ะน้ำกินน้ำมือเศร้าจ้ะน้ำมือคืนกับนอนบ่หลับนะบ่อย
1: ปกติกันพ่อกินกาแฟก็คือพ่อสินอนบ่หลับเล่นบ่ครับพ่อนั่น
0: แม่นบ้านนี้พ่อมากินกาแฟบ่อยนะ
1: ครับพ่อ
0: กินข้าวกาแฟกินข้าวกาแฟนอนกับหลับดี
1: โอ
0: ้กินกับควบคู่กันกับกระใสเส้นนะ
1: ได้ย้อนได้ย้อนอยู่ตั
0: วพ่อว่าแข้งขานี่จะกี้พ่อย่างนี่สงขาอ่อนๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ฝนสงย่างย่างขาแข็งแรงก็เก่าอยู
1: ่นั่นดีนั่นดีมันจะได้ย้อนมันนั่นตัว
0: จังหวะผมว่ามันเพิ่นว่าดีนั่นผู้เพิ่นว่าดีนั่นผมกะว่าคือเพิ่นนั่นล่ะ
1: เพราะว่าเขากินกับเจ้าของแล้วเนาะพ่อเนาะเขาลองกินเอง
0: แมนร้องเบิ่งแล้วผู้ใดกินก็ว่ากับแพ้กินบ่ได้แพ้กับแพ้นั่นผมที่แรกผมกิน2 1 3เที่ยผมนี้ผมย่านผมแพ้คือกาแฟทั่วไป
1: โอ้หมายถึงว่าอีพ่อกําลังอธิบายฟังว่าผู้ใดเคยแพ้กาแฟเคยกินกาแฟบ่ได้เนาะพ่อเนาะ
0: แมนเฮาผู้คนฟังนะถ
1: ้
0: าเพิ่นนั่นออกถ้าเพิ่นออกกันฟังอยู่นี่เพิ่นก็สิรู้จักอยู่
1: บัดนี้พ่ออ
0: ยากว่า
1: คือที่แรกพ่อแบ่งกิน2 1 3เที่ยเพราะว่าย่านเจ้าของแพ้ย่านเจ้าของนอนบ่หลับคือกาแฟอื่นว่าซั่นเถาะ
0: แม่น
1: กินได้โดนปานใดบัดนี้ค่อยเพิ่มปริมาณขึ้นโดนบัดนี้พ่อค่อยเพิ่มปริมาณขึ้น
0: กินเบิดเป็นก้องก็รู้สึกแล้ว
1: โอ้เบิดเป็นก้องก็รู้สึกเบาตัวเฮาเลยแม่นบ่พ่อ
0: เบาตัวย่างก็ง่ายแล้วก็กินข้าวก็แซ่บนอนก็หลับพี่พ่อว่าพ่อนอนนี่นอนขึ้นตื่นนึงนี่นอนอีกสิบ่หลับเด้อจังเช้านี่ตื่นแต่ 6:00 น. 1 2นอนถ่าให้มันแจ้งคือได้บ่อยแล้วก็ว่าจะคิดว่าโอ้เฒ่ามาแล้วบ่มักนอนอิ่มง่ายว่าซั่นบ่แม่นบัดมากินกาแฟบ่อยนี่นอนดีบัดน่ะนอนได้ก็บ่อิ่ม
1: ครับ
0: ผู้เฒ่านอนบ่หลับนะให้เพิ่นได้ยินรวดให้เพิ่นได้ฟังผู้เฒ่านอนบ่ใกล้หลับเด้อ
1: ครับ
0: นอนแต่นอนอิ่มไว้ผม70แล้วน่ะพี่นะ
1: ว้าดิพ่อนะ70แล้วที่พ่อมั่นใจเลยมันบอกว่านี่ว่ากาแฟกวนค่ํานี่คือตอบโจทย์สุขภาพผู้เฒ่าเห็นบ่พ่อ
0: แม่นผู้เฒ่านอนบ่หลับนั่นน่ะ
1: ผู้บ่เคยกิน
0: นอนบ่ได้หลับ
1: นอนบ่หลับนี่คือกินกาแฟกวนค่ํานี่อยู่พ่อการันตีเลยแม่นบ
0: ่แม่นการันตีเลย
1: ครับผม
0: ให้เพิ่นโทรมาถามให้เพิ่นมาถามพ่อโลดโทรมาถามพ่อโลด
1: ครับ
0: พ่อยืนยันให้เลยแล้วกาแฟพ่อก็ยังอยู่ที่5 2หน่อยว่าเดี๋ยวนะแต่ว่าพ่อสิตั้งอยู่อยู่มื้อน่ะ
1: ครับผม
0: พ่อสิตั้งอยู่อยู่ผู้ได้กินแล้วนี่ผู้ได้กินแล้วนี่สิบ่เซากินกาแฟบ่อยนะ
1: ขอบคุณ
0: พ่อย่านหยังว่าติพ่อย่านตั้งแต่อันโรงงานเขาผลิตบ่ทัน
1: แม่นอีหลีพ่อตอนนี้ก็ซ่าลูกตั้งไปแล้วลูกก็รออยู่นี่เพราะว่าสั่งกล้องไปก็ต้อง2อาทิตย์พอซั่วเขาสิผลิตซั่วผลิตแล้วเราก็ต้องส่งให้พ่อต้องส่งให้กสทช.ต้องส่งให้อย.ต้องส่งให้ไอ้เขาเจ้าตรวจสอบเบิดทุกอย่างสคบครับผม
0: พ่อฟังซุมื้อเด้แต่ว่าผมบ่อยากกันโทรเข้าเพราะว่าเพิ่นขอเพลงหลายใจนั่นอยากฟังอยากขอเพลงซุมื้อเพิ่นแล้ว
1: ขอได้ครับพ่อมักอยากฟังก็ขอโทรมาขอได้ครับ
0: จังว่ามื้อนี้พ่อจะสิฟังอีกเด้น่ะ
1: เอาพ่อเอาจักกล้องครับมื้อนี้ครับ
0: สิฟัง4กล้อง
1: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทที่พ่อเอาหยังแถม
0: เอาผ่านคนหนูสีเลือดนกก็ได้สีแดงก็ได้สีเลือดนกก็ได
1: ้แดงกับเลือดนกบ่มีพ่อช่วงนี้หายากบัดที่นี่มันมีเป็นสีน้ำตาลงามๆเลยพ่อได้เราไป
0: เออสีน้ำตาลก็ได
1: ้เนาะเป็นสีน้ำตาลวันนี้พ่ออยากฟังเพลงหยังครับ
0: สาวเฒ่าอกหัก
1: สาวเฒ่าอกหักเนาะพ่อเนาะเดี๋ยวลูกเปิดให้เด้อ
0: คร
1: ับแต่เล่นตัวเพื่อนพ่อเนาะเอาเท่าหักเนาะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณที่มาหลายๆครับพ่อนั่นดีให้ขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: คุณไพกรค่ำครับ
2: ครับผมมันตั้งกาแฟนะครับ4กล่อง
1: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทเอาอย่างแถมครับ
3: คือตอนนี้เก็บปวดหายจังสิขาดกระใจโลดลอกเอ้ยน้อมานอนกะสั่งเป็นไปได้นะกันหัวใจสติตั้งป้าจ๋าเบาตอนโลกท้องมาอื้อเพียเลือดถกแม่บ่บ้องขอเพียงเจ้าให้คิดหัวเรือ จังหวัดตัวปิงล้วนอดีตกองขันข้าวหลังแต่เจ้าหยางเงี้ยวเล็ดจาก

เมียก็บ่ให้ใต้หายก็บ่ให้ต้องประคองไว้จนไงทุกข์เก้าสิยากสิสิยุ่งอันงานเวียกขันหน้าบ่ปล่อยปากบุตรตาแม่ขอ

tiếng lục hoa sơn sổ cấp hoa hiểm em lắm uống thọp thoát má tặng tia buồn chuẩn cả thằng vay khả non mẹ cả phún phong hăng khô sổ khốn đỏ khăm kèo ไปเที่ยวแถวเมืองบาร์ไปนั้นมาแม่กันหวงแม่ของคุณทั้งกวงเพิ่นก็เป็นจังสิที่คือทางแม่ดังกันเพื่อนบอกว่าเมียนสิทุกร้อยชั้นขันเขินขาดสินทรัพย์มีบุตรราพันเถื่อนทำว่ามีเงินล้านล่ะมีหลักฐานของมันเป็นตันขันล้านโกดไม่ใหญ่เอ้ยเตียงวัดขาดโรคเท่าเมียนไผ่แล้วเสียว่าดีลูกสำคัญจังสิเป็นสอกจองขันจงเกียรติแม่บอกคือคันหนึ่งเขตบาสิสังดอกยังขาวอายุสาวจนถึงทวารแม่จัง

แม่บอกเคยเครียดแค้นตามใจลูกประสงการอยากถามงานแทงคุณแม่ก็ตามใจแล้วขอให้บุตรตาแก้วข้าเลี้ยงหลังขันตั้งเพียงตำรวจดูที่ลูกเกียงตามเบื้องแม่สันแรงยี่สิบฝนสาวกว่าแรงแม่ก็แทงตามใจบอกคือไข่ดอกคำคอดนาคว่ำดอกคำกาเอิ้นแต่คำเอิ้นแต่นา

สังบัวอาวอนเนี่ยมาส่งเข้าสร้างกะเพียงดำดอกเกียงเดียวลูกสังไก่หอดเหี่ยมข่าแม่เลยลุงคออีหยังน้องมาสิงดอกบ่เลี้ยงดอกคนแก้วเออแม่นี่เข้าไก่แล้วต้องมีแนวคันควรแปะเพียงหิวเข้าแล้วข่าแม่มันเป็นไปบ่ได้อันใดนอดอกพ่อคุณแห้งบ่ไปก็แห้งบ่เลยคันมัวมืดคันสายตาแม่ใหญ่เอ้ยแห้งบ่ไปก็แห้งบ่เลยเออเจนี่บุญขันไว้หน่อแม่ใหญ่เอ้ยขันมัวเหมือนแต่งต่างคงจะมอละหน้าตายพาลูกชายดอกคนเนี่ยท้องมาเอ้ยขันลูกหลาบมันดาเดชาสังลาลูกหลังเอ้ยใจหอนลูกขอดท้องแม่บ่อยจองกำเอ็นเทว่าเป็นขาวสวยขันสวยเหลือบ่มีใดตอนนี้มันดังไทยกันหัวใจกันเต้นเต้าจังว่าเสียงปากเบาเบาแล้วกันเศร้าลุ้มบัดนี้ขันทานล้อมจวนเสียแตกทั้งทลายถึงข้าวตายดับชีวิตหากบ่มีขันเสียงแล้วตั้งสติตรงแนวตามแนวพุทธศาสตร์ที่สามารถล่วงขึ้นดอกเมืองฟ้าสู่สวรรค์นะในกาลครั้งนั้นขันิงต่อความกุศลบำเพ็ญตนแสวงมามากประการขันหลายแล้วชายผ้าเหลืองลูกชายแก้วประกอบการขันบานเทินบ่คิดเห็นอย่างอื่นพุทธธรรมสองขันต่อต่างความกลางความกระใจบ่พอข้าวไก่เกียงได้สงบเงียบตั้งคานไม่ใหญ่เอ้ยดวงวิญญาณลอยลับ

0: เลี้ยงลูกมาร
1: ักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: จากจีน0ต่อ1ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 นและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง9ตุลาคมพุทธศักราช2569
1: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วง2วันที่ผ่านมาไทยเสนอแนวทางรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกมุ่งนำ AI ช่วยยกระดับ